0: ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชา ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุล

0: การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
0: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
5: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา 16:00 นัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา 19:30 และนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนั

0: บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่3พระโกศและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
9: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
10: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำMOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลยเดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
9: ครับท่านเสียสละ
10: ครับครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็น รองรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกัน

0: นะครับ
1: ก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการต

0: จะรับฟังค่อยแถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีหรือ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
1: ในลักษณะเดียวกันครับผม
0: ครับครับ
1: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
0: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับเหตุผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งสามโลกสองครั้งในกรณีพระวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าๆข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ แต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยจำของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของกับกัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับและทางบกทางทะเลในที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
1: ้
0: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็น
1: ผู้แทนผู้ประ
0: เราได้เสนอให้เป็นผู้แทนทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไก่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
1: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสพอเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
0: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรในที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำหลักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับ
1: มี
0: เรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
1: ่
0: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับเป
1: ็
0: นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลังนะ
1: ครับ
0: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการ ไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่าง

0: ที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านพ้นความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
1: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าคำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
0: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
1: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
0: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับวันที่16แล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดจะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
1: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
0: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุเทรนถวายภายในกรอบเวลาเดียวกันขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้งสองสถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
6: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
5: ทว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
7: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณหนึ่งมีความหวั่นๆว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
5: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
8: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
9: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสเราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
8: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
10: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาอะสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเรื่องเช่นเดียวกัน
8: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
12: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
13: ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตได้เป็นจังหวัดที่ generate income ให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทุกเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้ท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
12: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
11: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
14: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
15: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนินโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ 181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
16: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
15: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS Line และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
17: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเข้ามาทักทายพวกเรากันด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ไปพร้อมกันนะคร
1: ับ ครูเล็กครูใหญ่ไม่รู้นะฮะสงสัยเมื่อคืนฝนตกนอนหลับสบายแล้วหรือว่าฝนตกทำให้สายเคเบิลมันชื้นทำให้อินเทอร์เน็ตมีปัญหา
2: เออน่ากำลังจะกดไลฟ์อยู
1: ่ละ
2: นะครับแต่ว่าอย่างไรอีกแป๊บนึงน่าจะได้ยินแล้วแหละ
1: กำลังกด
2: ครับ
1: สามสองหนึ่งยังไม่ขึ้น3 2 1ยังไม่ขึ้นงั้นเราไปกันก่อนนะ
2: ครับ
1: นะประเด็นข่าวในวันนี้นะครับแหมเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมแถวบ้านคุณตกไหมเนี่ยนนทบุรี
2: ตกตั้งแต่ตอนผมเมื่อวานนี้ผมกลับดึกทีนี้ตกแล้วก็ระหว่างทางก็ไปที่บ้านใช่เมื่อวานนี้นั่ง
1: ทำอะไร
2: นั่งทำงานอยู่
1: นั่งทำอะไรงานอะไรทำดึกขนาดนี้โอ้คลิปทำทีถึง 3-4 ทุ่มเลยเหรอ
2: ใช่ด้วยแล้วก็กินข้าวอะไรไปด้วยครับก็ฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะ
1: กินข้าว3ชั่วโมงตัดคลิป15นาที
2: ถูก
1: นะเมื่อคืนฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนก็ตกในหลายพื้นที่นะเมื่อวานกรุงเทพ

0: มหานครเนี่ยก็ 60% ของพื้นที่นะฮะต่างจังหวัดก็โปรยปลายกันไปนะครับน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้รับรู้ถึงอากาศหนาวเย็นกลับมาอีกครั้งนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบหน้าหนาวที่สุด
0: ใช่ใช่เหมือนกันชอบหน้าหนาว
1: ครับหน้าฝนเนี่ยอาจจะก็ชอบอยู่แต่ว่าบางทีคือการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง
0: ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกหน้าร้อนยิ่งไม่ชอบเลยร้อนเหนียวตัวทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็เหนื่อยตัวเปียกขี้เกลือขึ้นไปหมดโอ้ยไม่ชอบชอบหน้าหนาวนะครับ
1: ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
0: เออนะฮะแม้จะมีฝนตกโปรยปลายก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องของการเมืองค่อนข้างที่จะร้อนแรงหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของกกต.เนี่ยก็มีการแถลงออกมานะครับผลคดีหัวการเลือกสว.นะครับมติเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นะครับใช้คำว่าเสียงส่วนใหญ่นะฮะไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ส่งศาลฎีกา77รายนะครับแบ่งเป็นสว.เนี่ย26รายนะครับสว.26รายแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.36รายแล้วก็บุคคลอื่นๆ15รายนะครับส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองไม่โดนเลยครับ
1: ครับ
0: เออพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยส่งฟ้องไปแบบนี้ทางพรรคประชาชนนะฮะหัวหน้าพรรคคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาแถลงเลยครับหลังจากทราบผลมติครับก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับกกต.ในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับ
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องของการเมืองนะครับหลักๆ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของพระครับเรื่องของพระหลังจากที่มีเหตุอื้อฉาวนะครับที่เจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสมีโชตนะฮะหลังจากที่มีความสัมพันธ์กับศรีกาเสพเมถุนว่าอย่างนั้นเถอะคำถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มี2หน่วยงานสำนักพุทธกับมหาเถรสมาคมเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้บ้างเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจำได้ไหมฮะปีที่แล้วทิศแย้มแล้วก็มีอีกหลายทิศนะฮะที่มีเรื่องของการเสพเมถุนพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีแนวทางในการป้องกันดูแลพระพุทธศาสนาหรือมีการที่จะสร้างเกราะอะไรที่จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันส่งผลต่อความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนนะครับชาวพุทธมีปัญญาชาวพุทธมีศรัทธาแต่ถ้าเกิดเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็บั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธเหมือนกันนะครับสำนักพุทธเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาชี้แจงโดยผอ.สำนักพุทธนะฮะเมื่อวานนี้โทรไปหาท่านเหมือนกันท่านผอ.สำนักพุทธบอกว่าอ๋อว่าจะสัมภาษณ์วันนี
1: ้
0: ท่านบอกแถลงไปแล้วนะแล้วก็ส่งแถลงมาให้นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปตำรวจเผยความคืบหน้าครับคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.นะครับเพราะว่าตรงนี้การเรียงกรรมเรียงกระทงความผิดเนี่ยมันก็เป็นข้อกฎหมายยักยอก1ครั้งเนี่ยก็6ปี20ปีนะครับ2ครั้งก็คูณ2กันเข้าไปบางคนเนี่ยทํา20 30ครั้งก็400กว่าปี
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูว่าเอาผิดเอาโทษเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็เร่งจัดทําข้อมูลพระสงฆ์แล้วก็วัดทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ข่าวดีนะครับใครใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับก็มีข่าวแง้มๆออกมานะครับบอกว่า จะให้กระทรวงการคลังต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลังท่านนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในหลักการนะครับยันมีงบเหลือพรก.กู้เงินอยู่อีก 50,000 ล้านนะครับคือกู้มาเนี่ย 400,000 ล้าน 200,000 ล้านไปเรื่องพลังงานสะอาด 200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยก็คือจะมาเยียวยาประชาชนไอ้ 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเหลืออยู่ 50,000 ล้านที่มาจากคนที่เขามีสิทธิ์แล้วไม่ได้ใช
1: ้
0: หรือลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้สิทธิ
1: ์
0: ก็จะเอาตรงนี้แหละมาช่วยประชาชนคำถามคือเดี๋ยวต้องดูแพ็กเกจนะฮะว่าจะมีการปรับลดหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วสมัยลุงตู่จำได้เพราะว่ามีต่อแบบนี้แหละแต่ปรับลดจำนวนเงินลงนะฮะปรับลดจำนวนเงินลง
1: เงินได้น้อยกว่าเดิม
0: ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ชอบไทยช่วยไทยพลัสครับไปดูข่าวแรกครับเมื่อวานนี้เวลา 14:00 นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ

0: 50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับ
1: ครับในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นประเด็น Talk of the Town นะครับกับคดีหัวสวนะครับที่มีการแถลงจากทางกกต.นะครับล่าสุดก็ที่คุณสมพลได้เกริ่นไปนะครับนั่นก็คือทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับคุณภาสกรสิริภคยาภรณ์นะครับมีการออกมาเปิดเผยกกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกตั้งสว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับคดีหัวสว.ที่เกิดขึ้นโดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม77รายด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการไต่สวนสำนวนการเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากที่ DSI ได้มีการส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อต้นปี68ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการที่มีพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายหรือว่าจัดทำโพยต่างๆนะครับมีการจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการเตรียมการเดินทางเพื่อให้ผลเนี่ยเป็นการหัวสวเพื่อระดับประเทศตรงนี้นะครับก็สำนวนเนี่ยมีความหนากว่า 75,722 หน้าเลยนะครับโอ้โหเยอะมากน
0: ะ
1: เพราะว่ามีหลายคนแล้วก็หลักฐานน่าจะเยอะพอสมควร
0: 70,000 กว่าหน้านะฮะคือตามหลักแล้วเนี่ยถ้าดูจำนวนเอกสารเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจนะฮะเท่าที่ผมเป็นทนายมาเนี่ยไอ้ 70,000 กว่าหน้าเนี่ยมันมีภาพมันมีอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยรวมอยู่ด้วยไอ้ตัวหนังสือไอ้ตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะที่เหลือเป็นเอกสารแนบระเบียบอะไรพวกเนี้ยแนบมาเป็นปึกอันนั้นก็ทำให้ตัวสำนวนเนี่ยมีความหนานะครับ
1: กว่า 75,000 กว่าหน้านะครับก็มีผู้ดำเนินคดีนะครับถูกดำเนินคดี77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ตอนนี้กำลังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับ26คนด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวนกว่า36คนก็คือมีสว.สำรองในนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561และการที่แนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.ได้กำหนดนะครับส่วนในเรื่องของการจัดทำให้เสนอให้หรือว่าสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดแล้วก็มีในส่วนของการเลี้ยงหรือรับและจัดเลี้ยงนะครับในส่วนของการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและสุดท้ายนั่นก็คือการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งก็มีโทษจำคุกนะครับจำคุกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ปีแล้วก็มีการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งตั้งแต่5ถึง10 20ปีด้วยกันนะครับและอาจจะเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนที่กกต.มีการชี้แจงออกมานะครับสำหรับในส่วนของขั้นตอนหลังจากนี้นะครับกกต.ก็จะมีการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณานะครับผู้ที่ถูกร้องเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษามีความผิดสมาชิกภาพของสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงนะครับก็จะมีการเลื่อนสำหรับบัญชีสำรองกลุ่มนั้นเนี่ยขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่ก็จะใช้กระบวนการในการจับสลากนะครับเลื่อนบัญชีสำรองจากอำนาจจากกลุ่มอื่นๆตามกฎหมายต่อไปนะครับ
0: โอ้นะคือสำรองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ถึง20คน
1: ครับ
0: 10ถึง20คนเนี่ยน่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอกับตรงนี้นะครับถ้าไม่พอเนี่ยก็เอาสายอาชีพอื่นที่ใกล้เคียงนะครับจับฉลากกันขึ้นมานะครับแต่เชื่อว่าในแต่ละสายอาชีพเนี่ยน่าจะพอเพราะว่ามีคนที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากศาลรับไว้เนี่ยถ้าที่เป็นสว.ณวันนี้26คนคำถามคือกระทบต่อเสียงส่วนใหญ่ไห
1: ม
0: ก็ไม่น่าจะกระทบกับเสียงส่วนใหญ่
1: เพราะว่ามี200กว่า
0: พอมี200กว่าคนเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหานะครับในการที่จะอนุมัติหรือว่าแต่งตั้งอะไรองค์กรอิสระอะไรต่างๆแต่ไม่สะดุดแน่นอนเพราะเขาบอกว่าจะเอาสำรองเนี่ยขึ้นมาแทนเออนะอันนี้คือทางที่จะไม่ให้เกิดสูญญากาศในทางการเมืองนะฮะ คำถามของสังคมก็คือว่า26สว.เนี่ยที่แน่นอนละหลังจากนี้เนี่ยเมื่อกกต.เนี่ย ส่งไปยังศาลปุ๊บเนี่ย26ท่านนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.ป.ระเบียบการได้มาซึ่งสว.มาตรา62ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา226นะครับอันนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอน
1: ครับ
0: คำถามคือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เขาตั้งข้อสังเกต
1: ครับ
0: ทำไมไม่มีใครโดนเลย อันนี้ก็คือความเคลือบแคลงระแวงสงสัยของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองฝ่ายค้านเขาก็ถามว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันคือลดกระแสความกดดันหรือเปล่าเอาตัวเลข77แต่พอตัด77ออกมาดูข้างในไส้ในปุ๊บเนี่ยก็มีสว.อยู่26คนส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยที่อยู่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีเลยเมื่อวานผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ถามไปถามเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันยังไงนะฮะก็ไปถามกกต.นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะฮะส่วนทางด้านของกกต.ฮะคุณณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการทำหน้าที่ของกกต.ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมบอกว่ากกต.ไม่มีสิ่งใดเป็นเกราะป้องกันตัวเองสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือการปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมอธิบายต่อสังคมได้ว่าเหตุผลพยานหลักฐานที่นำประกอบมาพิจารณาเนี่ยมีความชัดเจนหรือไม่นะครับ
1: ครับในส่วนของทางกกต.นะครับมีการเผยออกมานะครับว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าการทำงานของกกต.มีความชัดเจนนะคุณณรงค์บอกว่ามีความชัดเจนแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการติดตามทำงานพร้อมยืนยันว่ากกต.ไม่เคยคิดนะครับที่จะทำนอกเหนือหรือว่านอกลู่นอกทางหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับนับตั้งแต่ที่จะมาเข้ารับตำแหน่งเป็นเวลาก็1ปี14วันแล้วนะครับได้พยายามพัฒนาองค์กรขณะที่กรรมการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็มีหลายคนที่เข้ามาใหม่รวมถึงคุณณรงค์รักร้อยนะครับต่างทุ่มเททำงานเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับให้ประชาชนในขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคุณณรงค์ยอมรับนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันกกต.ก็แตกต่างกันได้นะครับพร้อมขอโอกาสจากสังคมแล้วก็ขอให้ติดตามการทำงานของกกต.ในระยะยาวส่วนกรณีผู้ถูกร้อง77คนนั้นกกต.มีมติส่งคำร้องต่อศาลฎีกานะครับแล้วก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อเพื่อให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้รับผลที่จะต้องมีการส่งคำร้องไปนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการของศาลรวมถึงจัดทำคำชี้แจงและต่อสู้คดีตามขั้นตอนต่อไปย้ำนะครับว่าการที่กกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกายังไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกร้อง77คนจะกระทำผิดนะแต่เป็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ศาลได้พิจารณาในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าดูเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอดีตกกต.บางรายมีการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าชี้นำสังคมเกี่ยวกับการทำงานของกกต.ในชุดปัจจุบันเนี่ยคุณณรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อคนเหล่านั้นเคยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็คือบ้านกกต.ตรงนี้นะครับหากเห็นว่าสิ่งใดผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดและสิ่งใดที่ถูกต้องก็ต้องว่าไปตามที่ถูกนะครับแล้วก็ยืนยันนะว่าเมื่อเคยอยู่บ้านหลังนี้ทำไมถึงไม่รักษาบ้านเดิมของท่านบ้างอันนี้คุณณรงค์ก็มีการเหมือนสวนกลับเบาๆนะครับ
0: สวนกลับอาจารย์สมชัยเหรอฮะสวนกลับอาจารย์สมชัยเดี๋ยวอาจารย์สมชัยสวนกลับนะฮะน
1: ่
0: ากลัวอยู่นะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ย
1: คือ
0: เวลาท่านชี้แจงเนี่ยท่านชี้แจงด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงอดีตคือเลขากกต.เก่าก่อนเป็นเลขากกต.เก่าก็เป็นเลขาพีเน็ตก่อนนะครับมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็กฎหมายพอสมควรเดี๋ยวต้องลองดูพอคุณณรงค์พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสมชัยเนี่ยจะออกมาโต้หรือเปล่าผมเชื่อว่าตอบโตออกมาแน่ๆนะครับ
1: แล้วก็คุณณรงค์ก็กล่าวอีกนะครับว่าสำนวนของ DSI ก็มีการดำเนินคดีไปโดยชุดที่26นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ DSI อยู่ด้วยโดยเส้นทางของการเงินและก็โทรศัพท์เนี่ยก็ได้รับมาจาก DSI ซึ่งมติของตนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20-30 นะเรื่องที่เห็นด้วยกับชุดที่26ในการลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งก็มีการไต่สวนไม่ว่าจะเป็นของชุดที่26การกระทำความเห็นของเลขาธิการนะครับแล้วก็คณะที่36ก็มีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนของกกต.ทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปจี้เอาความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับในบางครั้งก็มีเหตุผลข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายที่รับฟังได้ก็เห็นควรว่าจะนำมาพิจารณาหรือว่านำมาครึ่งหนึ่งดังนั้นแล้วนะครับกกต.แต่ละคนก็มีดุลยพินิจแต่ละคนต่างกันไปนะครับมติก็ตรงนี้ก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือตนเนี่ยได้ทำคำวินิจฉัยเอง เช่นเดียวเช่นกับข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นะครับส่วน DSI จะดำเนินการอย่างไรก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI นะครับตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของ DSI นะครับรับว่าไม่ใช่กกต.ที่ปฏิเสธพยานหลักฐานแต่กกต.ได้พยานหลักฐานมาจาก DSI นะครับดังนั้น2รายงานเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันมาตลอด
0: ครับก็แสดงว่ามติกกต.เมื่อวานนี
1: ้
0: ก็มีผลต่อสำนวนของ DSI เรื่องของอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็การฟอกเงินด้วยนะครับใช้ในการประกอบสำนวนในการฟ้องคดีอาญาของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นสำนวนอยู่ที่ DSI นะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อกี้พอดีหาไม่เจอให้คุณณัฐพงษ์พูดไล่เรียงไปก่อนนะฮะ
1: ค
0: ือสรุปว่าก็มีคำถามนั่นแหละถามทางด้านของกกต.นะครับคุณณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพยานเนี่ยรหัส 16/26 ก็คือเป็นเอกเป็นรหัสลับนะฮะ
1: ครับ
0: เรียกคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นในการเป็นพยานไต่สวนคดีไต่สวนคดีนี้แหละเรื่องของการหัวสว.ที่พาดพิงพรรคการเมืองใหญ
1: ่
0: ที่พาดพิงพรรคการเมืองใหญ่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้เนี่ยทำไมถึงหลักฐานมันอ่อนถึงไม่ฟ้องเขาเลยนะไม่ฟ้องพรรคการเมืองสีน้ำเงินเลยคุณณรงค์ชี้แจงเหตุผลนะครับในการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1และ2นะครับที่มีชื่อของอันนี้จากไทยรัฐนะฮะวงเล็บมีชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยอันนี้วงเล็บเขาว่าอย่างนี้นะยืนยันว่าพยานรหัส 16/26 ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอและไม่สามารถรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่1 จากการพิจารณาหลักฐานเห็นว่าพยานบางปากมีปัญหาความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะพยานที่กลับคำให้การที่ผ่านมาเคยมีพยานลักษณะดังกล่าวถูกศาลลงโทษมาแล้วพร้อมระบุว่าเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนจึงให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานทั้งในประเด็นภูมิหลังทางการเมืองความสอดคล้องของคำให้การและระยะเวลาที่พยานเข้าให้การหลังเกิดเหตุนะครับ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตรงนี้เอกสารจากไอลอว์เนี่ยเคยออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าพยานรหัสเนี่ย16/26เนี่ยอ้างว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยคิดค้นกระบวนการหัวสว.มีการทำโพยแล้วก็มีกระบวนการอะไรต่างๆและต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยมีการยื่นหนังสือกลับคำให้การทั้งหมดนะครับนะ
1: ครับก็เป็นในส่วนของกกต.นะครับที่ออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับฝั่งทางพรรคประชาชนนะเมื่อวานนี้คุณเทงณัฐพงศ์นะครับก็มีการแถลงเอาผิดกกต.นะครับซัดเสียงข้างมากอาจเป็นการตอบแทนที่มีการตั้งอุ้มนั่งตำแหน่งนะครับประกาศใช้ศึกซักฟอกถล่มหาความรับผิดชอบและก็ลุยจัดทำรัฐธรรมนูญชุดใหม่นะครับโดยสสร.จากการเลือกตั้งให้อำนาจประชาชนถอดถอนองค์กรอิสระนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับเมื่อวานนี้คุณเทงก็ได้มีการฟังแถลงจากทางกกต.นะครับแล้วก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าในส่วนของทางพรรคประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับในการผลักดันนะเกี่ยวกับการที่มีการขบวนการโกงสว.คุณเทงบอกว่าต้องรับผิดทางกฎหมายแล้วก็ที่จะดำเนินการเนี่ยพรรคประชาชนจะนำมาฟื้นฟูนะครับแล้วก็มองถึงในเรื่องของกลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่พรรคประชาชนจะดำเนินการนะครับก็แบ่งออกเป็น5ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกนะครับนั่นก็คือการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและกระทำการละเว้นกระทำมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับก็อันนี้เป็นเหมือนกฎหมาย157ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกกฎหมายอื่นๆตามมาประกอบนะครับส่วนข้อที่2นะครับดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.ที่ยังไม่ได้มีการถูกสั่งฟ้องโดยกกต.เนี่ยได้รับการพิจารณาในชั้นศาลด้วยนะครับก็คือฟ้องไป26คนแต่ว่าคุณเทงเนี่ยบอกว่าไม่ก็คือจะต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมที่จะมาฟ้องอีกเพิ่มขึ้นในส่วนนี้นะครับข้อที่3คือตรวจสอบนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ผ่านกลไกรัฐสภาและยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและ การรณรงค์ให้สังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือแน่นอน1ซักฟอก2คืออาจจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมาเรียกว่าเป็นการหาจุดยืนไปพร้อมกัน
0: ชุมนุมหรอ
1: หรือเปล่าเพราะว่า
0: แสดงพลังบดดันกกต.หรือ
1: แต่มองบอกว่าจะเป็นวิถีทางระบอบประชาธิปไตยนะครับอ่ะอันนี้สิ่งที่คุณเทงบอกเป็นข้อที่3ข้อที่4นะครับคือการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะครับรวมถึงเพิ่มอำนาจให้ประชาชนในการเริ่มกระบวนการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆและข้อสุดท้ายครับเดือนหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลของประชามติที่มีการทางประชาชนมีการลงไปในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะมีการดำเนินการของทางพรรคประชาชนนั่นเองนะครับ
0: เออนะคือรัฐธรรมนูญนี่ลืมไปแล้วนะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อยากให้แก
1: ้
0: อยากให้แก้อันดับต่อไปเนี่ยก็คือทางสสสวเนี่ยแหละจะต้องไปตั้งคณะกรรมการเนี่ยในการร่างรัฐธรรมนูญสสรขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา1ฉบับแล้วก็ส่งมาให้ประชาชนดูซิว่าประชาชนจะเอาด้วยหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วก็ไปลงมติกันนะครับตอนนี้กระบวนการเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะฮะอันนี้ต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ทวงมาหลายรอบแล้ว
1: ครับ
0: ทวงมาหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ย60เนี่ยมันต้องแก้แล้วนะ
1: ครับ
0: มันต้องแก้แล้วนะแล้วก็จัดทำสักทีตอนนี้เรื่องก็ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยออกมานะครับพอหัวสวออกมาปุ๊บเนี่ยทางคือถ้ามองการเมืองแล้วเนี่ยคือไม่ว่ามันจะออกมาทางไหนเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็เตรียมที่จะแถลงเตรียมที่จะตั้งประเด็นไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องถูกนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะยังไงเขาก็เชื่อว่าพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ฝ่ายค้านนะฮะเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวสวเกิดขึ้นนะครับหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ว่ากันไปแต่ว่าในกระบวนการในทางการเมืองเนี่ยมันคือกระบวนการสร้างวาทกรรมแล้วก็ในการที่จะ discredit ของรัฐบาลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่กันเป็นประจำ
1: เป็นเรื่องปกติน
0: ะเราถือว่าเป็นเรื่องของปกติของทุกรัฐบาลถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็จะมีการจับเรื่องเชื่อมโยงกันเข้ามาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประกอบกับเรื่องของการปลุกกระแสการชุมนุมเพื่อแสดงพลังแล้วก็กดดันรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้ว
1: สถานทูตอิสราเอล
0: นะฮะแล้วก็พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็ยังจะมีเรื่องของบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งวันที่28แล้วก็ยังจะมีเรื่องของเดือนหน้าเนี่ยจะมีการอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในห้วงของเดือนตุลาเนี่ยตรงนี้ก็คือ3จุดใหญ่ๆเป็นมรสุมของรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องเผชิญในทางการเมืองนะครับคำถามต่อไปว่าเอาแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่พอใจเนี่ยในมติของกกต.เนี่ยเขาจะทำยังไงในนามของพรรคการเมืองเนี่ยของพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกแล้วเขาเตรียมยื่นฟ้องกกต.ข้อหา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะฮะส่วนทางด้านของพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองฮะก็บอกว่ากรณีที่กกต.มีมตินี้ออกมาเนี่ยหลังจากฟังคำแถลงแล้วกลุ่มสว.สำรองรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก
1: ครับ
0: เพราะมองว่ามติดังกล่าวขาดความสมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กกต.ไปให้น้ำหนักว่าพยานรหัสที่16/26ที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือดุลพินิจดังกล่าวขัดแย้งกับความเห็นคณะกรรมการไต่สวนและสืบสวนชุดที่26รวมถึงกกต.ชุดเดิมที่เคยเห็นชอบในการนำคำให้การพยานรายนี้บรรจุในสำนวนคดีแล้วกลับคำตัดสินในลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นการหักมุมไม่สมเหตุสมผลทั้งที่ตามขั้นตอนแล้วกกต.ควรส่งสำนวนทั้งหมดไปยังศาลฎีกาให้เป็นผู้วินิจฉัยและยังบอกอีกว่าในประเด็นผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว.จำนวน26รายตามข้อกล่าวหาที่3นั้นความจริงแล้วต้องสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด138คนเนื่องจากมีพฤติกรรมจัดทำโพลชี้นำเช่นเดียวกันแต่กกต.กับดำเนินคดีเพียง26คนเท่านั้นดังนั้นตนพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่16กันยายนก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: เพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ต่อไปนะนี่คือภาคของสว.สำรองที่เขาจะทำนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็ลุ้นอยู่ว่ามีชื่อใครบ้างก็ยังไม่มีการเปิดโผ ผล่ออกมา
0: เห็นแล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: เห็นแล้ว
1: มีชื่อใคร
0: เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็มีบิ๊กชื่อเรียกบิ๊กเนมมี
1: ครับ
0: เห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ครับแต่ว่าในส่วนของนักการ
0: แต่ถ้าเกิดจะให้ผมพูดพูดไม่หมดอ่ะ77คนชื่อคนที ่ที่คุ้นอ่ะเยอะ
1: แต่ว่าผมเห็นใน
0: อดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็มี
1: ครับแต่ว่าในส่วนของนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยไม่มีสักคนใช่ไหม
0: ไม่มี
1: ครับ
0: คือมีสว26คนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้
1: อง
0: ใช่แต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองเนี่ยไม่มี
1: ครับ
0: เพราะว่าคือเขามองว่าหลักฐานมันไปไม่ถึงคืออย่างที่ทางด้านของกกต.เขาบอกเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้พิพากษาเก่าเวลาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอันนี้ผมพูดถึงกฎหมายพยานหลักฐานนะ
1: ค
0: ือมีพยานบอกเล่ากับประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือคนที่รู้เห็นเองคุณณัฐพงศ์เห็นการหัวเอง
1: ค
0: ุณณัฐพงศ์เป็นพยานอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยฟังจากคุณณัฐพงศ์มาเป็นพยานอันดับสองก็คือว่าเป็นพยานบอกเล่าเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้น้ำหนักพยานเนี่ยจะน้
1: อ
0: ยศาลก็จะใหคุณณัฐพงศ์มากกว่าถูกไหมฮะส่วนพยานที่2เนี่ยไม่ว่าจะให้การพิเศษดียังไงแต่ถือว่าเป็นพยานลำดับรองใช่ไหมฮะอีกอันนึงเนี่ยเขาจะต้องดูว่าพยานเนี่ยมันมีความขัดข้องหมองใจหรือว่าเป็นปฏิปักษ์กับอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเช่นคุณณัฐพงศ์เนี่ยไม่ชอบผ
1: ู
0: ้ถูกร้องหรือเคยถูกขับออกมาก่อนจากพรร
1: ค
0: แบบนั้นน่ะมันก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งพอเป็นคู่ขัดแย้งปุ๊บเนี่ยการให้การเนี่ยมันอาจจะมีอคติมันอาจจะมีอะไรต่างๆเนี่ยศาลไม่ใช่รับฟังไม่ได้นะครับ
1: ร
0: ับฟังอย่างระมัดระวังรับฟังอย่างระมัดระวัง
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นก็นำสืบแต่ผู้ที่สอบเนี่ยเขาก็ใช้หลักการนี้แหละคนที่สอบสวนนี่ไม่ใช่ศาลนะเขาก็ใช้หลักการของศาลเนี่ยในการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยในการตีความว่าควรสั่งฟ้องใครหรือไม่ควรส่งเรื่องนี้เนี่ย
1: ไป
0: ให้ศาลฎีกาหรือไม
1: ่
0: นะครับเขาก็พิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ครั้นอันนี้ผมอีกมุมนึงนะอย่าเพิ่งด่าผมนะฮะเมื่อกี้ ด่าฝั่งนู้นไปแล้วก็คือว่าครั้นเนี่ยถ้ากกต.เนี่ยส่งเรื่องไปเนี่ยโดยที่มูลเหตุหรือว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่เพียงพออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฟ้อง
1: อ
0: ีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายมันเคยมีมาแล้วในกรณีที่กกต.เนี่ยให้ใบส้มคุณสุรพลและคุณสุรพลเนี่ยเขาก็ฟ้องกกต.เท่าไหร่700ล้านนะฮะไปสามศาลแต่สุดท้ายศาลฎีกาเนี่ยก็ยกฟ้องนะแต่สู้กันอุตลุดเลยนะฮะกกต.นี่ก็คือรับเลี้ยงกกต.เคยติดคุกมาแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: สมัยพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดคูหาเนี่ยให้หันออกมาถูกไหมมันก็เลยอะไรพอมันไม่รับปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกไปฟ้อง
1: ครับ
0: พอไปฟ้องก็ผิดตามกฎหมายอาญา
1: ครับ
0: นะครับก็ติดคุกก็คือตอนนี้กกต.ก็ต้องรับศึกหนัก
1: นะฮะ
0: สังเกตนะทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: ฝ่ายการเมืองเนี่ย
1: ยังไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยนะ
0: นะครับกริบเลย
1: อันนี้คือกกต.รับเละเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออย่างที่คุณสมพลบอกคือ28นี้อีก
0: คุณสังเกตไหมตอนนี้ฝ่ายการเมืองเงียบกริบไม่พูดอะไรเลย
1: เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะตามที่กกต.
0: ว่าถ้าไปสัมภาษณ์ก็บอกไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไง
1: ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ควรที่จะมาพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่ากกต.รับเละนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือ28นี้ประเด็นบาร์โค้ดนะการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นกกต.ต้องมีการแถลงอีก
0: แต่ผมมองเรื่องบาร์โค้ดเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักถึงขนาดให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการส่งผลแรงกระแทกไปกกต.อีกแล้วก็คือว่ากกต.ควรจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้ในการเก็บบัตรในการที่จะ เก็บไม่ให้เป็นความลับอ่ะให้เป็นคนไหนลงคะแนนปุ๊บก็เป็นความลับสำหรับคนนั้นใช
1: ่
0: เพราะว่าสังเกตไหมว่าการเลือกตั้งหลังจากที่เป็นประเด็นตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีบาร์โค้ดไม่มีอะไร QR โค้ดอะไรออกมาเลย
1: เออแล้วต่างๆที่ถามมาอบต.นะ
0: ใช่ๆนะฮะแล้วก็ของอบจ.นนท์เนี่ยก็เดี๋ยววันที่20กันยายนเนี่ย
1: เออเริ่มมาหาเสียงบ้านผมนะ
0: ใช่ๆเออใช่
1: นะครับ
0: ผมก็ต้องไปเลือกเหมือนกัน20วันอาทิตย์ที่20กันยาเนาะ
1: ครับ
0: น
1: ะก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเลือกตั้งการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงมาก
0: ก็ตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วเพราะว่ามติวันที่14ออกมาต้องดูความเคลื่อนไหวในทางการเมืองว่าเนี่ยแหละที่เรารายงานกันออกไปแล้วเนี่ยมัน
1: แต่ละฝ่ายจะมีการกระเพื่อมทำงานอะไรต่อ
0: จะเอาอะไรเนี่ยมาทิ่มแทงรัฐบาล
1: ครับ
0: พอดูตรงนี้แล้วเนี่ยฝ่ายค้านก็พยายาม จะหาจับเรื่องเชื่อมโยงหาประเด็นเนี่ยในการที่จะdiscredit แล้วก็นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแล้วก็เรื่องที่จะนำไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยผมถามคนที่ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าน่าจะมีผู้ที่เข้าข่ายมากกว่านี้เนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร อันนี้น่าจับตาเพราะถ้าเกิดผมไม่พอใจอ่ะแล้วผมทำไงผมมีหลักฐานผมเปิดทางโซเชียลได้ไหมโดนฟ้องสิครับ โดนฟ้องสิครับ ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงกันต่อไปฮะเอาละครับพักสักครู่ฮะ

0: ให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
7: ์8นาฬิกา38นาทีฮะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพักเรื่องการเมืองร้อนๆนะฮะไล่เรียงกันจนหมดแล้วนะครับไปเรื่องของพระบ้างครับ
8: ครับติดตามกันต่อ
7: ไม่แต่เรื่องเครียดนะฮะ เอามาดูฮะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวานออกแถลงการครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่ออย่าส่งข้อมูลต่อในลักษณะดังกล่าวนะฮะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการในพระพุทธศาสนาย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยทำอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันและมีกลไกสามารถปกป้องและแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้เป็นกระบวนการพัฒนากระบวนการต่างๆทั้งการจัดทำข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ฐานข้อมูลวัดฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางฐานข้อมูลนิตยภัทรฐานข้อมูลกฎหมายและมติมหาเถรสมาคมและฐานข้อมูลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ครับ
8: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสำนักพุทธที่มีการออกมาแถลงนะครับส่วนในทางของคดีนะครับทางกองปราบนะครับก็มีการออกมาพูดถึงนะกรณีของสมีโชต

0: นะครับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่มีการสึกออกไปนะครับถูกจับกุมไปแล้วก็มีสีกาด้วยสีกาเอนะครับที่ถูกจับกุมไปไม่ได้มีการประกันตัวออกมานะนะครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับมีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากับกรณีการสอบสมีโชตนะครับและหรือนายอติโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีกหนึ่งท่านก็คือนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอนะครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าตอนนี้ในส่วนของกองปราบเองเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางการเงินนะครับซึ่งต้องรอข้อมูลจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับคาดว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการได้รับหลักฐานต่างๆนะครับและหลังจากนั้นเองเจ้าที่ก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบว่ามีการเชื่อมโยงกับบุคคลใดก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและก็กระทำความผิดนะครับหากมีการกระทำความผิดเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะในส่วนของกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบในส่วนของวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะเริ่มมีพอมีการเกิดเหตุการณ์ที่อยุธยาโยงไปทางฝั่งสมุทรสงครามแล้วนะครับตรงนี้ผู้บังคับการกองปราบนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลว่ามาจากแหล่งใดเนื่องจากว่าในส่วนของกองปราบเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวนั่นเองนะครับ
1: ครับเสียงลือเสียงเล่าเมื่อวานทางวัดออกมาปฏิเสธแล้ววิทยาวจกรของวัดนะฮะ บอกโอ้ยเขาลงเขาลือ เดี๋ยวดูคือตอนเนี้ยเรื่องพระเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่ามีการไปตั้งกล้องใช่ไหมจับคือจริงๆอ่ะการจับเนี่ยเขาได้ยินกระแสข่าวเนี่ยมา 1-2 ปีแล้วล่ะตำรวจเลยได้ลงพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ไปตรวจสอบดูพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยพอรู้ชัดแน่ชัดปุ๊บเนี่ยก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปจับกลุ่มในเหตุดังกล่าวนะครับส่วนคำถามแล้วรัฐบาลทำไง
0: ครับ
1: เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมาบอกแล้วหน่วยงานด้านปราบปรามก็คือตำรวจสำนักพุทธที่กำกับดูแลเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะทำนั่นทำนี่รัฐบาลในภาพใหญ่เนี่ยจะทำยังไงกันบ้างการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ฮะคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฮะชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสว.นะครับในกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็บอกครับว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวเนื่องจากปัจจุบันการจัดทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารดำเนินการด้วยมือพูดง่ายๆใช้ระบบกระดาษนั่นแหละนะครับ ก็จึงได้สั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศเนี่ย 200,000 กว่ารูปนะครับ
0: ครับ
1: ดำเนินการจัดทำไปแล้ว 180,000 รูปอ้าวก็เหลือแค่ 20,000 รูปเองสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัตต์หรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเพื่อให้นำเงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องศรัทธาเข้าสู่ระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้นะครับและยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนประสานปปง.ปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันความทุจริตฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนนะฮะเดี๋ยวนี้บริจาคเนี่ยบริจาค e-donation ดีนะครับ
0: ครับ
1: ที่เป็น QR code นะฮะเวลาคุณไปวัดเนี่ยจะเห็นตู้บริจาคใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่แล้วก็คุณก็จะเห็น QR code ด้วยนะครับบริจาคด้วยเงินใส่กล่องไปก็ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณสแกน QR code e-donation เนี่ยคุณได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: บริจาคร้อยหนึ่งก็ได้ลดหย่อนภาษีในจำนวนนั้น
0: ครับ
1: นะครับร้อยหนึ่ง
0: เข้าบัญชีวัดโดยตรงนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายด้วย
1: ได้ลดภาษีด้วยนะครับ
0: ครับ ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นำมา
1: เป็นแรงจูงใจ
0: ครับ
1: ให้คนทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็ทำร่วมกับกรมสรรพากร
0: ครับ
1: นะฮะเขามีนโยบายเกี่ยวกับ e-donation มานานแล้วล่ะ5ปี10ปีได้ละ5 7ปีได้ละผมเคยคุยกับท่านรองอธิบดี
0: ครับ
1: นะเขาก็พยายามทำให้ทุกวัดเนี่ยมีระบบ e-donation คือบริจาคเงินสแกนปุ๊บเนี่ยมันเข้าระบบเลยเข้าระบบของกรมสรรพากรนะครับเพื่อที่จะนำไปลดหย่อนภาษีแล้วมาตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยเข้าวัดตรงนั้นตรงนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือระบบการบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ฮะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเร่งจัดการนะครับหลังจากที่เกิดประเด็นเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของประชาชนเองเนี่ยพอเห็นหลักฐานต่างๆที่นำมาประกอบในรูปคดีนะครับก็อย่างมีคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่โอ้โหเห็นแล้วมันกลายเป็นเรื่องเอามาล้อเลียน
1: อ่ะหดหู่อ่ะในฐานะคนพุทธก็ไม่อยากเห็นน่ะคือจริงๆผมไม่อยากอ่านข่าวนี้ด้วยซ้ำ
0: นะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยคือมันเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนแรงแล้วก็เรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับหลายๆคนก็มีการนำมาทำเป็นเรื่องล้อเลียนนะทำให้หลายๆคนที่พอเห็นภาพเนี่ยอาจจะมองว่ามันดูหดหู่อยู่แล้วแต่พอมาทำแบบนี้มันส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาหรือว่าในส่วนของสิ่งที่คนมองมายังในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะดูแบบทำให้เกิดการล้อเลียนแล้วก็ไม่เหมาะสมนะประเด็นโต๊ะวงกลมนั่นแหละนะครับที่เกิดขึ้น
1: ผมไม่เคยดูคลิปเลยผมได้ยินแต่เขาพูดมานั่นแหละ
0: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณทิวรรณรัตน์อังกินันนะครับได้มีการออกมาเตือนประชาชนให้หยุดการกระทำดังกล่าวที่ทำคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธศาสนานะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในที่สมิโชตนะที่เป็นประเด็นร้อนแดงนี่แหละก็เตือนว่าสังคมเนี่ยก็มีการนำภาพของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ไปแต่งกายเรียนแบบบ้างละดัดแปลงสร้างคอนเทนต์สองแง่สองงามใช้ AI มาทำภาพมาเจนเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงบนเวทีเพื่อเรียกยอดไลค์แล้วก็ยอดแชร์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจส่งผลต่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนนะครับพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างการตรวจสอบผู้กระทำผิดและการนำศาสนามาเป็นความบันเทิงทางนี้นะย้ำว่าในส่วนของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยแสดงได้แต่ว่าต้องมีขอบเขตและการอ้างว่าเป็นเรื่องตลกเนี่ยไม่พ้นจากความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับสามารถถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะถ้ามีการเอาผิดจริงๆพฤติกรรมดังกล่าวนะครับอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่208กรณีแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์มาตราที่206กรณีเหยียดหยามศาสนาและมาตราที่388กรณีแสดงลามกต่อหน้าทารกำนันนะครับซึ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนนะงดในการที่ผลิตสื่อพบการทำพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะผมเห็นเยอะมากในพื้นที่โซเชียลเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ทำไม่ได้ถึงขั้นที่จะโอ้โหเป็นการเหยียดหยามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นการทำที่ให้ศาสนาเสื่อมเสียก็คือเป็นการล้อเลียนของสมิโชตนั่นแหละ
1: คือเป็นการปรามนั่นแหละของรัฐบาลบอกว่าการกระทำพวกนี้มันไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: นะฮะอาจจะเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอาญาเพราะว่าถ้าเกิดเอากันตามกฎหมายนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยเข้าหรอกครับคือ208บอกแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันต้องมีเจตนาให้คนเขาเชื่อว่าเราคือพระสงฆ์ถ้าเกิดดาราเนี่ยแต่งกายเป็นพระสงฆ์แล้วออกในทีวีเนี่ยอันนี้ไม่ใช
0: ่ครับ
1: หรือเราแต่งกายเป็นพระสงฆ์เนี่ยเพื่อที่จะ
0: แสดงอะไรบางอย่าง
1: อะไรบางอย่างนะครับเปรียบเทียบอะไรบางอย่างก็ไม่เข้ามาตรา208แต่ว่ามันจะอาจจะไปอยู่206การเหยียดหยามศาสนาศาสนสถานเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้กฎหมายจะเอาผิดไม่ได้แต่ว่าในทางศีลธรรมเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะทำนะครับคนไทยก็คือชาวพุทธอ่ะมันคือมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากพิจารณาไปดูเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันบ้างนะครับโรคพิษสุนัขบ้านะฮะตอนนี้ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเพราะว่าแถวๆในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังมีการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าที่คาดว่าจะเป็นรายที่11ของปีนี
0: ้
1: ผลยังไม่ออก แต่แถวๆนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังนะครับถ้าถูกข่วนถูกกัดเนี่ยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วนนะครับเชื่อไหมครับภายใน8เดือนนี้นะครับคนไทยนะครับพบผู้เสียชีวิตนะฮะขออภัยประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว10รายครับตัวเลขผู้เสียชีวิตในปี69เนี่ยนะฮะสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปี2568ไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: 8-9 เดือนตอนนี้เนี่ย10รายมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะอย่าประมาทหากถูกกัดถูกข่วนจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วนนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเอาแอลกอฮอล์ล้างเช็ดเดี๋ยวก็หาย
0: ครับ
1: สุน

0: นักมันดูมีเจ้าของ
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ประมาทไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: อย่าคิดว่ารอยข่วนรอยกัดเล็กน้อยไม่เป็นไรท่องเอาไว้นะครับหลักกัดข่วนจะต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอและฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอและฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสนะครับตามที่แพทย์สั่งนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าแผลจะเล็กจะใหญ่ก็ฉีดวัคซีนครับหากพบว่าสัตว์ที่กัดเราขวนเราตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
1: ครับ
0: นะครับหรือใครไปเจอสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุอย่าชำแหละและรับประทานเนื้อสัตว์นะครับ
1: ครับ
0: โอ้คงไม่มีใครทำ
1: นะ
0: สงสัยว่าป่วยตายผิดปกติอย่าไปกินมันนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะมันอาจจะป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้นะครับหากพื้นที่เราที่อยู่อาศัยมีการประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าประชาชนในพื้นที่ต้องระวัง1ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์2แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่หากพบสัตว์ตายผิดปกติและ3ห้ามชำแหละซากสัตว์นะครับ แล้วก็ย้ําฮะจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้นะครับก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามีการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้านะครับแต่ยังไม่ออกนะครับ
1: ครับ
0: จ
1: ะต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นรายที่11ของประเทศไทยหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลป้ายแดงเนี่ยนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงคือมันมีข่าวออกมาว่าในส่วนของพรบอาวุธปืนใหม่เนี่ยครับที่พอมันเกิดเหตุการณ
0: ์
1: หลายๆอย่างที่มีกระแส
0: ในช่วง
1: การยิงที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็มีบอกนะครับมีข่าวออกมาว่าจะมีการบังคับต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือน
0: โอ้โหอ้วมเลยอ้วมเลย
1: ลำบากนะ
0: อ้วมเลยฮะ
1: ลำบากนะครับซึ่งพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับทางโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องออกมาแก้ข่าวนะครับออกมาโต้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายๆคนได้พูดถึงกันในโซเชียลนะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการออกมาชี้แจงนะในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะพ.ศ. 2500ขออภัยครับพ.ศ. 2490นะโดยมีการกำหนดให้ผู้ที่ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและก็ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพจิต
0: ค
1: ือต้องประกอบแล้วหลังจากนี
0: ้
1: นะครับใครที่จะขอมีอาวุธปืนก็จะต้องมีการไปตรวจสอบกับทางจิตแพทย์ก่อนนะครับเพื่อดู
0: ยากนะยากจิตแพทย์ไม่ได้ว่าจองคิวง่ายๆนะ
1: ครับแต่ว่าก็จะต้องมีนะครับหลังจากนี้และนะครับในการที่กระทรวงมหาดไทยมีการจัดทำระเบียบทะเบียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็จะต้องมีการเรียกว่าจัดทำให้เป็นแบบเรียลไทม
0: ์ครับ
1: ยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็นอกจากที่ว่ามีข่าวออกมาว่าในการหลังจากนี้เนี่ยจะมีการกำหนดให้ประชาชนต้องต่อใบอนุญาตแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม 1-2 เดือนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
0: ครับ
1: ทางโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่าไม่ได้มีการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอาวุธปืน 1-2 เดือนนะหลังจากนี้นะเป็นเพียงกระแสข่าวที่ไม่ใช่ความจริงโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันนะครับแต่ว่าที่จะต้องมีการทำหลังจากนี้แน่นอนคือถ้าใครที่จะขอมีอาวุธปืนจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตก่
0: อ
1: นนะครับสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันในเรื่องของการเกิดเหตุที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เป็นได
0: ้ก็ดีนะฮะในการที่จะการออกใบอนุญาตก็จะต้องมีความรัดกุมในเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นฮะความคืบหน้าฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกนะฮะ บอกว่าวันนี้มีมารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4นะฮะสำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุได้ในช่วงเดือนตุลาคมโดยจะมีการเรียกประชุมกรรมการกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้ก็คงรอกันมานานแล้วส่วนกรณีที่ท่านนายกกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยจะไม่จบเท่านี้ในส่วนของกระทรวงจะดำเนินการอยู่ก็คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกโดยเร็วที่สุดด้วยโดยขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ส่วนการเอาผิดอาญาเนี่ยนะครับไม่มีทางจบอยู่แค่นี้อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายกได้ร่วมแถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและระหว่างนี้ยังเห็นการจับกุมผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจับกุมขยายผลไปเรื่อยๆและดำเนินการ กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง

0: นะครับต้นแรกเนี่ยมีในส่วนของบริษัทเอเชียเอราวัณที่มาดูแลแล้วก็จะมีการก่อสร้างรถไฟรถไฟความเร็วสูงสร้างสนามบินตรงนี้เนี่ยก็พอมีเหตุการณ์ที่จะขอยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์จะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้หรือเปล่าบอกว่าในช่วง30กันยายนนี้เนี่ยจะหยุดวิ่งแล้วมีข่าวออกมานะคร
1: ับ
0: แต่ล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีที่ดูแลในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เปิดถึงความคืบหน้านะการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ข้อยุติจากภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในส่วนของเอกชนเองนะครับจะมีการเดินรถต่ออีก4เดือนนะครับก็จะนับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปยาวไปจนถึงมกราคม2570นะครับก็4เดือนด้วยกันนะครับเงื่อนไขตรงนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนก็ต้องรับภาระเองนะครับโดยที่รัฐเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนในการบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนอันนี้ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงนะครับหลังจากครบกำหนด4เดือนเนี่ยทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดก็จะเป็นบริษัทลูกนะครับที่จะมาดูแลในช่วงของการบริหารจัดการการเดินรถต่อทันทีและก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของบริษัทรฟท.รถไฟฟ้ารฟท.เนี่ยก็คือดูแลสายสีแดงอยู่ด้วยนะนะครับจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามาดูแลแอร์พอร์ตลิงค์จะสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของการให้บริการได้ดีหรือเปล่า
1: จะเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อได้ไหมนะครับทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายได้ไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยคาดหวังไว้เพราะว่าค่าเดินทางเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนใหญ่ๆและต้นทุนหนักๆของชาวกรุงเทพที่เดินทางเข้าสู่เมืองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเดินทางครับส่วนคดีปลาหมอคางดำนะครับศาลอุทธรณ์ก็รับคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับเปิดทางให้ชาวบ้านนะครับได้ยื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือว่า CPF นะฮะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมีการยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไปแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งจำเลยทั้ง9รายก็คือทางบริษัทเนี่ยแหละเขาคัดค้านบอกว่าเฮ้ยคำฟ้องเนี่ยมันไม่ชอบคำฟ้องนี่มันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยศาลอุทธรณ์มองแล้วเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับก็ส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำเนี่ยสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาแบบกลุ่มได้ต่อไปเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายอยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้นะครับอันนี้คือความคืบหน้าของคดีปลาหมอคางดำนะฮะส่วนปปส.ออกมาเผยฮะศาลแขวงนครเมลเบิร์นนะฮะยังไม่ไต่สวนคดีแอร์มีนานะครับปมลอบขนเฮโรอีนเมื่อวานนี้นะครับก็จริงๆจะต้องนัดเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็มีการเลื่อนไปนัดพิจารณาครั้งต่อไป12ตุลาคมนะครับเจ้าตัวยังถูกคุมขังในเรือนจำหญิงออสเตรเลียมาเป็นเวลา2เดือนแล้วครับ
0: ครับรัฐบาลในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสสามารถดำเนินการต่อได
1: ้ครับ
0: แต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะคร
1: ับ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับสำหรับผมณัฐพงศ์สารบุตรและคุณสมพลชูเวศนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในช่วงเย็นอีก
1: ครับ
0: ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพ
4: ป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี
6: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวผลิตน่ากว่าการสูบรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
7: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกลศรีสวทรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ค้นหามาเล่าครับมาตามสัญญาวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอังคารที่15กันยายน2569กับผมเอกพงษ์นพสกุลและคุณชยนันท์แก้วกล่ำครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงษ์ด้วยค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ทีมงานเราก็มากันพร้อมเพรียบพร้อมเพียบพร้อมนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook Live นะครับทุกๆคนเลยมาในวันนี้รวมถึงทางเทคนิคด้วยนะครับคุณสุวิทย์นะครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ดูแลเสียงของเรา นะให้ออกไปยังผู้ฟังแล้วก็ที่ต่างๆอีกมากมาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีเรื่องราวหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เคยคุยเมื่อวานเรื่องของอากาศจากเนี่ยตอนนี้เขาก็เตือนเรื่องฝนเรื่องน้ำขังเรื่องน้ำระบายไม่ทันหรืออาจจะมีปริมาณฝนมากซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะลองดูนะครับว่าวันนี้ปริมาณฝนเป็นอย่างไรแล้วก็ภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่สำคัญดูอากาศรายชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

0: กรุงเทพก็น่าจะมีฝนตกทุกชั่วโมงในช่วงนี้แต่ว่าไม่ได้ทั่วนะครับบางที่ก็อาจจะไม่มีแต่บางที่ก็อาจจะมีหรือว่าสลับกันไปอย่างเมื่อวานเนี่ยประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองในดินแดงเนี่ยตกหนักมากเลยแต่พอมาฝั่งเนี้ยฝั่งสวทฝั่งเนี้ยมันจะมาตกเอาตอนเวลาเดิมคือเวลาเราเลิกงาน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เป๊ะเลยนะเมื่อวาน16นาฬิกา28นาที
0: ประมาณนั้นผมกำลังจะกลับพอดีเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ต้องโดนฝนกลับไปเนี่ยมันก็จะฟุดฟุดฟัดฟัดแต่ว่าถ้าโดนฝนกลับไปคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับหัวเปียกก็ทำให้แห้งหรืออาบน้ำสระผมไปเลยก็ได้
1: สระผมเลยจะดีกว่า
0: จะดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับก็ เดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่อยเมื่อคืนก็ตกนะตกตลอดทั้งคืนป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อก
1: เช้ามาก็ลำไรลำไรอยู่นะ
0: ผมอยู่บนห้องเนี่ยสั่งเดลิเวอรี่มาแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าฝนตกพอลงไปรับอาหารเอ้าถุงเปียกแสดงว่าฝนตกน้องๆที่มาส่งไรเดอร์ก็ใส่เสื้อฝนมาด้วยนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้นะครับดูแลตัวเองกันด้วยครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องดีๆจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันก่อนนะครับเขาร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันสินค้ากลุ่มเปราะบางบุกตลาดออนไลน์และออฟไลน์เปลี่ยนผู้รับสวัสดิการเป็นผู้ประกอบการครับสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับเรื่องนี้นางจตุพรโรจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะครับร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับเขาลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของแพลตฟอร์มที่เขาทำมาเป็นน่าจะเป็นการขนส่งสินค้าให้ได้เร็วขึ้นนะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะก็ เป็นเรียกว่าลงนามบันทึกความตกลง
0: ทำ MOU กันนั่นแหละ
1: MOU เรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.สู่แพลตฟอร์ม Thailand Post Mart นะเพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดนี่แหละก็เรียกว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองได้โดยความร่วมมือครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทอฝันส่งฝันถึงฝันเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากหน่วยงานในสังกัดของพม.มาไว้ภายใต้แบรนด์เดียวก็คือทอฝันบายพม.เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพค่ะเพิ่มความสะดวกในการทำตลาดยังใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทลายข้อจำกัดเดิมเนี่ยที่มีข้อจำกัดอยู่เพียงการออกบูธนิทรรศการหรือว่าร้านค้าชุมชนนะอย่างที่เคยได้ทำมาเพื่อให้สินค้าถึงมือกลุ่มลูกค้าเปราะบางแล้วก็ทุกช่วงวัยเข้าถึงผู้บริโภคกันอย่างกว้างขวางด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับเมื่อวานผมเล่าให้ฟังเรื่องของงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการหรือว่า Job Market Fair ที่โคราชเห็นว่าของขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเขาเปิดโอกาสให้คนพิการที่มีสินค้าเป็นของตัวเองหรือว่าครอบครัวคนพิการทำอะไรก็ได้แล้วก็นำมาขายในบูธนะครับของในแทบไม่พอแล้วเขาเลือกที่ในการจัดเนี่ยดีด้วยนะครับ MCC Hall The Mall นครราชสีมาเนี่ยตรงชั้น3เนี่ยมันจะเป็นลานโปรโมชั่นแล้วก็เวลามีงานอะไรเขาก็จัดตรงนั้นแล้วจัดเสาร์อาทิตย์ด้วยคนก็เยอะนะครับของก็ขายดียิ่งเป็นของคนพิการแล้วแต่ว่าทางกรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้อยากให้ซื้อของจากคนพิการด้วยความสงสารแต่ว่าอยากให้ซื้อด้วยความอยากซื้อแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรามาดูเรื่องของการแจ้งปรับลดอัตราค่าไฟบ้านตามมติที่ก่อนหน้านั้นเคยมีมาก่อนแล้วนะครับก็คือเหมือนที่บอกว่ารอบบินกันยายน2569นี่แหละว่าค่าไฟจะลดลงอย่างไรซึ่งมันก็มีรายละเอียดเรื่องนี้อยู่นะครับคุณผู้ฟังครับการไฟฟ้านครหลวงเขาแจ้งการปรับลดไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้านะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่า
1: ใช่
0: คือก่อนหน้านี้คือบางทีคือจริงๆแล้วมันผ่านมาหลายปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: พวกไฟทางไฟถนนอะไรต่างๆเนี่ยคือเราทุกคนเนี่ยเฉลี่ยกันจ่ายด้วยม
1: ัน
0: จะมีมาปรากฏอยู่ในบินด้วยแต่ตอนนี้เขายกออกไปเลย
1: ค่ะก็คือยกเลิกออกไปตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ก็มีผลตั้งแต่รอบบินใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน

0: นี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มออกใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบดังกล่าวเป็นวันแรกเมื่อวาน14กันยายนสำหรับนะคะที่ได้รับลดค่าไฟเนี่ยก็อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเขามีการถอดภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกไปหมดแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยกำหนดให้การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นอัตราพิเศษคิดค่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละไม่เกิน3บาทตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปปรับอัตราค่าพลังงานลดลงจากเดิมก็คือ 0.0634 บาทต่อหน่วยนะคะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้อัตราแบบก้าวหน้าก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันมีรายละเอียดนะ2กลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยสำหรับบ้านอยู่อาศัยกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะคะก็คือหน่วยที่1ถึงหน่วยที่15ก็จะอยู่ที่อัตรา2บาท34สตางค์นะต่อหน่วยส่วนหน่วยที่16ถึง25เนี่ยอัตราคือ2บาท98สตางค์ต่อหน่วยหน่วยที่26ถึง200ก็จะเสียอัตราอยู่ที่3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท15สตางค์ต่อหน่วยนะคะหน่วยที่401เป็นต้นไปก็คืออัตราที่4บาท35สตางค์ต่อหน่วยอันนี้คือสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150บาทต่อหน่วยนะต่อเดือนมาถึงในกลุ่มที่2ก็คือสำหรับบ้านอยู่อาศัยกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150ต่อหน่วยต่อเดือนเนี่ยนะ150หน่วยต่อเดือนก็คือหน่วยที่1ถึง200อัตรา3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท15สตางค์ต่อหน่วยหน่วยที่401เป็นต้นไปจะเสียที่อัตรา4บาท35สตางค์ต่อหน่วยอันนี้การคิดค่าพลังงานไฟฟ้าจะคำนวณแยกตามจำนวนหน่วยที่ใช้ในแต่ละช่วงโดยอัตราข้างต้นนี้ยังไม่รวมค่าบริการค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT และภาษีมูลค่าเพิ่มยอดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนจึงขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและองค์ประกอบค่าไฟฟ้าของรอบบิดนั้นๆนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
1: แม้มันจะมีรายละเอียดแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่ทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเขาได้คุยกันแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ตกมาก็ตกมาสู่ผู้บริโภคอย่างเราที่จะต้องจ่ายค่าไฟได้ถูกลงนะครับแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงความเป็นธรรมพูดถึงถูกลงนี่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในด้านของระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลปลอดภัยห่างไกลหมอเถื่อนเดี๋ยวนี้เราได้ยินข่าวเรื่องหมอที่เป็นลบๆเนี่ยก็มากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ว่าหมอทุกคนจะลบนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปหาหมออยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนบางเรื่องแล้วก็บางที่ก็อาจจะมีการทำมีเอาหมอเถื่อนมาอะไรเงี้ยหมอคือหมอที่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพหรืออะไรแบบนี้มาทำนะครับอันนี้เขาก็มีการคุ้มครองนะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เนี่ยบอกว่าสปส.ท่านบอกว่าสปส.มุ่งเน้นความสำคัญต่อการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะการป้องกันปัญหาเรื่องของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตคือบางคนก็ดูแลได้รักษาได้แหละมีความรู้แต่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับคุณผู้ฟังครับหรือหมอเถื่อนเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนก็เลยมีแนวทางปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุมาเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกนะครับเฝ้าระวังเชิงรุกก็คือเรื่องของนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันสปส.แคร์เนี่ยครับคุณผู้ฟังครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าใช้เป็น เครื่อง

0: ในการคุ้มครองผู้บริโภคในการเชื่อมโยงให้บริการแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบครันอย่างการตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลนะครับใบอนุญาตข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพการแจ้งเบาะแสหรือว่าร้องเรียนรวมไปถึงสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและกำกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ถูกต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานนะครับซึ่งท่านก็เชื่อว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี้ยจะเป็นเกราะป้องกันดิจิทัลที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดได้อย่างเป็นระบบรวมถึงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้ารับบริการเพื่อที่จะให้สถานพยาบาลเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ประชาชนห่างไกลจากหมอเถื่อนได้นะครับสปส.ก็เลยขอความร่วมมือให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพก่อนรับบริการหากพบเห็นหมอหรือสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่ามีพฤติการน่าสงสัยเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมสปส.หรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับ02-193-7057ครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจบางทีเราเข้าไปรักษาไม่ว่าจะรักษาโรคอะไรก็ตามมีคนบอกที่นั่นดีที่นู่นดีต้องดูว่ามันดีจริงไหมแล้วมีใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าบุคลากรที่อยู่ในนั้นเขามีใบอนุญาตไหมนะครับอย่างน้อยก็จะได้ปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณเอกพงศ์มาดูเรื่องของปากกาลดน้ำหนักกันหน่อย
0: เราเคยคุยนะ
1: คือ
0: เอาไปจิ้มในร่างกายเราอะนะใช่ไหม
1: ที่พุง
0: ที่พุงเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องใช้ยาฉีดเนี่ยนะเพื่อที่ไปควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายจะมีแบบยาฉีดเวลาฉีดก็ต้องฉีดแต่ว่านั้นคือเขาฉีดทุกวันแล้วก็ต้องปฏิบัติเองแต่ว่าอย่างปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเวลาจะทำก็คือต้องไปทำที่กับหมอใช่ไหมกับสถานพยาบาลที่เขารับทำตรงนี้แต่ว่าล่าสุดทางด้านของอย.เขาคุมเข้มนะครับปากกาลดน้ำหนักจะใช้ต้องมีใบสั่งจากแพทย์อันนี้เริ่มวันนี้เป็นวันแรกคุณเอกพงศ์15กันยายน2569โดยทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านเปิดเผยค่ะว่ากลุ่มยา GLP-1 receptor agonist เนี่ยเป็นยาชนิดที่ประชาชนมักรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักคือมีข้อบ่งใช้ค่ะสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักให้ผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะปัจจุบันก็คือพบการใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์มีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงออกประกาศสธ.เรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 นะคะชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยด้วยนอกจากนี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการอาหารและยาหรือว่าอย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการที่ติดตามแล้วก็กระจายยากลุ่ม GLP-1 นะคะผ่านระบบการติดต่อการติดตามการกระจายยาโดยในระยะแรกเนี่ยขอความร่วมมือผู้ที่รับอนุญาตหรือว่าสั่งยาแล้วก็ผู้ที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มยาตัวนี้รายงานข้อมูลจำหน่ายเข้าสู่ระบบค่ะเพื่อให้ติดตามเส้นทางของยาได้ตั้งแต่การนำเข้าการจัดเก็บการกระจายไปจนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดปกติซึ่งก็จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมและก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย

0: ั้งนี้ตอนนี้นะคะอย.ก็อยู่ระหว่างที่จะจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการขายการกระจายยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกและปรับส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดก็คือ 100,000 บาทค่ะ
1: ครับก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับ 9:00 น. ขออภัย 9:30 น. แล้วครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีข่าวดีจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่เคยได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2547แล้วรวมถึงปี2559ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังข่าวดีๆนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากจนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงอุดมศึกษาผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานแก่เยาวชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องดังเช่นเด็กชาวไทยภูเขาที่บ้านแม่งอนจังหวัดเชียงใหม่เยาวชนจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนการศึกษาที่พระองค์พระราชทานมิได้เพียงช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือแต่คือโอกาสชีวิตที่ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้และคุณธรรมกลับไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอล้นพ้นพระองค์เป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิตที่จะส่องอยู่ในหัวใจลูกหลานไทยตราบนานเท่านานหนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทค่ะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าธนบัตรจะหมดนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดค่ะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าของหน้าธนบัตรไม่เกินนะคะไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดของราคาค่ะเพื่อให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ BOT Contract Centerเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1213ณจุดที่ให้บริการของทั้ง2ธนาคารขณะเดียวกันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปี2569ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนนั้นได้ทราบต่อไปค่ะ
1: ครับก็ไปแลกกันนะครับตามวันเวลาที่บอกนะครับมาดูพยากรณ์อากาศตามสัญญาที่ผมให้ไว้ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เป็นอย่างไรจากแตกต่างจากเมื่อวานหรือเปล่านะครับวันนี้ทางกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับคุณผู้ฟังครับดินโคลนถล่มก็อาจจะเกิดได้นะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะครับคุณฟังครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงชาวเรือเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยฝนเป็นยังไงมาดูกันหน่อยนะครับคุณฟังครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับภาคกลางฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ก็ร้อยละ70ของพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ว่าตกหนักมากบางแห่งนะครับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งครับฝั่งอ่าวไทยอยู่ที่ร้อยละ60นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยก็มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยเตรียมตัวแล้วก็วางแผนการเดินทางของคุณดีๆกันแล้วกันนะครับ
0: ค่ะก็ช่วงนี้ฝนก็จะตกแล้วก็ตามสักประมาณช่วงๆไปปลายกันยาก็ลมหนาก็น่าจะเริ่มมาแล้ว
1: น้ำทะเลหนุนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีน้ำหนุนอยู่ประมาณ2ช่วงแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่ากรมอุตุเขาจะบอกว่าน้ำหนุนเมื่อไหร่น้ำหนุนเมื่อไหร่

0: น้ำทะเลหนุนแล้วประกอบกับว่าถ้ามีปริมาณฝนตกในกรุงเทพอยู่ในช่วงนั้นก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้คุณผู้ฟังครับก็ติดตามกันเนาะ
1: ใช่แล้วก็หลายพื้นที่แต่ละภาคตอนนี้เขาก็เริ่มเตรียมจัดงานที่จะต้อนรับช่วงของการออกพรรษา
0: อ๋อใช่
1: นะช่วงตุลาคมนะออกพรรษารู้สึกจะ26ตุลาคมนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ออกพรรษา26ตุลาคมวันแรม1ค่ำเดือน11ก็27ตุลาคมมันจะมีตักบาตรเทโวมีแข่งเรือมีชักพระของภาคใต้เนี่ยโอ้แล้วก็
1: ออกพรรษานี่ก็15ค่ำเดือน11
0: ถูกต้องแล้วคืน26จะมีบั้งไฟไง
1: ค่ะบั้งไฟพญานาคนะเพราะว่าอย่างหนองคายอำเภอใกล้เคียงหรือที่สามารถที่จะดูได้แล้วก็ลูกไฟอาจจะขึ้นนะในบริเวณแถวๆนั้นก็เขาก็มีการจัดงานกันเกิดขึ้
0: น
1: แล้วก็เห็นที่ตอนนี้สกลนครเขาก็เตรียมจัดงานปราสาทพึ่งสกลนครเขาก็มีการหลายๆที่ทางภาคอีสาน
0: หลายที่ครับ
1: แล้วก็ทางใต้ได้ก็งานเดือน10ใช่ไหม
0: งานเดือน10นี่ใกล้แล้วเนี่ย
1: ก็จะมากันเรื่อยๆอย่างภาคกลางก็เดี๋ยวจะมีศาสตร์ไทยมีออกพรรษาหลังจากนี้เราก็จะมีกฐิน
0: ใช่3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะมีงานมากมายหลายงานก็ติดตามกันได้ในรายการค้นหามาเล่าของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเรื่องของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกข่าวดีด้วยนะตอนนี้อามายาฟื้นตัวสมบูรณ์มีพบฝูงฉลามด้วยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชำระค่าปรับจราจรก็อาจถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับประชาชนทั่วไปของเราอาจจะพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการกระทำความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายจราจรใช่ไหมครับโทษปรับนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นโทษทางอาญาครับแต่ปัจจุบันเมื่อได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะผ่อนชำระค่าปรับได้ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลก็มีอำนาจที่จะออกหมายบังคับคดีมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลที่ศาลแต่งตั้งและพนักงานอัยการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์

0: การรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: วงนี้อ่าวมายาแถวแถวแถบหมู่เกาะพี่ๆแถวนั้นนะครับแถวกระบี่เนี่ยเขากำลังปิดอ่าวอยู่เพื่อฟื้นตัวแล้วพอหลังจากเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่เปิดฟ้าอันดามันเพราะว่าฝั่งอันดามันเนี่ยมันสวยงามมากนะหาดทรายก็ละเอียดแล้วก็คนก็ชอบที่จะไปเที่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ตรังรวมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์พาธาราหมู่เกาะพีพีเขาเปิดเผยผลการสำรวจนะครับในเรื่องของทรัพยากรประจำเดือนกันยายนเป็นทรัพยากรทางทะเลเนี่ยนะครับบอกว่าที่อ่าวมายาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะจนถึง30กันยายนที่จะถึงเนี้ยนะครับคือนอกจากจะเปิดโอกาสให้แนวปะการังแล้วก็หาดทรายได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติแล้วยังช่วยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยอันดามันช่วงนี้คลื่นแรงมากนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการสำรวจครั้งนี้เนี่ยพบฝูงฉลามครีบดำคุณชัยนันท์
1: ค่ะ
0: ตัวเต็มวัยเนี่ยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดรวมตัวกันถึงประมาณ200กว่าตัวเลยอะ
1: 278ตัว
0: เกือบ300ตัวเลยในช่วงเช้าตรู่ของ2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณผู้ฟังนับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลที่มีการสำรวจตลอดปีนี้นะครับปี69นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนายจินดาศรีสุพัฒน์พงศ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์จัดส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลกองอุทยานแห่งชาติเปิดเผยบอกว่าการตรวจพบฝูงฉลามครีบดำรวมตัวกันเป็นจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่อ่าวมายาการปิดอ่าวประจำปีช่วยลดความการรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้สัตว์ทะเลหายากได้ใช้พื้นที่ตามธรรมชาติในการดำรงชีวิตพักผ่อนแล้วก็อาจจะรวมถึงกับพฤติกรรมทางสังคมการผสมพันธุ์ด้วยนะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็ช่วงเนี่ยประมาณเนี้ยตอนนี้แหละอ่าวมายาเขาจะไม่ให้เข้าไปมันจะมีถ้ำอะไรสวยๆเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ถ้าไม่สวยจริงเนี่ยภาพยนตร์ของอเมริกาคงไม่มาถ่ายหรอกคุณสวยมาก
1: สวยนะครับยอมรับนะมาดูกันหน่อยเกาะป้องกันโรคไข้เลือดออกเริ่มได้ที่ตัวเราและบ้านของเรา
0: ครับ
1: นี่เขาให้กันมาหลายเกาะเลยนะเกาะที่หนึ่งคือป้องกันยุงกัดก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดสวมเสื้อแขนยาวขายาวนอนในมุ้งนะหรือห้องที่มีมุ้งลวดหลีกเลี่ยงบริเวณที่มียุงชุกชุมเกราะที่สองคือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเก็บบ้านและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดค่ะปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดคว่ำหรือเก็บภาชนะที่ไม่ใช้งานเทน้ำที่ขังในภาชนะต่างๆสำรวจและจัดเก็บนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลายทุกๆ7วันเกราะที่3เกราะสุดท้ายค่ะวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกวัคซีนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรคไข้เลือดออกผู้ที่สนใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะขอบคุณที่มากองติดกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: นะส่วนไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้เราก็ป้องกันได้แล้วก็เริ่มได้ที่ตัวคุณเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟให้อยู่ในสภาพปลอดภัยนะครับระมัดระวังการใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องใช้ที่ก่อความร้อนแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเก็บวัสดุไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนเตรียมถังดับเพลิงและเรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องนะครับถ้าไฟไหม้ก็ต้องแจ้งเหตุเพลิงไหม้199อันนี้เป็นดับเพลิงนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากเอาไว้ในช่วงท้ายของรายการของเรานะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับค้นหามาเล่านะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.วันนี้ทีมงานพร้อมเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่า รายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักวิชาการด้านต่างประเทศระบุการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกจะเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นักวิชาการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเห็นว่าการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธี
6: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเนื่องจากประเทศไทยได้ยกเลิก MOU ปี 2544หากสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นธรรมและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยมีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิพาทระหว่างนี้คณะกรรมการประนอม5คนจะรับฟังข้อแถลงและนำหลักฐานจากทั้ง2ฝ่ายไปพิจารณาคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนจะทำข้อเสนอแนะให้ทั้งไทยและกัมพูชานำไปปฏิบัติและแม้ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีน้ำหนักและสามารถนำไปใช้

0: างอิงในอนาคตได้เชื่อว่าคณะกรรมการประนอมจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผลิตนาฏสันการสุขรายงาน
1: หอการค้าไทยยกระดับกลไกการลงทุนมุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันผลักดัน SME ร่วมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
2: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหอการค้าไทยจีนสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยล่าสุดได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและนักลงทุนจีนกว่า100รายณจังหวัดระยองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งนี้หอการค้าไทยมุ่งเป้าพลิกโฉมความร่วมมือในระยะต่อไปโดยผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เข้าไปมีบทบาทร่วมออกแบบวิจัยพัฒนาและขยายตลาดกับบริษัทจีนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมย้ำจุดยืนในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมความพร้อมฟื้นฟูการค้าชายแดนด่านสิงห์ขอนหลังสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาคลี่คลาย
3: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและเมียนมาสามารถกลับมาค้าขายมีรายได้นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผ่านมาการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ปัจจุบันคลี่คลายลงแล้วนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเตรียมความพร้อมลานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาระบบการทำหนังสือผ่านแดนระบบการตรวจอนุญาตสินค้านำเข้าส่งออกซึ่งจากการรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่รวมถึงอาคารพรมแดนสิงห์ขอนซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยหากสถานการณ์การค้าชายแดนด่านสิงห์ขอนกลับมาเป็นปกติจะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้านับพันล้านบาทต่อปีสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอบ้านแฮดอำเภอชนบทอำเภอนนศิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยอำเภอกุดรังอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามปกคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์กับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนางนิคมอำเภอปทุมราชวงศาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอสายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเมืองยางอำเภอลำธเมนชัยอำเภอโชคชัยอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาอำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามัน ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 29.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 79% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้อังคารที่15กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะ10โมงถึง11โมงนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมครม.นะนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะไปที่เวียดนามนะครับแต่ว่าที่ประชุมครม.ก็ดำเนินไปตามปกตินะเดี๋ยววันนี้รอดูซะหน่อยนะว่าเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เนี่ยมีประเด็นไหนอย่างไรที่น่าสนใจหรือไม่นะครับเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมเข้าใจว่าไฮไลท์สำคัญหนีไม่พ้นนะเอาเรื่องเราก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปไฮไลท์สำคัญเดี๋ยวผมแจ้งคุณผู้ฟังก่อนชื่ออะไรนะคุณเอมมี่ครับนะเมื่อวานเนี้ยที่ตอบคำถามใน Facebook Live นะครับเขาสุ่มผู้โชคดีก็เป็นคุณเอมมี่นะทางทีมงานนะครับเขาบอกว่าน้องเจี๊ยบเนี่ยน้องเจี๊ยบบอกว่าช่วยแจ้งนะชื่อที่อยู่นะในอินบ็อกซ์นะของเพจ Facebook นะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปในค้นหาน่ะนะแล้วก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วคุณก็ดูสักนิดหนึ่งนะว่าเกี่ยวข้องกับทางรายการหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณเอมมี่ก็ไปแจ้งชื่อที่อยู่นะฮะในอินบ็อกซ์นะหรือว่าในเมสเซจของเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งรางวัลไปให้นะอันนี้เรื่องของเราเรื่องที่หนึ่งนะฮะเรื่องของเราเรื่องที่สองนะเมื่อเช้าครับราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลนะเพิ่มขึ้นนะฮะ85สตางค์ต่อลิตรนะครับดีเซลครับไปอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยใช่ไหมเนี่ย 39.84 หรอเดี๋ยวผมดูล่าสุดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดไปนะอันนี้ไม่ได้นะราคาน้ำมันดีเซลอ้าวไม่ใช่สิเท่าไหร่เนี่ยอ้าวคืออะไรอ้าวทำไมเพจผมได้มาจากอันนี้เขาปรับเพิ่มขึ้นหรือยังเนี่ยฮะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งอ่ะค่อยๆดูแล้วกันนะครับของปั๊มปตท.นะฮะสำหรับราคาน้ำมันดีเซล

เบลนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่40.69 บาทอ๋อยังไม่ได้ดูบวก85 สตางค์นะฮะวันนี้นะวันนี้นะ40.69 บาทนะครับแก๊สโซฮอล์91ฮะ39.57 บาทแก๊สโซฮอล์95 39.94 บาทนะครับแล้วก็ E20 เนี่ยอยู่ที่34.94 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะ85 สตางค์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะโอ้คือไม่ไหวจริงๆนะผมก็ต้องบอกนะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าในตลาดโลกมันปรับตัวสูงขึ้นคำถามก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตอนนี้ชดเชยให้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทนะครับและทุกครั้งที่เราเติมต่อ1ลิตรเนี่ยสำหรับดีเซลนะ40.69 บาทเนี่ยนะก็คือ B7 เนี่ยนะครับอันนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะชดเชยอยู่ที่8.83 บาทเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณไม่ต้องมีการชดเชยนะฃคุณก็ต้องบวกไป8.83 บาทราคาที่แท้จริงจะไปอยู่ที่50.52 บาทนะครับB20 นะดีเซล B20 เนี่ยชดเชยอยู่ที่13.50 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของโซฮอล์95ชดเชยอยู่ที่4.10 บาทนะ E20 เนี่ยชดเชยอยู่ที่7.22 บาทนะโอ้โหราคาน้ำมันนะในตลาดโลกก็เช่นเดียวกันนะน้ำมันดิบในตลาดโลกยังมีการปรับตัวสูงขึ้นคือเมื่อวานเนี่ยผมเห็นตอนเย็นราคาน้ำมันดิบดูไบอ่ะนะมันเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ยังคิดอยู่เลยนะแล้วก็สำเร็จรูปโดยเฉพาะในส่วนของดีเซลเนี่ยนะที่ตลาดสิงคโปร์อ่ะมันปรับเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็อั้นมาวัน2วันนะผมก็ดูอยู่ว่าทางกบน.เขาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นยังไงนะก็ในที่สุดก็อั้นไม่ไหวจริงๆก็ต้องเพิ่มขึ้นไป85 สตางค์ต่อลิตรนะครับอ่ะดูน้ำมันหน่อยในตลาดโลกเบนท์ทะเลเหนือ107 เหรียญนะแล้วก็เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียอยู่ที่ 102.89 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเซนต่อบาร์เรลนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะพันธบัตรโอ้โห10ปีสหรัฐทะลุ 5% ไปแล้วนะฮะ 5.008% นะครับอ่ะอันนี้เรื่องของเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจงั้นผมขยับไปทองเลยละกันทองปรับทั้งหมด5ครั้งนะครับล่าสุดราคาทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 67,650 บาทขายออกที่ 67,850 บาทรูปพรรณขายออกที่ 68,650 บาทโกลสปอร์ต 4,313 เหรียญค่าเงินบาทนะ33.24 บาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทองนะตลาดหุ้นดูภาพรวมสักนิดนึงลงต่อนะฮะ 1,581.47 จุดนะครับปรับตัวลดลงไป 9.60 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 17,305 ล้านบาทเดลต้าดับที่1ลงไป16บาทนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่236บาทปตท.บวกมา50สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่42บาท50สตางค์ทรูคอร์ปอเรชั่นบวกมา10สตางค์นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่13บาทนะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องนะสำหรับใครที่ใช้บริการ Airport Leolinkล่าสุดเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะก็บอกว่าให้ภาคเอกชนเนี่ยนะวิ่งต่ออีก4เดือนนะจนถึงวันที่31 มกราคม 2570นะครับไม่ใช่มีการต่ออายุ1ปีนะแล้วก็เรื่องของค่าจ้างเนี่ยก็บอกว่าค่าจ้างเดินรถเนี่ยที่คิดขอมา60ล้านบาทเนี่ยบอกอันเนี้ยบอกให้ไปใช้เรื่องของค่าโดยสารที่ประชาชนขึ้นนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับหลังจากนี้4เดือนก็คือ31 มกราคม 2570เนี่ยก็จะให้กับทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเป็นคนที่รับช่วงต่อนะฮะอันนี้สำหรับ Airport Leolink นะครับส่วนเมื่อวานที่เราจับตาดูนะว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนและส่งผลกับทางตลาดหุ้นไหมนะครับก็หลายคนก็รออยู่นะฮะเพราะว่ารอจนคณะกรรมการการเลือกตั้งกว่าจะแถลงเกือบ4 โมงเย็นนะคือผมก็สังเกตแล้วเอาละถ้าสมมติว่ามาเย็นๆตอนแรกเขานัดบ่ายสามนี่นะถ้ามาล่าไปหน่อยล่าไปหน่อยเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องมีตัวเลขอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมฮะคงไม่ได้ออกแนวคือจริงๆก็ฟันตรงไปตั้งแต่แรกแล้วไม่มีทางหรอกนะที่จะแบบถูก229 คนแล้วก็หรือไม่ก็อีกช่องทางนึงก็คือยกคำร้องทั้ง229 คนนะก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะเท่าที่ผมตามข้อมูลมาแล้วก็ฟังจากหลายคนที่เขามีการวิเคราะห์นะก็บอกว่าต้องมีบางส่วนนะบางส่วนจริงๆนะบางส่วนที่โดนไปรวมเบ็ดเสร็จ77 คนใน77 คนนะฮะที่เข้าข่ายทำความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ย
แบ่งเป็นสอ

0: วอร์ที่ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน26คนนะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสวนะซึ่งไม่ใช่สวหรือว่าเป็นบุคคลในบัญชีสำรองนะอันนี้36คนพูดง่ายๆคนที่เขาลงเลือกสวนั่นแหละนะแล้วไม่ผ่านรอบ1รอบ2อะไรอย่างเงี้ยนะครับบุคคลอื่น15คนนะฮะคำถามก็คือสว26คนที่โดนนะแล้วก็รวมไปถึงบุคคลอื่นอะไรเนี่ยแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกสวที่ไม่ใช่สวเนี่ยคือไปดูรายชื่อเนี่ยถึงแม้ว่ากรรมการบริหารพรรคไม่เกี่ยวเพราะว่าเขายกคำร้องไปถูกไหมฮะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยยกคำร้องเลยสสอะไรเนี่ยยกคำร้องเลยแต่พอไปนั่งดูรายชื่อก็น่าสนใจนะในสว26ท่าน26คนที่โดนเนี่ยนะมีบางส่วนที่เป็นชื่อที่แบบติดตลาดผมใช้คำนี้เวลามีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะออกมาให้แถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยมีหรือว่ามีความขัดแย้งกับทางนักข่าวก็มีนะก็มีบางท่านนะรายชื่อของ36รายชื่อเนี่ยที่บอกว่าบุคคลอื่น15รายชื่อเนี่ยอันนี้พอไปดูเนี่ยก็ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นบุคคลอื่นนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นบุคคลอื่นนะอาจจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอยู่ท่านนึงใช่ไหมแล้วก็มีความเกี่ยวพันนะกับสส เกี่ยวพันกับรัฐมนตรีนะก็มีอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็น่าสนใจดีนะนะอันนี้เป็นเรื่องของสว.เมื่อวานนี่ผมสรุปภาพรวมให้เห็นแล้วกันนะเพราะรายละเอียดต่างๆผมว่าคุณผู้ฟังติดตามมาทั้งวันอยู่แล้วนะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงจะมีสรุปละนะแต่ว่าหลังจากนี้เขาจะดำเนินการอะไรต่อไปยังไงเนี่ยนะสว.ทางกกต.เองก็ต้องส่งไปศาลภายใน60วันคนที่ไม่เห็นด้วยอาจจะบอกเอ๊ะการวินิจฉัยของศาลไอ้ของกกต.อาจจะเข้าข่ายมาตราใดมาตราหนึ่งหรือเปล่าจะไปร้องต่อศาลก็เขาก็ดำเนินการไปนะมันก็อย่างนี้แหละครับมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับเขาขาดรับนโยบายกระทรวงการคลังครับในการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ขายนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบนะครับโดยนำศักยภาพของ AI นกกระซิบที่ช่วยสรุปแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการค้ามาผสมผสานกับทางสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบนะครับใช้ประวัติยอดของการขายแล้วก็ยอดของการรับชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อโดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบเนี่ยนะฮะอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการร้านค้าถุงเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มียอดขายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายนะฮะหรือว่าไม่เกิน 1.5 เท่านะของยอดการขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับเป็นแฟตเรทอยู่ที่ 0.75% ต่อเดือนหรือว่าถ้าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง effective rate เนี่ยมันจะอยู่ที่ 16.20% ต่อปีนะฮะอันนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินระหว่างวันที่24กันยายนถึง31ตุลาคม2569นะครับโดยธนาคารเขาจะมีการพิจารณาให้สินเชื่อกับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนเมื่อเร็วๆนี้ครับทางกสทช.ครับพลตำรวจเอกดร.ณัฏฐธรพระสุนทรพร้อมด้วยกสทช.ต่อพงษ์เสรานนท์แล้วก็คณะผู้บริหารของสำนักงานกสทช.เนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะแล้วก็การยืนยันตัวตนที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อติดตามแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรการที่ทางสำนักงานกสทช.กำหนดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์แบบLive Net Detection นะครับมาใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตนนะเพื่อช่วยตรวจสอบว่าผู้ที่ดำเนินการลงทะเบียนเนี่ยเป็นบุคคลจริงนะลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือว่าการสวมรอยตัวตนนะครับแล้วก็เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลของผู้ใช้บริการนะครับทั้งนี้ครับทางกสทช.นะได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการแล้วก็มาตรฐานการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้มอบเป็นชุด กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับข้อมูลสักนิดนึงไม่ตรงก็ได้นะจริงๆเพราะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะก็คือคำถามวันนี้เลยนะธนาคารออมสินเนี่ยส่งสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบกับนกกระซิบเนี่ยนะครับวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทต่อรายนะไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้บอกไปแล้วนะคุณเอมมี่นะให้ไปช่วยแจ้งชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์ของเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านด้วยนะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของวันนี้เจาะเศรษฐกิจไปดูเรื่องน้ำตาลหน่อยนะครับเพราะว่าอินเดียเขาไฟเขียวนำเข้าน้ำตาลทรายดิบปลอดภาษี1ล้านตันอ้าวอย่างนี้จะดีไหมน่าจะดีเนาะเขานำเข้าน้ำตาลทรายดิบปลอดภาษีเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสขายของได้นะคุณสามารถน้อยวันนะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับสวัสดีครับคุณสามารถครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: มันจะดีหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นว่าทางอินเดียเขาอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบปลอดภาษี1ล้านตันอันนี้คืออะไรครับ
1: เอาจากจุดเริ่มต้นก่อนง่ายๆก่อนนะครับความจริงแล้วอินเดียเนี่ยเขาช่วงนี้เขาจะมีการเขาจะมีเทศกาลช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาของเทศกาลของคนฮินดูนะครับเสร็จแล้วมันมีกระแสที่หนึ่งคือมีการกักตุนน้ำตาลครับกักตุนน้ำตาลจนราคาน้ำตาลเนี่ยขึ้นมากเลยนะครับขึ้นสูงมากนะครับนี่รัฐบาลก็ต้องหาวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือก็อันที่หนึ่งก็จะให้บทเรียนอย่างนี้ก่อนคิดอย่างง่ายๆก็คือว่าเรานำเข้าดีไหมเพื่อมาเพิ่มปริมาณสต็อกที่มันอยู่ในตลาดนะครับอันนี้หนึ่งแต่ว่าอันที่สองเนี่ยที่เรากำลังคาดการณ์ก็คือบอกว่าอินเดียเองเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยผลผลิตน้ำตาลของเขาเขาจะลดลงนะครับเขาจะลดลงนั้นโอกาสที่เขาจะส่งออกอะแทบไม่มีละนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการอะไรครับหาช่องทางที่จะหาน้ำตาลนำเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ๆไปนำเข้าตอนนู้นเลยนะครับที่ระหว่างประเทศทุกคนต่างไม่มีของเนี่ยสมมตินะครับเขาจะไม่ทันการนะครับเพราะอินเดียเขาปริมาณของเขาเวลาเขาต้องการที่ระดับเป็นล้านตันเสมอนะครับไม่เขาไม่ซื้อเป็นแสนเลยนะครับนั่นส่วนหนึ่งเพราะว่าอีกอันหนึ่งที่เขาก็ต้องคือเขามีปัญหาความเสี่ยงเรื่องเอทานอลด้วยไงครับนะครับพอน้ำตาลมันไปไปทำในเอทานอลไม่ได้นะครับทุกอย่างก็จะผักภาระไปไว้ที่ธัญพืชอื่นคือข้าวโพดอะไรแล้วแต่นะครับนะครับเนี่ยเขาผมว่าเขาเรื่องนี้นโยบายกรอบวิธีคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างรัดกุมนะครับมองรอบด้านครบองค์เลยนะครับ
0: ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือเขาทำสองอย่างไปพร้อมกันแล้วก็หาจังหวะตอนนี้มันยังมีใครที่ยังส่งน้ำตาลได้เขาก็เอาไปตุนไว้ก่อนใช่ไหมคืออันแรกเลยก็คือว่ากลัวมันมีการกักตุนน้ำตาลราคามันสูงก็แก้เผ็ดเลยนำเข้า
1: คร
0: ับที่สองก็เรียกว่าเอาปีหน้ามันน้ำตาลมันไม่น่าจะดีอ้อยมันน่าจะน้อยนะผลผลิตน้อยไม่เพียงพอก็เลยเอานำเข้ามารอไว้ก่อนเลยแล้วไอ้ปริมาณนำเข้าไอ้1ล้านตันที่ปลอดภาษีเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหน
1: ก็ถือว่ามากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยเขาจะมีซัพพลายส่วนเกินปีนึงเนี่ยอ่ะเต็มที่ปีที่เขาทำดีที่สุดเนี่ยก็มีซัพพลายส่วนเกินก็ประมาณ 3-4 ล้านเท่านั้นเองนะครับงั้นคำว่าล้านนึงเนี่ยของเขาถือว่ามาอุดรูของเขาได้พอสมควรเลยนะครับมีช่องโหว่พอสมควรเลยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็จะแปลกๆอย่างนึงนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ราคาน้ำตาลลดมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนิดนึงกลายเป็นว่าไอ้น้ำตาลนำเข้านะครับกับมีต้นทุนอ่ะสูงกว่าน้ำตาลในประเทศในขณะนี้แหละสูงกว่าประมาณสัก2บาทถึง3บาทต่อกิโลเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ผมว่าแต่ว่าเขาก็แต่ว่าอันนี้เรื่องมาตรการการกักตุนเนี่ยมันก็ยังแล้วเขายังแก้ไม่เบ็ดเสร็จสักทีนะครับเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรนำเข้าเพราะตอนนี้มีคำขอนำเข้าทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก800,000แล้วนะครับจากล้านตันเนี่ยนะครับนี่ครับเขาก็ที่ก็ผู้นำเข้าก็ยอมรับภาระไปก็ไม่เป็นไรนะครับ
0: อย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์กับบ้านเราไหมเพราะว่าเราก็ต้องส่งออกนะน้ำตาลเนี่ยนะ
1: ก็มันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งนะครับที่เราส่งออกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าผู้ซื้อตรงนั้นน่ะเขานำเข้าน้ำตาลไทยด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำตาลพวกนี้คือที่ปริมาณเยอะๆแบบนี้ขนาดแบบนี้นะครับต้องโดยจะสัญญาเนี่ยต้องจะเป็นน้ำตาลจากบราซิลไทยอาจจะไม่เยอะ
0: ทำไม
1: เพราะบราซิล
0: ทำไม ทำไม

0: ทำไมเขาเอาจากบราซิลล่ะราคามันก็ในตลาดโลกมันก็เท่าๆกันนี่ไทยกับบราซิลอ่ะ
1: ก็จริงอินเดียกับบราซิลเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเรืออย่างเรื่องของขนส่งนะครับเรื่องขนส่งเนี่ยเรือตีเปล่าของเขามานะครับตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับมาเป็นน้ำตาลหมดเลยนะครับนะครับเขาไม่มีอะไรต้องเสียค่าโลจิสติกเขาก็จะถูกลงด้วยส่วนหนึ่งนะครับเวลาเขาคุยกับภาษาเดียวกันเหมือนที่ไทยจำได้ไหมครับที่เราเคยไปอยู่ในประเทศบริกส์นะครับแล้วก็ไทยยังตอนนี้เรายังถือว่าเป็นผู้สังเกตการอยู่นะครับแต่ว่าบราซิลกับอินเดียเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเดียวกันข้อตกลงทางการค้าอะไรของเขาเนี่ยเขาดีกว่าครับเป็นต่อกันเลยคนใหญ่คุยกันนี่ผมว่ารายเล็กนี่ทำอะไรขยับตัวสู้ไม่ได้สักที
0: แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงเราถือเขาจะเอานำเข้า1ล้านตันปลอดภาษีด้วยนะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้ประโยชน์เลยเหรอเราไม่มีรูมที่จะเสียบเข้าไปได้ด้วยหรอ
1: ก็มันอยู่นี่เพราะว่าปกติเราก็การส่งออกอ่ะอินเดียนำเข้าน้อยมากเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วถามว่าตลาดของเราตลาดอินเดียก็ไม่เคยเป็นตลาดของไทยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าผู้ซื้อของเราเนี่ยนะครับที่เราทำคอนแทคสัญญากันไว้เนี่ยมีตลาดอยู่มีช่องทางในอินเดียไหมนะครับแต่รอบไทยอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากครับในตามสัญญานะครับประเทศปลายทางที่ส่งนะครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมันจะหมายความว่าอย่างไรกับบ้านเราเนี่ยไอ้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับบ้านเราแล้วมันจะยังไงฮะ
1: ก็มันก็มีประโยชน์ครับคือเราระบายน้ำตาลออกได
0: ้ก็ในเมื่อเราส่งไปไม่ได้เราไม่ส่งไปก็นิดเดียว
1: ส่งได้ไม่มากก็เพราะมันเป็นตามสัญญามากกว่าไงครับคือสัญญาเรามีแค่นี้เราก็ส่งได้แค่นี้ครับเพราะอยู่จะไปอะไรครับไปจะไปทุ่มดำอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ
0: อ๋อ
1: ก็คือเขาเรื่องนี้เหมือนเขาก็วางแผนกันล่วงหน้าแล้วครับผู้ค้านะครับผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ย อย่าง800,000ตันเนี่ยเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำตาลจากตรงไหนสมมติเอาจากบราซิลไม่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาจากไทยเองนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอเลยครับ
0: อ๋อมันจะเป็นอย่างงี้ไม่คือฟังแล้วมันเยอะไงฮะอันนี้ผมต้องบอกคุณสามารถนะหรือว่าทางภาครัฐเองคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเองอาจจะต้องไปหาช่องทางในการตีตลาดหรือว่าเข้าไปต่อไปในอนาคตถูกไหมถ้าเราก็เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็แสดงว่ามันมีรูมที่มันจะเข้ากันได้หรือว่าเราจะมามีการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการไปคุยกับเขาโดยตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีรูมสิถูกไหม
1: ครับอันนี้มีประเด็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีข้อตกลงทางการค้าแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็น FCA นะครับ
0: ครับ
1: เรามีกับอินเดียเราก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่อะไรนะครับน้ำตาลของภาครัฐเนี่ยมันต้องคอนแทคกันคือเป็นเรื่องของผู้ซื้อกับผู้ขายจริงๆนะครับเนี่ยคือผู้อะไรครับผู้ซื้อจากฝั่งอินเดียเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีคอนแทคกับผู้ขายในระดับเวอร์ไวอยู่แล้วเขาต้องมีความมั่นคงมั่นคงในการที่จะรับซื้อนะครับที่ว่าจะส่งมอบได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าคือไม่ใช่บริษัท800,000แล้วเอาเข้าจริงแล้วการส่งมอบไม่ได้อันนี้ก็โดนปรับมหาศาลเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็เสียหายด้วย
0: ยังไงฮะ
1: แต่รอบนี้
0: คือยังไงมันจะต้องเป็นแบบ G2G หรอหรือยังไงผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจ
1: อ๋อคือไอ้น้ำตาลแบบ G2G ปัจจุบันนี้ถือว่าไม่มีนะครับไม่มี
0: ไม่คือผมเราจะมองว่าโอกาสแบบนี้เราจะทำยังไงได้
1: ก็อันนี้เราต้องใช้ทางการส่วนหนึ่งนะครับคือเรามีระดับความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมคำว่าสินค้าน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเรายกเก็บเกี่ยวขึ้นมาเนี้ยก็ต้องเดี๋ยวอาจจะต้องทำงานเองอ่ะอาจจะต้องคุยกับกระทรวงพาณิชย์นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับว่าจะประสานเรื่องนี้ยังไงก็เป็นโอกาสของเราที่จะขอโควต้าเป็นของเราเลยนะครับเป็นของเราส่วนหนึ่งเลยอ่ะโควต้าแบบถาวรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละปีถ้าอินเดียจะนำเข้าครับก็เหมือนของยุโรปครับตอนนี้เราก็พยายามทำแบบนี้เหมือนกันนะครับ เพราะยุโรปให้โควต้าคนอื่นแต่ไม่โควต้าประเทศไทยมันก็แปลกนะครับ
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เป็นเรื่องการเจรจาจริงๆนะครับ
0: ระ
1: บบให้น้ำตาลจากแอฟริกาเนี่ยเข้าได้อะไรเข้าได้ครับตะวันออกเข้าได้แต่ไม่ให้ประเทศไทยแล้วก็ต้องเจรจาแบบนี้นะครับ
0: อ
1: ันนี้มันมีคนอะไรเรียกว่ามันมีคนเรียกว่าม
0: ันมีนัยยะนะมันมีในยะเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะการแบ่งอะไรอย่างนี้นะโอเคเข้าใจแล้วโอเค

0: ม่เรานะเราเป็นพ่อค้าไงฮะผมเป็นพ่อค้าผมก็ต้องคิดก่อนเอ๊ะมันเอาในเมื่อมันมีโอกาสมันทำไมมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องถามซอกแซกนะคุณสามารถอย่าว่าผมนะ
1: ครับคือเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็ตื่นตัวอยู่นะครับอันนี้เขารับทราบนะครับมันจะมีไอ้ทุนสารเนี่ยคือถ้ามันยกระดับทางการค้าได้แล้วเรายังคุยกันเรื่องว่าไทยเองเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในบริกเนี่ยไทยกับอินเดียก็จะคุยกันง่ายขึ้นแหละถ้าสมมุติเราร่วมกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
0: ครับแต่ว่าโอกาสที่อินเดียเขาจะเปิดนำเข้าน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมันไม่ได้มีบ่อยเนาะเพราะว่าของเขาก็ส่วนเกินของเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็เป็นผู้ส่งออกเหมือนกัน
1: แต่ว่าช่วงนี้ไงครับช่วงนี้เขาแบบที่คาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังต้องมีการนำเข้าอยู่นะครับเห็นไหมครับเขาวางแผนเหมือนข้ามปีไปอีกแล้วข้ามไปเลยนะครับเขาเตรียมสต็อกแล้วเพราะว่าเขาเช็คเพราะสต็อกเขาต่ำมากตอนนี้อินเดียนะครับ
0: ครับครับถ้าไปซื้อปีหน้าเนี่ยแล้วเจอซูเปอร์เอลนิโญพร้อมกันเนี่ยราคามันแพงเนี่ยเขาก็ต้องซื้อก่อน
1: ใช่ครับทำสัญญาซื้อขายเปิดเดี๋ยวเขาก็เปิดโควต้าแบบนี้แล้วครับเห็นไหมครับ
0: แล้วของบ้านเราล่ะครับ
1: บ้านเรานี่พร้อมจะส่งออกอย่างเดียวไงครับบ้านเราเราบริโภคน้อยมาก
0: บ้านเรานี่พร้อมส่งออกอย่างเดียวนะปีหน้าซูเปอร์เอลนิโญก็โอเคนะ
1: คือปีนี้ยังได้อยู่นะครับปีที่เก็บเกี่ยวเนี่ยยังพอแต่ว่าปีถัดไปนะครับจะตึงมือมากนะครับเพราะว่าอ้อยใหม่มันจะไม่ได้อะไรครับไม่ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่เลยนะครับอ้อยใหม่ต้นใหม่อ้อยต่อของปีหน้า
0: โอเคได้ครับมีส่วนไหนที่ผมตกหล่นไหมครับคุณสามารถจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
1: ก็จริงก็ครบถ้วนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่นะครับผมก็ยังเดี๋ยวเราเป็นการบ้านต้องขอบคุณคุณณัฐพงศ์ที่ให้การบ้านว่าเดี๋ยวเราหน่วยงานเรื่องการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องครับถึงลูกถึงคนให้มากขึ้นครับเราเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยด้วยครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสามารถครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณสามารถน้อยวันนะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับก็คุยกันนะอินเดียเขาอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบนะปลอดภาษี1ล้านตันนะบ้านเรานี่ก็ส่งออกน้ำตาลนะเราก็โอ้โหถ้าเปิดอย่างนี้เราน่าจะมีโอกาสคุยไปคุยมาเขาตกลงกับทางบราซิลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีโควต้าไปเรียบร้อยแล้ว800,000 ตันเงี้ยเหลือนิดเดียวนะเหลือประมาณสัก200,000 ตันไม่รู้จะเข้าได้ยังไงหรือไม่นะอันนี้ก็เลยผมอาจจะต้องขอประทานอภัยคุณสามารถด้วยนะเพราะว่าอาจจะถามอะไรซอกแซกไปหน่อยนะครับแต่ก็อยากจะให้เรามีช่องทางแหละนะเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเราสามารถขายของได้เนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับส่วนช่วงหน้าช่วงที่2นะวันนี้ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องของนกกระซิบสักนิดหนึ่งนะสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยข่าวของธนาคารออมสินเนี่ยแต่ว่าจะลงลึกในรายละเอียดเลยนะกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะว่าเอ๊ะเรื่องของนกกระซิบสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยจะไปช่วยรายเล็กรายน้อยเนี่ยนะพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการ small very small SME เนี่ยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300 บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อ

เขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณนะครับได้เซฟทั้งพลังงานได้เซฟทั้งค่าไฟได้เซฟทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับอันนี้ให้คุณเนี่ยได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับส่วนถ้าหากคุณมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีนะวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีนะสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31 มีนาคม 2570อนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญานะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570หรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับแล้วแต่ว่าระยะใดเนี่ยจะถึงก่อนกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับหรือที่ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำครับ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะฮะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีนะฮะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดนะครับฝากได้แล้วครับวันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะทางคณะผู้แทนไทยนะซึ่งนำโดยคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคุณเสน่ห์สายวงวิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษแล้วก็ผู้แทนของสำนักงานกสทช.นะฮะได้มีการหารือทวิภาคีร่วมกับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เอสโตเนียนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองนะด้านนโยบายโทรคมนาคมเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็รวมไปถึงทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมขอเสียงสนับสนุนประเทศไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารโดยคณะผู้แทนไทยนะได้มีการหารือกับมิสเตอร์จอห์นมิลส์นะฮะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็หัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกานะครับ อะไรเนี่ยโดยทั้งสองฝ่ายนะได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองนะเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุม ITU นะพินิโพเทนนิทาลีคอนเฟอเรนซ์นะ2026นะครับซึ่งรวมถึงประเด็นสำคัญนะด้านการพัฒนาแล้วก็ความร่วมมือนะทางโทรคมนาคมและเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญนะแล้วก็ที่จะใช้ในการขยายการเชื่อมต่อนะไปยังพื้นที่ห่างไกลรวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลให้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขฮะผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะเป็นหัวหน้าคณะพาสื่อมวลชนกว่า30คนครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาดูพื้นที่การก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นำเสนอทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยภายใต้กิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนประจำปี2569หัวข้อ54ปีกทพกับโครงการทางพิเศษนะครับระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนที่ผ่านมานะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับก็มีการนำเสนอ5หัวข้อหลักนะฮะประกอบไปด้วยภาพรวมของการดำเนินงานของกทพนะสนับสนุนสรุปผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญแล้วก็ทิศทางการพัฒนาองค์กรในอนาคตนะครับโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตความก้าวหน้าของระยะที่1 นะกระทู้ป่าตองแล้วก็ระยะที่2 นะช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้นะครับ
เรื่องของหัวข้อที่3นะก็คือ Digital and Innovation

0: นะก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็นวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและยกระดับประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงการให้บริการบนทางพิเศษหัวข้อที่4นะเขามีการพูดถึง Easy Pass แล้วก็กลยุทธ์การตลาดนะครับการยกระดับระบบการจัดเก็บผ่านทางอัตโนมัติการพัฒนาการให้บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทางพิเศษนะครับส่วนโครงการที่5นะก็คือหรือว่าหัวข้อที่5นะที่เขามีการพูดถึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รวมไปถึงความยั่งยืนหรือว่า ESG นะแนวทางในการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมรวมไปถึงการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับอ่ะก็เป็นข่าวสารที่เอามาบอกกันเพิ่มเติมนะครับมอบอะไรเอ่ยกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1รางวัลนะสำหรับวันนี้คำถามก็คือธนาคารออมสินครับที่เขาเสนอสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบเนี่ยวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทต่อรายไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะเรื่องนกกระซิบคุยกันต่อเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยนะเงินเข้าแล้ว ใช่ไหม50บาท100บาท 1,000 บาทเนี่ยนะอันเนี้ยมันจะไปช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อยังไงนะฮะเดี๋ยวคุยกับทางผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.สุขุมานลัดพีนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมผอ.ผมถามเลยแล้วกันนะที่มาที่ไปโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยนะฮะอันนี้มันคืออะไรมันมีความสำคัญยังไงมันจะไปช่วยผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยอะไรอย่างไรได้ไหมได้บ้างครับ
1: ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะคะต้องสืบเนื่องไปที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะของรัฐบาล
0: ครับ
1: ที่เราเรียกกันว่า60-40นะคะโครงการนี้ค่ะทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมีการโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าถุงเงินนะคะเอาไว้ให้พวกเราสแกนเวลาเราซื้อของนะคะส่วนทางเราก็จะมีแอปที่เรียกว่าเป๋าตังใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ในแอปถุงเงินเนี่ยค่ะปรากฏว่าจากข้อมูลของทางกรุงไทยนะคะซึ่งเป็นคนพัฒนาระบบเนี่ยพบว่าผู้ประกอบการ1 ล้านกว่าล้านค้าเนี่ยนะคะมีเพียงไม่ถึง 50% ค่ะที่เข้าไปใช้ประโยชน์ของแอปถุงเงินนี้ก็คือจะขอนำเรียนว่าแอปถุงเงินเนี่ยค่ะมันจะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ชื่อเจ้านกกระซิบเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูยอดขายรายวันยอดขายรายเดือนนะคะเข้าไปดูข้อมูลวัตถุดิบประจำวันได้ด้วยซึ่งพวกนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยจึงมีนโยบายว่าอยากจะให้นำข้อมูลยอดขายเนี่ยค่ะให้ผู้ประกอบการสามารถมายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้นะคะแล้วส่วนธนาคารเนี่ยซึ่งปกติเวลาจะให้กู้เนี่ยขอข้อมูล
0: แหล่งที่มาของเงินใช่ไหมฮะ
1: ใช่แต่ว่าสามารถจะมีเจ้าสเตทเมนต์ยอดขายเนี่ยประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือปกติเนี่ยเวลาที่เราไปขอสินเชื่อผมให้เห็นภาพอย่างนี้ดีกว่าขอสินเชื่อเนี่ยเขาจะถามเลยแหล่งที่มาของเงินคืออะไรใช่ไหมฮะเราก็บอกมีเงินเดือนมีสลิปไหมมีเป็นลูกจ้างรายวันมีสลิปไหมอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าร้านทั่วไปร้านรายย่อยอย่างเงี้ยที่มันมีการโอนกันไปพ่อค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยมันไม่มีถูกไหมฮะแต่อันนี้มันไปอยู่ในนกกระซิบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เป็นรายละเอียดที่จะเอาไปใช้ได้ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะคือสามารถที่จะเข้าไปในถุงเงินเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนวิธีการอธิบายไว้ชัดเจนเลยค่ะ
0: ครับ
1: สามารถที่จะกดเข้าไปก็ได้ว่าขอรายงานยอดขายเขาก็ค่อยๆเข้าไปนะคะคือใช้ง่ายมากดิฉันได้ลองใช้ดูแล้วนะคะแล้วก็เอาสเตทเมนต์เนี่ยค่ะสามารถสั่งการว่าให้ส่งอีเมลมาที่ตัวเราใช่ไหมคะพอเราได้เอกสารนี้เราก็ใช้ไปยื่นในการขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการง่ายมากเลยค่ะ
0: ครับอันนี้คือที่มาที่ไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเขาไม่ได้อยู่ในไทยช่วยไทยพาส 60-40 ล่ะแต่ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่มันมีแอปเป๋าแอปถุงเงินอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช้ได้เหมือนกันค่ะใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ซึ่งในก็มีธนาคารที่เข้าร่วมหลายแห่งนะคะตามข่าวเลยค่ะ
0: ครับก็หลักๆ ก็จะเป็นออมสินนะแล้วก็กรุงไทย
1: ค่ะออมสินกรุงไทยนะคะแล้วก็ธนาคารรัฐ อีก3แห่งนะคะธนาคารธกส.นะคะธน
0: า
1: คารอิสลามค่ะแล้วก็ SME Bank นะคะแล้วก็หากต้องการค้ำประกันสินเชื่อนะคะมีบสย.เข้ามาช่วยเสริมด้วยค่ะ
0: อืมครับผมเวลาที่ไปอย่างเงี้ยเรามันจะต้องมียอดไหมว่าเอ้ยจะต้องมีรายรับเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมีสเตทเมนต์อ่ะคือมันต้องดูอะไรอย่างไรปกติของธนาคารที่เขาร่วมเนี่ยครับ
1: ค่ะบางธนาคารมีกำหนดนะคะว่าอยากดูย้อนหลังกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันคืออยากจะให้เข้าไปดูอย่างเช่นออมสินอย่างเงี้ยค่ะออมสินเนี่ยนะคะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 ต่อรายนะคะดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือ นไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขนิดนึงมียอดเดินบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนคือแต่ละแบงก์ก็จะมีเงื่อนไขอีกนะคะซึ่งเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์หรือโทร call center ก็ได้ค่ะของธนาคารที่เข้าร่วมนะคะส่วนกรุงไทยเนี่ยอันนี้จะง่ายกว่าเพื่อนเพราะว่ากรุงไทยเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วถ้าผู้ประกอบการสนใจที่จะกู้กับกรุงไทยก็เข้าไปในแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยแล้วก็กดดูตามคำแนะนำได้เลยค่ะ
0: คือเขาก็เป็นคนพัฒนาแอปนี้อยู่แล้วถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็เข้าถึงข้อมูลง่ายแต่ว่าถ้าเป็นอาจจะเป็นที่อื่นอย่างออมสินธกส.อิสลาม SME Bank อันนี้เขาอาจจะให้ print statement ออกมาแล้วก็ไปยื่นให้เขาประกอบการพิจารณาถูกไหมฮะ
1: ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีขั้นตอนยุ่งยากไหมเวลาที่จะไปประกอบการพิจารณาคืออย่างนี้ฮะคืออย่างผมเนี่ยเป็นลูกจ้างหลายชั่วโมงไม่ใช่อะไรวันด้วยนะท่านผอ.นะเวลาไปขอสินเชื่อเนี่ยแน่นอนฮะโอ้โหมันก็ค่อนข้างยุ่งยากเนาะขอสเตทเมนต์ไม่มีสเตทเมนต์ก็บอกงั้นก็ดูไอ้บัญชีไอ้อะไรนะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบอกว่าเอ้ยรายได้ผมไม่แน่นอนนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่เขาเป็นหาบเล่แผงลอยเนี่ยหรือแม้แต่รถเข็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีรายได้ไม่แน่นอนเนี่ยพออันเนี้ยมันจะทำให้เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นมันจะมีความหรือว่าการปล่อยสินเชื่อมันจะง่ายขึ้นอะไรยังไงไหมครับ
1: ก็แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการอิสระนะคะไม่ได้มีสลิปเงินเดือนนะคะเหมือนกับคนที่ทำงานลูกจ้างรายเดือนอย่างเงี้ยตัวยอดขายที่ดิฉันบอกว่าให้กดจากถุงเงินเนี่ยค่ะมันจะมีหลักฐานชัดเจนเลยมีทั้งยอดขายรายวันจะเห็นเลยว่าใน1สัปดาห์เนี่ยท่านขายก๋วยเตี๋ยวใน1สัปดาห์เนี่ยมันจะมีวันที่ขายดีกับมีวันที่ขายไม่ดี
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยค่ะอย่างแรกก็คือจะทำให้ท่านเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะเตรียมวัตถุดิบวันนี้เตรียมน้อยหน่อยวันนี้เตรียมมากหน่อยอันนี้หนึ่งอย่างแล้วค่ะที่ประโยชน์จากการใช้ในแอปถุงเงินนะคะอย่างที่สองก็คือเตรียมคนใช่ไหมคะเตรียมลูกจ้างวันนี้ขายดีเตรียมลูกจ้างเยอะหน่อยอันนี้เป็นประโยชน
0: ์
1: แล้วสามารถที่จะเรียกอย่างที่บอกค่ะเรียกสเตทเมนต์ย้อนหลังรายวันรายเดือนเปรียบเทียบนะคะเอาไปยื่นได้เลยซึ่งวิธีการง่ายมากอย่างที่นำเรียนค่ะ
0: อันนี้ก็
1: ธนาคารใช่ค่ะเดี๋ยวตอนเรียนนิดนึงที่ธนาคารเวลาที่เขาให้กู้เนี่ยค่ะปกติเขาก็พิจารณาเอกสารใช่ไหมคะทั่วไปเขาก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนกับ alternative data ข้อมูลที่เป็นเอกสารจริงเชื่อถือได้แล้วก็มีข้อมูลตัวเลขชัดเจนก็จะทำให้ยิ่งการพิจารณาดูความเสี่ยงของผู้ประกอบการเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
0: ครับส่วนเป้าหมายนะความสำเร็จของโครงการนี้จะมีคนเข้าร่วมมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงฮะ
1: ก็จริงๆเรามีตัวเลขร้านค้าที่ใช้ถุงเงินอยู่มากกว่า1เกือบ1ล้าน3แสนบัญชีนะคะที่โหลดแอปถุงเงินนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าพวกท่านสามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนนะคะโดยใช้การพิมพ์ยอดขายเนี่ยไปขอสินเชื่อได้นะคะแล้วก็เป้าหมายที่จริงๆที่ตั้งใจก็คืออยากให้เขาว่าได้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อจริงๆนะคะแล้วก็ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะให้สินเชื่อได้โดยมีข้อมูลที่ลึกมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความเสี่ยงของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้นำ AI มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจนะคะดูวิเคราะห์แนวโน้มการขายอะไรต่างๆนี้นะคะเพื่อจัดการวัตถุดิบสิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการเสนอเรื่องการใช้สินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะ
0: อืมก็คือจริงๆไม่ได้แค่เข้าถึงหรอกแต่ว่าอยากให้เขาดูด้วยถูกไหมฮะว่ารายได้รายจ่ายเขาเป็นยังไงแล้วก็วันไหนที่ควรจะเตรียมของเยอะเตรียมของน้อยอะไรอย่างนี้ให้เขาเตรียมพร้อมด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหถ้าอย่างนี้มีอย่างนี้เยอะไหมฮะมีไออะไร AI อะไรอย่างนี้เยอะไหมของที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดูอยู่หรือว่าทางธนาคารเขาช่วยดูอยู่เนี่ยฮะ
1: ก็คงเป็นของกรุงไทยนี่แหละค่ะที่ทำแอปพลิเคชันนี้ออกมานะคะ
0: ครับแล้วถ้าสมมุติผู้ประกอบการเขาสนใจเนี่ยนะSME ที่เขาสนใจหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่เขาสนใจเนี่ยหรือแม้แต่อย่างผมนี่ได้ไหมฮะอย่างผมหรือว่ามันอ๋อไม่ได้สิเนาะเราไม่มีถุงเงินเนาะถูกไหมฮะ
1: ค่ะค่ะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีแอปถุงเงินนะคะเข้าร่วมอยู่ในโครงการไทยช่วยไทย plus หรือคนละครึ่งนะคะ
0: ครับผมเขาต้องเขามีกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครไหมหรือว่าไปติดต่อที่แบงค์ได้เลยครับ
1: ก็อย่างออมสินนะคะก็ให้เริ่มลงทะเบียนวันที่24กันยาค่ะเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะคะส่วนแบงค์กรุงไทยเนี่ยกดเข้าไปในแอปถุงเงินได้เลยค่ะแล้วก็ follow ตามคำสั่งได้เลยนะคะ
0: ของถุงเงินของธนาคารกรุงไทยนี่ขอผ่านทางผมถามอย่างนี้เลยว่าขอผ่านทางแอปเลยได้ใช่ไหมหรือยังไงก็ต้องเอาเอกสารไปให้แบงค์
1: กรุงไทยสามารถกดขอสินเชื่อได้ทางแอปถุงเงินได้เลยค่ะ
0: อ๋อกรุงไทยนี่จะสะดวกหน่อยผ่านทางถุงเงินได้เลยใช่ไหมฮะฟินเทคใช่ไหมที่เขาเรียกกันฟินเท
1: คค่ะแต่ก็ต้องไปดูนะคะว่าเขาเรียกดูเอกสารอะไรบ้างแล้วต้องนำส่งข้อมูลอะไรบ้างนะคะ
0: ครับผมสุดท้ายครับท่านผอ.อยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยไหมครับ
1: ก็อยากให้มาใช้ประโยชน์ของแอปถุงเงิน AI นกกระซิบเยอะๆนะคะถึงแม้ว่าจะถ้าไม่สนใจที่จะกู้ก็ใช้ประโยชน์ของยอดขายที่เขามีทำสะสมเอาไว้มีตัวเลขสามารถเช็ควัตถุดิบนะคะวันนี้ไข่ไก่ราคาเท่าไหร่เนื้อสัตว์ราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อคำนวณต้นทุนนะคะวางแผนธุรกิจได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ในภาพรวมก็จะได้ช่วยกันประคับประคองเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีกำลังซื้อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะช่วยเศรษฐกิจของไทยในวาระที่ยังต้องเจอกับราคาพลังงานที่สูงนะคะ
0: ครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับผอ.สุขุมานรัตน์ปรีนะครับก็มาคุยให้ฟังนะเรื่องของ AI นกกระซิบนะประโยชน์เยอะนะประโยชน์ถ้าไปดูยอดขายแต่ละวันได้เนี่ยมันก็ทำให้เราประเมินได้ว่าเอ้ยใน1สัปดาห์เนี่ยวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ดีถูกมั้ยแล้วเราก็ดูลองดูย้อนหลังมันเฉลี่ยดูได้อะเหมือนนี่เลยฮะเหมือนกับร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยเขาก็ดูอย่างนี้นะคุณผู้ฟังบางทีเขาก็ดูอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูว่าวันไหนที่คนใช้จ่ายน้อยใช่ไหมพอคนใช้จ่ายน้อยปุ๊บวันนั้นก็อาจจะถือว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมเนี่ยเป็นโอกาสส่วนวันไหนที่คนใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยเป็นวันหยุดนี่ไม่ได้เลยนะคิดเองเองไม่ได้นะบางทีอ่ะนะครับมันต้องมีข้อมูลมันต้องมี data อันนี้สำคัญนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพุธเนาะเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะฮะ10โมงถึง11โมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรานะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพิจารณาขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อวางกรอบดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
7: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตราว2ล้านกระบอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเกือบทั้งหมดสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจอห์นวิกเรมูล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการปกครองส่วนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอกขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองวัวซออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอชนบทอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปกคลุมจังหวัดมหาสารคามแก่บทางจังหวัดปกคลุมอำเภอลมศักดิ์อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสมเด็จอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอสีคิ้วอำเภอจักรราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักตังชัยอำเภอคอนบุรีอำเภอสายฝางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดนครพนมจังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้ในพื้นที่และความแรงลดลงส่วนในตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 29.9 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 79% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนประวัติงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนมหกรรมพัทยามาราธอนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จากความตั้งใจของเมืองพัทยาโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาแห่งปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมามหกรรมงานพัทยามาราธอนได้เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วโลกนับหมื่นคนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานโลก World Athletic World Rubber และถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก World Athleticนับเป็นห่วงเวลากว่า34ปีที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อนมหกรรมพัทยามาราธอนก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเมืองพัทยามีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เมืองพัทยาและในระดับของประเทศ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: เกียรติเพิ่งหลับค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะไม่อยากพูดประโยคนี้แต่ก็ต้องพูดนะคะขอต้อนรับฝนคือตกลงมาไม่ได้ถามไถ่ไม่มีปรึกษาหาลือเลยตกตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดตกอุ้ยแล้วทำนายออกมาบอกว่าฝนน้อยปีนี้น้อยมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยดิฉันก็งงน้อยตรงไหนไปพัทยาค่ะไปคุยกับท่านรองนายกเมืองพัทยารองดำรงเกียรติพินิจการไปทักทายกันท่านรองนายกเมืองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: อาจารย์นัทค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ยินดีอย่างยิ่งเลยครับผมครับ
0: ค่ะอาจารย์ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็ท่านนายกเคยพูดให้อาจารย์ฟัง
1: โอ้โหครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะพัทยาเป็นไงฝนตกไหม
1: ตอนนี้แหละฮะก็
0: เมื่อวานตกไหม
1: เมื่อวานตกนิดหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีช่วงวันสัปดาห์ที่แล้วที่มีตกหนักแล้วก็มีภาพข่าวออกไปที่ว่าน้ำท่วมเมืองหรือมีการทำคอนเทนต์อันนี้ก็ต้องขอแก้ข่าวเลยนะครับว่าคือเวลาฝนตกหนักพัทยาจะมีบางจุดนะครับที่เรียกว่ามีน้ำท่วมขังแต่ก็รอระบายแต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปปิดกั้นไม่ให้รถสัญจรนะครับแต่ก็จะมีบางคอนเทนต์เนาะบางทีเราเข้าใจแหละบางทีเขาต้องการยอดเรียกไลค์คือเขาเป็นภาพที่ว่าลงว่ายน้ำได้เลยจริงๆพอสังเกตจริงๆอ่ะจะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยท่วมไม่ถึงครึ่งล้อเลยแต่คือเขาลงไปนอนเองแล้วก็ถ่ายว่าเขาจมน้ำเลยประมาณนี้ฮะก็ขอแก้ข่าวใช่ใช่แต่จริงๆแล้วก็คือพอถ้าฝนหยุดตกสัก1ชั่วโมงเนี่ยครับน้ำก็จะระบายแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติครับผม
0: ค่ะตรงจุดที่เขาไปถ่ายมาตรงจุดไหนพัทยาใต้หรือเปล่า
1: ถ้าหลักๆตอนนี้นะครับที่ยังแก้ไขไม่ได้เวลามีน้ำท่วมลงมาจาก
0: เขาตะโลเขาน้อย
1: นะครับก็จะเป็นเขาตะโลใช่ครับเส้นเขาน้อยเนี่ยครับเพราะมันเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเหมือนทางด่วนของน้ำเลยครับเพราะมันเป็นทางไหลของน้ำที่ลงเขาลงมาครับแล้วก็จะมาอยู่ท่วมจุดที่เขาตะโลครับผมจะเป็นจุดที่ท่วมขังนะครับแล้วก็แยกสายสามตรงมุมอร่อยทางถนนสายสามพัทยาครับครับผม
0: เดี๋ยวเท่าไหร่ตกหนักๆโทรบอกอาจารย์นะเดี๋ยวดิฉันจะไปทำคอนเทนต์มั้ง
1: ใช่คร
0: ับ
1: อาจารย์
0: แล้วก็บอกนี่มันไม่ถึงเก่าดิฉันนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับโปร
0: ไปแก้ข่าวไปแก้ข่าวนะครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะมาคุยถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่ท่านนายกบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผมฝากโปรโมทงานนี้หน่อยนะปีนี้เราจัดนะ
1: ครับ
0: พัทยาอินเตอร์ฟิล์มเฟสติวัลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพัทยา International Film Festival ครับผม
0: ค่ะปีนี้เราจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: ครับครั้งนี้ก็จัดมาแล้ว3ครั้งนะครับส่วนปี2569เนี้ยเป็นครั้งที่4นะครับก็เพิ่งได้จัดงานไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็ได้รับผล
0: การตอบรับเยอะ
1: จากใช่จากเรียกว่าพุ่งกลับทั้งประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเป็นการให้มีความร่วมพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างคนทำหนังผู้ผลิตน
0: ัก
1: แสดงผู้กำกับเยาวชนและผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายนะครับให้เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับที่สำคัญคือเราต้องการใช้ภาพยนตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการนำเสนอพัทยาในมุมมองใหม่อย่างที่เรียนอาจารย์ครับท่านนายกเรามีแนวคิดมาตั้งนานแล้วครับอย่างที่เราทุกคนจะภาพจำเก่าๆว่าเมืองพัทยาคือเมืองอะไรเมืองซินซิตี
0: ้
1: เมืองกลางคืนเมืองไนท์ไรด์ก็เหมือนอย่างเช่นมีเรือรบอับราฮัมดินคอนเข้ามาทหาร 5,000 นายอาจารย์ก็น่าจะทราบข่าวเนอะเพราะว่าเป็นกระแสคอนเทนต์ไปทั่วประเทศไทยเลยใน
0: ช่วงอาจารย์เป็นคนไปทำข่าวเอง
1: เหรอคร
0: ับ เด็กๆไปเลย
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว่าคอนเทนต์นี้หือฮากันทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเรือลำนี้ไม่ได้เข้าฝั่งมาเกือบปีแล้วแล้วก็เป็นที่จับตามองทั่วโลกเพราะว่าเพิ่งปฏิบัติภารกิจสงครามจากอิหร่านถูกไหมฮะแล้วก็มีการที่ปล่อยข่าวหรือว่าเรือได้จมไหมแต่กันที่ก็มาปรากฏตัวอยู่ที่เมืองพัทยาของเราจังหวัดชลบุรีนี่ถือว่าเป็นการโฆษณา ที่เมืองพัทยาได้เต็มได้รับ impact คือได้รับผลดีอย่างมากที่ทั่วโลกเขาจับตามองเพราะว่าสื่อทั่วโลกได้สื่อมาถึงเรื่องนี้นะครับทีนี้จะเข้าแก๊ปเมืองพัทยาเรายังไงอย่างที่เราบอกว่าเบื้องต้นตอนแรกคนก็มองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเมืองเซ็กเมืองอะไรถูกไหม
0: คร
1: ับ ทีนี้คนก็มาทำคอนเทนต์ยืนใต้ต้นมะพร้าวเดี๋ยวบางท่านก็มีนักวิชาการที่ดังก็บอกว่าน้ำท่วมเมืองพัทยาแน่แต่ไม่ใช่น้ำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: คือ
1: แต่พอแล้วพอเรือรบมาจริงๆนะครับผมเองก็ดูเรื่องการท่องเที่ยวนะผมก็ได้สอบถามไปทางผู้ประกอบการภาคกลางคืนผิดคาดครับเขาไม่ได้ไปท่องเที่ยว walking street หรือซอย6หรือบาร์เบียเลยนะครับร้านนวดนี้ก็ไม่เข้านะครับแล้วเขาไปอยู่ในทหารนี่ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เป็นเด็กเจเนอเรชันใหม่นะครับเขาก็อยู่ตามห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลห้างเซ็นทรัลแล้วก็กระจายไปตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตลาดโลคอลแล้วก็มีไปเรียกว่าภาพที่ได้รับอิมแพคกับเมืองพัทยาสูงสุดว่าเมืองพัทยาเปลี่ยนไปแล้วคืออะไรก็คือเขาไปประสาทสัจธรรมใส่ชุดไทยเช่าชุดไทยเดินเที่ยวประสาทสัจธรรมไปเที่ยวสวนนงนุชไปอาบน้ำกับช้างเนี่ยครับคือการเป็นภาพนี้สะท้อนกลับมาเปลี่ยนกันเลยคือตอนแรกสื่อต่างประเทศเขาก็มองแล้วนะครับว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองเรื่องของไนท์ไลฟ์อะไรแต่กลายเป็นภาพที่ออกมานี่เป็นภาพกลางวันหมดเลยเป็นภาพที่เปลี่ยนแปลงมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ของเมืองพัทยาก็ถือว่าทางทีมผู้บริหารนี่ก็ได้รับผลดีจากการที่เรือรบมาท่องเที่ยวแล้วก็เสนอภาพกลับไปนะครับผมเนี่ยก
0: ็
1: ถือว่าโชคดีอย่างมากเลยก็เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อเมืองพัทยาที่จะมองว่ามีแต่ไนท์ไลฟ์ภาคคืนนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมครอบครัวนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นว่ามีโรงแรมระดับ5ดาวใหญ่ๆที่เตรียมจะเปิดอีกเป็นแนวแฟมิลี่ที่มาเปิดที่พัทยาตอนนี้ก็เป็นกลุ่มแนวนี้เยอะนะครับก็อย่างที่นายกเขาต้องการก็คือเราเที่ยวได้ทุกมิตินะครับก็อย่างที่สโลแกนของท่านนายกนะครับมาพัทยาเที่ยวได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานการแข่งกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีระดับโลกงานกอล์ฟ LPGA แล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยก็จะมีงานเทศกาลอีเวนต์ EDM ดนตรีระดับโลกก็คืองานTomorrowland ที่จะมาจากที่เขตพัทยาของเราเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็ยังไงพฤศจิกายนนี้ก็ขอโฆษณาไปก่อนเลยนะฮะก็จะมีงานแจ๊สนะครับช่วงต้นเดือนนะครับ6-7แล้วก็จะเป็นงานที่ทุกคนรอคอยทั้งประเทศนะครับงานพลุนานาชาตินะครับ27 และ 28พฤศจิกายนครับผม
0: ท่านรองส่งข่าวมาให้อาจารย์แล้วกันนะคะ
1: เดี๋ยวโปรโมทครับอาจารย์ฝากอาจารย์โปรโมทเลยนะครับ
0: ท่านดูเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมดังนั้นก็โอเคเลย
1: ดูท่องเที่ยวโดยตรงเลยครับครับผม
0: ถ้างั้นก็โอเคเลยเพราะว่าอาจารย์ทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็มีทั้งสื่อในมือทั้งวิทยุทีวีข่าวออนไลน์มีหมดดังนั้นท่านรอง
1: ก็มากเลยครับ
0: ท่านรองติดต่อมาแล้วกันนะคะ
1: ให
0: ้ท
1: ี
0: มงานบอกมาจานโปรโมทนี่ผมทีจานช่องเด็กมาถ่ายนี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยเราคุยกันได้อ่ะเราย้อนกลับมาเรื่องฟิล์มนะคะ
1: เรื่องฟิล์มต่อครับ
0: วัตถุประสงค์ของการจัดงานฟิล์มเนี่ยคืออะไรวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: ครับวัตถุประสงค์เลยนะครับคือเราต้องการใช้ภาพยนตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เข้มแข็งนะครับเพื่อสอดคล้องกับแนวทางของเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกนะครับและที่สำคัญเนี่ยครับเราจะที่ท่านนายกวางกรอบไว้เนี่ยพอเราได้ชิงรางวัลยูเนสโกคือเราจะเสนอตัวเราปี2570เนี่ยให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ก็คือ City of Film เนี่ยก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับคือสรุปง่ายๆนะฮะก็คือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับ
0: เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวถูกไหมคะ
1: ถูกต้องครับใช่เลยครับอาจารย์เพื่อให้เมืองพัทยาเนี่ยประชาสัมพันธ์ว่าเป็นฟรีมดิสทิเนชันเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งทะเลเมืองชุมชนวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์รู้ครับพอเราตรงนี้เราดูหนังเรื่องซีรีส์เกาหลีถูกไหมครับเวลาเราดูเราก็อยากจะไปดูที่พระเอกเขาเจอกันที่ไหนกับนางเอกเราตามรอยซีรีส์แล้วไม
0: ่
1: ว่าจะปูซานจะโซนะครับตอนนี้เมืองพัทยาของเราเนี่ยเราบริบทของพื้นที่เมืองเราคล้ายๆปูซานอยู่แล้วเป็นเมืองติดทะเล
0: เ
1: รามีโรงแรมเรามีถนนหนทางแล้วเราใกล้สนามบิน
0: คือ
1: ความพร้อมเราพร้อมมากๆนะครับก
0: ็
1: คือที่เราก็อยากจะผลักดันในขั้นที่ผมเรียนอาจารย์ไปเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราปรับภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีฬางานอีเวนต์ระดับโลกเราก็อยากจะใช้เมืองพัทยาเราเนี่ยให้เป็นเมืองภาพยนตร์ นะครับเพราะถ้าเราทำได้แล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนนะครับเพราะทุกคนก็จะได้ผลประโยชน์นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลมาเที่ยวตลอดทั้งปีไม่ต้องมานั่งรอหน้าไฮซีซั่นหรืออะไรครับ
0: มาสักครู่นี้ท่านพูดถึงเรื่องราวของยูเนสโกถูกไหมคะเราพยายามที่จะผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของยูเนสโกเล่าให้ฟังตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเข้าใจกันสองคนคุณผู้ฟังไม่เข้าใจ
1: ครับก็คือเรื่องของยูเนสโกนะครับเมืองสร้างสรรค์นะครับอย่างตอนนี้ประเทศไทยเราอ่ะยังไม่มีจังหวัดไหนที่ได้รับเมืองด้านนี้เลยนะครับถ้าอย่างกรุงเทพอย่างยกตัวอย่างนะครับจะได้เรื่องของการออกแบบนะครับอย่างสุพรรณบุรีนี่จะเป็นเรื่องของเพลงนะครับแล้วก็เพชรบุรีนี่จะเป็นเรื่องของอาหารผมจำไม่ได้อีกจังหวัดอะไรบ้างนะครับประมาณสัก9จังหวัดที่เราของประเทศไทยเราเนี่ยได้รับรางวัลยูเนสโกและส่วนใหญ่ก็จะเป็นของด้านของร้านเรื่องของอาหารนะคร
0: ับ
1: กับภูเก็ตก็อาหารภูเก็ตน่าจะอาหารด้วยนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเป็นออกแบบนะครับถึงเนี้ยพอเมืองพัทยาเราก็เริ่มท้าทายแล้วเพราะว่าเราอยากจะใช้เมืองพัทยาเราเนี่ยเสนอเพื่อเข้าชิง เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกปี2570เนี่ยนะครับเพื่อที่อย่างที่เราเรียนกันต้นนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเราจะต้องการจะพัฒนาให้เมืองเรามีความพร้อมเพื่อที่จะรองรับหลายๆด้านแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่นะครับที่เมืองพัทยาของเราเนี่ย เรียกว่ารายได้หลักมันคือภาคของการท่องเที่ยวอยู่แล้ว 80% นะครับอาจารย์ก็เลยถือว่าเราต้องการที่จะได้รางวัลนี้เพื่อที่จะเป็นการการันตีเพื่อที่จะมาเป็นพัทยา City of Film ครับ
0: คิดว่าเมืองพัทยามีความพร้อมทุกด้านใช่ไหมคะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เราต้องความพร้อมไหมเรามีความพร้อมครับแต่จะบอกเลยว่าพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วไหมอาจจะยังนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นกระบวนการของการพัฒนาที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนนะครับเพราะว่าจุดแข็งพัทยาเราเนี่ยเราเป็นความเมืองนานาชาติมีโครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวมีบุคลากรและผู้ประกอบการจำนวนมากมีสถานที่ที่มีความหลากหลายอันนี้นะครับเป็นจุดแข็งของเรานะครับสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาคือเรื่องของระบบนิเวศด้านภาพยนตร์ให้ครบวงจรมากขึ้นตั้งแต่การพัฒนาคนที่จะเตรียมมารองรับในการที่สมมติมีการถ่ายขนาดใหญ
0: ่
1: เข้ามาในพื้นที่นะครับก็ต้องมีโน้ตฮาวให้กับคนในพื้นที่ของเรา
0: ครับ
1: บุคลากรแรงงานที่จะรองรับจุดนี้นะครับเพื่อให้คนการให้คนทำหนังและสนับสนุนการทำสนับสนุนการสร้างตลาดและระดับเครือข่ายนานาชาตินะครับเพราะเป้าหมายของเราคือรับว่าพัทยานอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเรายังอยากให้เป็นทั่วโลกนึกถึงพัทยาในเรื่องของเมืองแห่งภาพยนตร์เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์และเป็นเมืองที่พร้อมต้อนรับคนทำหนังจากทั่วโลกด้วยครับครับผมแต่ในส่วนนี้ก็ต้องขออาจารย์แนะนำอีกนิดหนึ่งในเรื่องของว่าเราทำเองคนเดียวลำพังไม่ได้ในเมืองพัทยานะครับก็ต้องมีหน่วยงานที่จะมาช่วยขับเคลื่อนของเราในเรื่องของการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของเรานะครับพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้กำกับผู้ผลิตนักแสดงนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นสร้างฟิล์มอีโคซิสเต็มให้กับเราเป็นอย่างมากนะครับโดยหน่วยงานหลักที่จะซัพพอร์ตให้เรานะครับก็จะเป็นเมืองพัทยานะครับแล้วก็อปท.นะครับพ
0: ั
1: ทยาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
0: ค่ะ
1: สำนักงานส่งเสริมและการจัดประชุมราชการทีเซฟนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนี่ยครับก็เรียกว่าทำงานกันหนักนะครับเพราะว่าอย่างตอนแรกพวกเราเริ่มทำโครงการนี้กันมาทุกคนไม่เข้าใจทำแล้วเขาได้อะไรชุมชนได้อะไรทำไมเราต้องทำอะไรประมาณนี้นะครับคือพอตอนนี้เราเริ่มทำแล้วก็เรามีการสัมมนามีการให้อบรมให้ความรู้แล้วก็ให้เขามองภาพเห็นเราใช้ภาพว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราได้รางวัลตรงนี้มาแล้วแล้วก็มีลงเรียกว่ากองถ่ายจากทั่วโลกพุ่งเป้ามาที่เราและหนังที่สามารถที่ออดแอร์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังในNetflix ในแอปพลิเคชันครับเราคือเราส่งเสริมหมดนะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมการทำหนังในทุกๆด้านนะครับก็คืออยากให้เขาเรียกว่าตอนนี้เราก็เตรียมทำให้เราเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสในการอำนวยความสะดวกให้กับกองถ่ายทั่วโลกนะครับเพื่อที่เราอยากจะใช้ตัวเนี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนในการเศรษฐกิจตัวต่อไปของเมืองพัทยาของเราคร
0: ับ อาจารย์มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่อเมริกานะคะ
1: ครับอาจารย์
0: เขาไปปักหลักอยู่ที่นั่นตอนนี้เขาทำรายการให้กับช่อง8อเมริกาซึ่งสารคดีของอาจารย์เนี่ยเคยไปฉายที่นั่นแล้วคนดูไปทั่วโลกเลยนะคะ
1: ครับอาจารย์
0: เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะให้เขามาถ่ายทําที่นี
1: ่โอ้ขอบคุณมากเลยครับจริงๆถ้าเกิดเขามาถ่ายจริงๆนี่อยากจะแนะนําอาจารย์เลยนะฮ
0: ะ
1: ตอนนี้ที่เป็นงานที่จับตามองในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือ2งานนี้เลยนะฮะก็คืองาน อินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊ส
0: งานแจ๊สกับงานพลุ
1: จริงปกติงานแจ๊สเราจะจัดเดือนธันวาคมแต่ในเรื่องที่เราประเมินกันแล้วว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นงานชนกันหลายงานมากที่มันพุ่งมาจากที่พัทยาเราก็เลยเอางานแจ๊สเลื่อนมาจากต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วก็งานพลุเนี่ยครับสีสันเลยครับคน 300,000 คนอยู่เต็มหน้าหาดพัทยาตรงนี้ผมว่าน่าจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็น่าจะได้เขาจะน่าจะได้ผลประโยชน์อะไรไปเยอะเลยครับ
0: อันนี้อาจจะต้องให้ทีมงานอาจารย์ช่างภาพอาจารย์ไปถ่ายก่อนแล้วก็เขาจะกลับมาอีกทีหนึ่งต้นปีหน้าเพราะว่าเขากลับมาแล้วแล้วเขาเพิ่งไปไง
1: คือ
0: ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องฟิล์มตอนนั้นอาจารย์ยังไม่มีข้อมูลเรื่องฟิล์มแต่ตอนนี้อาจารย์มีแล้วอาจารย์เขียนสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มไว้นะคะทำเป็นสารคดีออกวิทยุไปขอดูรายละเอียดที่พี่ดาอาจารย์ส่งไปให้พี่ดาแล้วนะคะ
1: อาจารย์
0: หรือว่าจะให้ส่งตรงให้ท่านรองเดี๋ยวท่านรองบอกเลข
1: ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะขอคอนแทคอาจารย์
0: ได้เดี๋ยวคุยกับท่านหลังใหม่ได้
1: ใช่ใช่อย่างนั้นดีกว่านะฮะ
0: ได้จะได้ไม่ต้องผ่านใครนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: ไม่เป็นไร
1: เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่
0: อาจารย์รับ
1: สภาให้กับเมืองพัทยาของเราร
0: ับปากกับท่านนายกไว
1: ้โอ้ขอบพระคุณมาก
0: ท่านนายกท่านฟังหน่อยได้ท่านฟังงั้นได้ไม่เป็นไรรับฝากไม่ใช่แบงค์แต่รับฝากนะคะ
1: ครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลย
0: คืออย่างนี้
1: ก็น่าจะให้ข้อมูลให้อาจารย์ได้ครบถ้วนดีนะฮะ
0: อาจารย์มองว่าเวลาเขายกกองมาหรือเวลาสิ่งที่อาจารย์พูดตลอดเวลาคือการที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นชาวต่างประเทศหรือคนไทยก็แล้วแต่คนในพื้นที่เนี่ยได้ครบทุกคนตั้งแต่โรงแรมที่พักเด็กยกกระเป๋าแม่ครัวคนขายผักคนขับรถทุกคนได้หมดเลยเด็กเสิร์ฟทุกคนได้หมดถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์มองภาพรวมเนี่ยว่าในเมื่อทุกอย่างทุกคนได้หมดเศรษฐกิจมันจะต้องดีขึ้นและถ้ากองถ่ายของอเมริกามาถ่ายที่เมืองพัทยาจะมุมไหนก็แล้วแต่เหอะจะเป็นกองเล็กหรือกองใหญ่ก็แล้วแต่แต่นี่คือ This is Thailand ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ
0: พัทยาซิตี้โอ
1: ้
0: น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ม
1: ัน
0: น่าสนใจนะเดี๋ยวเราจับมือเดินไปด้วยกัน
1: ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังให้ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยว่าปี70เราจะก้าวขึ้นไปอ่ะ
1: ครับผมก็นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ผมก็ขออยากเชิญชวนนะครับทุกคนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัทยาซิตี้ออฟฟิล์มนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ภารกิจของเมืองพัทยาเพียงเดียวแต่เป็นโอกาสของคนพัทยาทั้งเมืองแล้วก็เรียกว่าคนของทั้งประเทศด้วยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเขามา
0: เราได้คุณก็ได้อะ
1: เมืองไทยแล้วถูกต้องครับเพราะยังไงลงสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแลนดิ้งเขาก็มาเข้าเมืองเราสุดท้ายเขาไม่มาอยู่พัทยาเรา4-5 วันหรอครับเขาอยู่ 2-3 วันเดี๋ยวเขาต้องไปกรุงเทพบ้างไปเที่ยวชาชิงเซาไประยองคือตอนนี้เราก็พยายามกระจายให้เที่ยวรอบจังหวัดของเราเราก็จะได้จงมือไปด้วยกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เป็นโอกาสของคนพัทยาทั้งเมืองแต่เราต้องการให้ภาพยนตร์เนี่ยเป็นมากกว่าความบันเทิงแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองพัทยาครับอาจารย์ครับอย่างยั่งยืน
0: หวังว่าเราจะได้คุยเรื่องราวดีๆแบบนี้กันอีกเดี๋ยวอาจารย์ฝากเบอร์ไว้ที่ทีมงานหลังใหม่แล้วเดี๋ยวเราติดต่อกันแล้วก็เดี๋ยวพักพวกอาจารย์จะมาถ่ายทำอะไรอาจารย์โทรหาท่านรองส
1: ่
0: วนงานพลุกับงานแจ๊สเดี๋ยวอาจารย์ให้ทีมงานไปถ่าย
1: โอเคขอบพระคุณมากๆ
0: แล้วเดี๋ยวเอาไปออกช่อง8อเมริกา
1: โอ้สุดยอดครับอาจารย์ขอบพระคุณ
0: เพราะถ้าออกช่อง8ได้มันก็คือเท่ากับทั่วโลกแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับอาจารย์นี่แหละคร
0: ับ เรา
1: ต้องการ
0: เราจะได้จับมือเดินไปด้วยกัน
1: เราจะคีย์บอร์ดกิ้งฮะเดินด้วยกันครับอาจารย์ครับ
0: ฝากความรู้ถึงไปถึงท่านนายกด้วยนะคะ
1: ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: รองนายกเมืองพัทยาคุณดำรงเกียรติพินิจการมาคุยถึงเรื่องราวของพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่กำลังจะผันตัวเข้าไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกในปี2570เรามารอฟังข่าว

ีกันก็แล้วกันนะคะเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนมาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะการแข่งขันในAmazing Thailand พัทยามาราธอน2026เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในวันที่26ถึง

0: ถึง25กันยายน2569เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาผู้เข้าแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรรอบเบียบีพร้อมเสื้อที่ระลึกและระยะทาง 4.5 กิโลเมตรรอบเบียบีณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาวันที่24ถึง26กันยายน2569เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาผู้เข้าแข่งขันระยะทาง42กิโลเมตรและระยะ21กิโลเมตรรอบเบียบีพร้อมเสื้อที่ระลึกณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 5:45 นาทีปล่อยตัวระยะ10กิโลเมตรเวลา 6:25 นาทีปล่อยตัวประเภทวีลแชร์ระยะ 4.5 กิโลเมตรเวลา 6:30 นาทีปล่อยตัวระยะ Family Run 4.5 กิโลเมตร0.700ถึง 8:30 นาทีมีพิธีมอบรางวัลวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569 3:30 นาทีปล่อยตัวมาราธอนระยะ42กิโลเมตร5:10 นาทีปล่อยตัวฮาฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตร7:30 นาทีถึง10:00 นพิธีมอบรางวัลผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลตามประเภทของการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจพัทยามาราธอนหรือเว็บพัทยามาราธอน .com เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนพักตรงนี้ครู่เดียวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ไม่อยากจะพูดถึงฝนเลยพูดหน่อยก็ได้ฝนจะตกอีกแล้วคุ้มใจไหมเนี่ยคือฟ้าเนี่ยครึ้มตลอดเลยนะคะ ดิฉันถามไปทางพี่ใหญ่ของเราทางอุบลราชธานีถามว่า

0: ฝนตกไหมก็ตกทุกวันเหมือนกันแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองอะนะคะตอนนี้ไปคุยเรื่องการแพ้ยากับดวงตาว่ามันมีอะไรกันบ้างไปคุยกับศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีอาจารย์นัทและผู้ฟังทุกท่านด้วยคร
0: ับ ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการคุณป้าท่านหนึ่งถามอาจารย์มาอาจารย์หมอหล่อไหมบอกหล่อมากเขาบอกว่าเสียงเพราะคุณป้าแฟนรายการเขาบอกเสียงเพราะพูดเพราะหล่อไหมอาจารย์บอกหล่อมากขาวหล่อยิ้มหวานเลยแหละป้าอย่าเห็นนะป้าเห็นแล้วหลงรักเลยเนี่ยเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนละโรงพยาบาลเดี๋ยวป้าจะไปธรรมศาสตร์ขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยดีดีดีดีนะคะนี่คุยถึงเรื่องนี้หน่อยอาจารย์หมอคือเรื่องคนที่แพ้ยานะคะแพ้ยามากๆเนี่ยคือเห็นอาจารย์หมอพูดแวบๆอ่ะแต่ว่าคือดูไม่ทันไงแต่เห็นแล้วล่ะเห็นอาจารย์หมอพูดแวบๆเรื่องการแพ้ยาแล้วมันเกี่ยวกับดวงตาด้วยอาจารย์หมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมมันแพ้ยาแล้วมันลามไปถึงดวงตาหรือยังไงเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยสิคะ
1: ครับก็จริงๆอาการแพ้ยาเนาะก็เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งทางการแพทย์นะครับเนาะยามีประโยชน์แต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยาบางกลุ่มเนี่ยที่อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงบางครั้งเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ที่แพ้ยานั้นตาบอดหรือบางคนเสียชีวิตเลยก็มีนะครับผู้ฟังหลายท่านรวมทั้งอาจารย์นัทคงเคยได้ยินคำว่าโรคสตีเวนจอห์นสัน
0: เคยได้ยิน
1: ก็คือเป็นภาวะที่เกิดการแพ้ยาอย่างรุนแรงพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังแล้วก็เยื่อบุส่วนต่างๆของร่างกาย
0: ทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: รวมในคอในจมูกรวมทั้งที่ดวงตาด้วย
0: นะครับค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเราจะเจอบ่อยในคนที่แพ้ยากลุ่มที่เรียกว่ายาแก้อักเสบหรือยาฆ่าเชื้อนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มยาซัลฟาหรือยากันนะครับหรือเนี่ยพวกนี้เนี่ยพอคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยแพ้ยาหรือเปล่าเวลาสมมุติว่าเรามีเหตุจำเป็นต้องรับประทานยากันชักหร
0: ือ
1: ยาฆ่าเชื
0: ้
1: อยาปฏิชีวนะเนี่ยครับก็ต้องคอยสังเกตอาการด้วยเหมือนกันว่าพอหลังจากที่เรารับประทานยาไปนะครับหรือได้รับยาฉีดไปแล้วเรามีอาการแบบเจ็บในคอตาแดงแสบตาเคืองตาเนี่ยหรือว่ามีไข้รู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เป็นอาการเริ่มต้นเลยครับ
0: เริ่มต้นแพ้ยา
1: ใช่ครับที่จะบอกถึงการแพ้ยาซึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นภายในหลักชั่วโมงนะคร
0: ับ
1: เกิดอาการปฏิกิริยารุนแรงกับเยื่อบุทั้งในคอในจมูกดวงตาหรือตามผิวหนังนะครับพวกนี้เนี่ยตามผิวหนังก็อาจจะเห็นเป็นผื่นแดงหรือเป็นตุ่มน้ำพองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจ็บคอกินอาหารกินน้ำลำบากแล้วก็ดวงตาเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็จะตาแดงแสบตาแล้วก็จะรู้สึกเคืองตาพวกนี้เนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นของอาการที่เราเรียกว่าภาวะสตีเวนจอห์นสัน
0: ค่ะ
1: อันนี้กับคนที่ไม่เคยมีอาการเพราะฉะนั้นยากลุ่มที่จะทำให้เกิดการแพ้ได้บ่อยๆกรณีนี้ก็คือยากันชักกับยาฆ่าเชื้อกลุ่มซัลฟาเพราะฉะนั้นหากท่านไม่เคยมีอาการเวลาจะได้รับยากลุ่มนี้ก็ต้องสังเกตอาการตัวเองนิดนึงถ้าม
0: ี
1: อาการว่าเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือรีบไปพบคุณหมอ
0: รีบเลยนะอย่าใจเย็นต้องรีบเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าโรคลุกลามรุนแรงมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ถึงขั้นตาบอดอย่างถาวรนะ
0: โอ้โห
1: จะต้องนอน ICU กันเป็นเดือนๆเลยนะครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ครับรวมทั้งถ้าใครมีประวัติการแพ้ยาอยู่แล้วอันนี้ยิ่งสำคัญมากเลยครับเม
0: ื
1: ่อไรที่มีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องได้รับยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เรารู้อยู่ว่าเราแพ้เนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ต้องรีบบอกคุณหมอหรือเภสัชไว้เลยครับว่าถ้าจะให้ยาเนี่ยอยากให้ยากลุ่มนี้เพราะว่าอาจจะทำให้เราเกิดอาการสตีเวนจอห์นสันได
0: ้อาจารย์หมอคะอันนี้อาจารย์ถามเรียนถามแบบคนไม่มีความรู้เลยนะตอนนี้ยาซัลฟาเนี่ยเขายังจำหน่ายกันอยู่เหรอคะหรือว่าเขายังให้คนไข้อยู่เหรออ
1: ๋อยังให้คนไข้อยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การ

0: แพ้เนี่ยเราไม่ได้เจอทุกคน
1: คะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะเจอโอกาสแค่ประมาณไม่ถึง 1% แต่ว่ายายังมีประโยชน์ในการใช้ในการรักษาโรคและก็ในการฆ่าเชื้อรวมทั้งอย่างยิ่งอาจจะมียาที่มีพัฒนาการต่อจากยาซัลฟาก็คือเป็นยากลุ่มเดียวกันซึ่งก็อาจจะมีโอกาสแพ้ได้นะครับแต่ว่ายังมีความจำเป็นทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเลยยังเป็นมียาที่มีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องระมัดระวัง
1: ก็คือหมายความว่ายาซัลฟาเนี่ยมันอาจจะแปรรูปไปเป็นยาตัวใหม่แต่มันก็ยังมีซัลฟาร่วมอยู่ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์หมอหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ายากลุ่มใหม่ๆเนี่ยอาจจะส่วนที่ทำให้เกิดการแพ้
1: ค่ะ
0: เหมือนซัลฟาได
1: ้ค่ะยาซัลฟานี่สมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีคนข้างบ้านเนี่ยทานซัลฟาซัลฟาซัลฟาเนี่ยแล้วแม่กับยายที่บ้านเนี่ยเขาไม่ให้เราทาน
0: ใช่เพราะกลัวเขาคงเคยมีประสบการณ
1: ์อ๋อเขาคงกลัวเราก็จำได้เลยว่ามันชื่อเนี้ยห้ามทานนะ คือไม่รู้นะว่ามันรักษาอะไรไงตกลงมารักษาอะไร
0: ก็เป็นยาฆ่าเชื้อครับอย่างเช่น
1: ยาฆ่าเชื้อติดเชื้อเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับติดเชื้อเจ็บคอเป็นแผลอะไรพวกเนี้ยบางท
1: ี
0: การใช้ยาซัลฟาเพราะว่าก็ยังสามารถฆ่าเชื้อได้นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทานซัลฟาแล้วต้องเป็นเจอครับเจอเป็นแบบไม่อาจจะไม่ถึง 1% ด้วย
1: ค่ะค่ะมันตัวเดียวกับอะม็อกซี่หรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่ครับคน
1: ไม่ใช่นะคนละตัวนะคนละตัวกับเพนิซิลลินคนละตัวกับอะม็อกซี่คนละตัวหมดเลยเนี่ย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนอกจากตัวซัลฟาแล้วบางทีมันมียากลุ่มอื่นที่อาจจะมีการไขว้กันและกันอย่างที่ว่าครับอาจารย์เช่นยาอย่างเงี้ยยาขับปัสสาวะบางชนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยมีประวัติการแพ้ยาซัลฟานี้ต้องบอกคุณหมอหรือเภสัชทุกครั้งเลยนะฮะว่าเรามีประวัติการแพ้
1: คือเดี๋ยวเนี่ยเขาทุกครั้งที่เขาจะจ่ายยาโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะถามว่าคุณแพ้ยาอะไรไหม
0: ใช่แล้วเพราะว่าสำคัญมากครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายมากกว่าโรคที่เป็นอยู่ตอนต้นที่พัก
1: ค่ะ
0: พยาบาล
1: เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ฉีดยาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีนะแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็แจ็คพอตนะก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะก็ไปโรงพยาบาลคือไม่ถึงกับแอดมิดนะไม่ได้แอดมิดแต่ก็เป็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแหละแล้วก็คุณหมอก็ให้ยามาตัวหนึ่งมันไม่ใช่ยาซัลฟานะแต่ว่ามันเป็นยาอีกตัวหนึ่งอ่ะก็ปรากฏว่าอาจารย์แพ้ผลข้างเคียงของมันไม่ได้แพ้คือที่รู้ว่าผลข้างเคียงของมันคือเดินเอาไปถามเภสัชหน้าบ้านแล้วก็ไปถามอาจารย์หมอนะคะท่านบอกอาจารย์แพ้ผลข้างเคียงของมันก็คือขอโทษนะฮะมันทำให้เราอาเจียนเยอะมากแล้วก็คลื่นไส้แล้วก็หัวออกแบบทั้งตัวเลยอะแล้วใจเต้นนะตึงตึงตังตึงตึงตัง
0: ใช่ครับอาจารย์คือที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงซัลฟาเพราะว่ามันเป็นตัวที
1: ่
0: ทำให้เกิดการแพ้รุนแรงที่สตีเวนจอห์นสันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการแพ้ยาอย่างที่อาจารย์นัดเล่าเลยมันเกิดยาได้เกือบทุกตัวเลยครับแล้วก็
1: อ๋อเหรอ
0: จะหลากหลายไม่ได้ถึงขั้นแบบผุพองเยื่อบุตาลอกแบบก็สตีเวนจอห์นสันแต่ว่าเช่นอาจารย์หักเมื่อกี้นี้ยากลุ่มเพนิซิลินหรืออะม็อกซิซิลินเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพ้ได้บ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดเป็นผื่นที่ผิวหนังอะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานยาหรือได้รับยาเข้าไปเนี่ยเราต้องสังเกตอาการผิดปกติเราด้วย
1: ค่ะ
0: จะไม่ได้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นสตีเวนจอห์นสัน
1: อ๋อนั่นน่ะสิมันน่ากลัวมากนะ
0: ใช่รวมทั้งยาหยอดตานะครับคือบางคนเนี่ยเวลามีตาแดงมีขี้ตาเนี่ยก็ไปหาซื้อยาใช้เองหรือแม้แต่คุณตาให้ยามาเนี่ยครับมันมียาบางชนิดนะครับชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อยาเนโอไมซินซึ่งผสมอยู่ในยาหยอดตาที่สำหรับคนที่เป็นตาอักเสบตาแดงนั่นแหละพอหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะหายแดงเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาแพ้ยาตัวเนโอไมซินครับแดงขึ้นนะฮะบางคนเปลือกตาบวมปิดลืมตาไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแม้แต่ยาหยอดตาเองนะครับถ้าหลังจากที่เราไปซื้อยามาหยอดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะการมันเหมือนมันแย่ลงนะครับแบบนี้เราก็อาจ

0: จะจำเป็นที่จะต้องรีบหยุดยา
1: แล้วก็รีบไปพบแพทย์เลย
0: หรือแพทย
1: ์แพทย์เฉพาะทาง
0: หยอดยาตัวนี้แล้วมันมีอาการอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าเกิดมันเป็นอาการจากการแพ้ยาเราจะได้รีบหยุดนะฮะคุณหมอหรือเภสัชจะได้แนะนำเราถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอาการแพ้ยาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นถึงสตีเวนจอมสันแต่อาจจะเป็นยาตัวอื่นที่มีการผิดปกติไม่ว่าจะกับดวงตาหรือกับระบบร่างกายอย่างที่อาจารย์ว่าจะขึ้นไส้อาเจียนเป็นผื่นขึ้นตามเนื้อตัวคันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งที่ดวงตาอย่างที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตาแดงเคืองตามากแสบตาอะไรเงี้ยอันนี้ลืมตาขึ้นเนี่ยอันนี้อาการรุนแรงอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะที่ต้องรีบให้การรักษาก่อนที่จะต้องสูญเสียดวงตาเพราะอาการแพ้ยารุนแรงเป็นไปได้ครับ
1: การแพ้ยาแล้วมันขึ้นไปที่ดวงตาเนี่ยถ้าไปหาหมอทันสามารถรักษาได้ไหมคะ
0: ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการแพ้แล้วก็ยาที่แพ้ด้วยนะครับถ้าสตีเวนจอห์นสันเนี่ยคุณหมอจะต้องรีบให้การรักษาแล้วก็อาจจะต้องรอดูว่ากระบวนการแพ้เนี่ยยังเดินหน้าต่อไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่บางครั้งไปหาคุณหมอเร็วแต่ว่ากระบวนการแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายดังนั้นเด็กเพราะฉะนั้นต่อให้คุณหมอบอกหยุดย
1: า
0: แล้วเริ่มให้การรักษาเนี่ยแต่กระบวนการที่เกิดการแพ้มันยังรันต่อเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะต้องช่วยเราดูแลอย่างที่บอกครับบางคนไปถึงเนี่ยคุณหมอต้องให้นอนโรงพยาบาลบางคนนอนอยู่ไอซียูเป็นเดือนๆก็มีนะสำหรับคนเนี่ย
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์หมอเคยเจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเคยเจอเลยครับผมเชื่อว่าคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ระดับหนึ่งเนี่ยต้องเคยมีประสบการณ์ในการเจอคนไข้แพ้ยาแล้วก็ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้แน่ๆครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการแพ้ยาถ้าดีที่สุดก็คือคุณต้องจำไว้ให้ดีว่าคุณแพ้อะไร แล้วถ้าทานอะไรเข้าไปแล้วเกิดมีปัญหาต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ย่าใจเย็นขอบคุณมากๆหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกเดี๋ยวจะส่งคำถามเรื่องต้อหินไปให้นะคะ
0: ยินดีครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะศาสตราจารย์อุทิคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์นะคะหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้เกียรติมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการแพ้ยานั่นคือสตีเวนจอห์นสันแล้วมันอาจจะลามไปถึงดวงตาได้ดังนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจเรื่องยาเนี่ยนะอย่าไปทานนู่นนี่นั่นเข้าไปเพราะว่าเวลาแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหมันรู้เรื่องขนาดดีฉันเนี่ยนะแพ้ผลข้างเคียงของเขานะไม่ได้แพ้ยานะมันเกิดจากผลข้างเคียงของยาเนี่ยอย่างแย่เลยอย่างแย่เลยดิฉันเป็นคนที่แข็งแรงมากนะอย่างแย่เลยคุณคิดดูแล้วกันนะคะดังนั้นฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story นะอยากคุยต่อจังเวลาไม่มีแล้วค่ะดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบๆกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโรงเรียนอัสัมชัญชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตได้แชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายจักรสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเรื่อง MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะกูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: มนตรีต่อไป
1: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
0: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอหรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศชนันท์กล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์กเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์

0: ตาของนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของประเด็นทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในลำดับที่แจ้ง
0: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาปทุมมารายงาน
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
3: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคกว่า90วัน
2: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
4: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิต คยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธี

0: ิจทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อ นำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงซาวโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการซาบัตจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตสร้างสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกุมในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
2: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสื่อสารพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่องตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้น ทนแด่ดู

0: วงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
2: ในพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายจ่ายค่าก่อสร้างโครงการก่อตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆและเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาคกว่าแสนสูบรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราด กาญจนบุรี

0: ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
1: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและหลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซไบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
3: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอด

0: ภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาหมัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
3: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
1: นายโฮเซ่รามอนอีกาซ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการ

ศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไสยรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์รายการ M15 โมนาสตี้ที่ประเทศตูนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมาโยลิแม็กซิโอลินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัฒน์ลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มE พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20สิบเอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทย
นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่

0: เข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
1: การแข่งขันในครั้งนี้เป็นประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยก็คาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280กว่าล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
0: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปภายในคาดนาครายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหะพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภัคคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกรธตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: 12นาฬิกา46นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่ง ทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยา

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ันดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจนะคะแล้วก็พี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะมาพบท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 GHz ค่ะ
1: วันนี้ดีใจมากนะที่เป็นอีกวันที่ได้นั่งอยู่กับสาวเสียงดี
0: วนมาเจอกันอีกคร
1: ั้งเพรา
0: ะว่าพี่พัชสุภัชรินติดภารกิจนะคะ
1: คือเสน่ห์และสีสันของทั่วทิศถิ่นไทยของเรานอกจากจะพาไปทั่วทิศถิ่นไทยแล้วเรายังพามาทัวร์ทั่วให้รู้จักกันทุกคนของถิ่นสวทเลยก
0: ็
1: เรามีผู้ดำเนินรายการ
0: เปลี่ยนกันมา
1: หน้าตาดีหลากหลายแล้วก็สามารถเข้ากันได้ในทุกคู
0: ่หน้าตาดีนี่คือคิดเอง
1: เฉพาะสุภาพสตรีนะฮะสุภาพบุรุษก็หน้าตาดีที่สุดเพราะมีอยู่คนเดียวนะครับ
0: ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็จะมีพี่ตีวรรณชัยอยู่ท่านเดียว
1: แต่ว่าผู้สนับสนุนเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยมีพร้อมพรัดแล้วก็มีเขาเรียกว่าพร้อมในทุกๆสถานการณ์จริงๆในแต่ละวันเราก็จะมีทีมงานนะครับที่แข็งขันแล้วก็มีความสามารถเนี่ยช่วยดูแลรับสายโทรศัพท์ช่วยตอบคำถามช่วยบริหารจัดการหลังบ้านเรานะก็วันนี้ไม่ได้เห็นรายชื่อทีมงานเนาะ
0: วันนี
1: ้แต่น้องอ้อน
0: น่าวันนี้ช่างเทคนิคนะคะก็จะเป็นคุณสวิตโสมนัสนะคะแล้วก็ในทีมออนไลน์นะคะที่ดูแลหลังบ้านของเราในเรื่องของออนไลน
1: ์
0: โซเชียลมีเดียนะคะก็จะเป็นพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: วันนี้เราไม่ได้มีมือรับสายโทรศัพท์แต่ว่าหมายถึงว่าไม่มีผู้ที่จะมาช่วยรับสายโทรศัพท์เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้มีสายโทรศัพท์นะวันอังคารวันน
0: ี้วันนี้พิเศษนิดนึง
1: พิเศษหน่อย
0: ประกันสังคมไม่ได้เข้าสายนะคะวันนี้เราก็เลย
1: ไม่เป็นไรยกยอดไว้ก่อน
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแล้วเรามีข้อมูลข่าวสารมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: ช่วงนี้บ้านเรากำลังเต็มไปด้วยการจัดมหากรรมสำคัญด้วยน้องอ้อเดี๋ยวจะมีโอกาสได้คุยกันเพราะว่าตอนนี้ก็จัดแก๊สเทคมหากรรมด้านพลังงาน 14-17 กันยายนตอนนี้จัดอยู่ที่บางนาเริ่มแล้วนะครับแล้วเดือนหน้าก็จะมีงาน IMF World Bank Annual Meeting จัดอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ศูนย์เศรษฐกิจเรียกว่าบ้านเราก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันอุ่นหนาฝากข้างเลยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่อยากจะเชิญทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีถ้าใครมีโอกาสนะครับแน่นอนครับเมืองไทยเรายังคงมีเสน่ห์และมีของดีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่จะเข้ามาบ้านเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องนำเสนอของดีเหล่านั้นผ่านรายการของเราเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นกันเหมือนเช่นฉากหลัง
0: ค่ะวันนี้ที่ไหนคะ
1: วันน
0: ี้บรรยากาศดีนะ
1: วันนี้ท้องทะเลแบบดูสงบเรียบง่ายแต่ผ่อนคลายนะ
0: จัดรายการ อยู่กลางแบบทรายหาดทราย
1: หาดทรายสวยจริง
0: ๆสีเก่าหลังเป็นทะเล
1: ทะเลนี่คือที่ตรังนะฮะไม่ได้มีผู้คนพลุกพล่านมากจังหวัดตรัง
0: ประเทศไทยเรานี่เอง
1: จริงนะครับที่ตรังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับว่าทะเลนี่สวยไม่แพ้กับเมืองหลักเลยแต่ว่าผู้คนน้อยกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใครอยากจะไปผ่อนคลายนะครับเงียบสงบนะครับที่นี่นะสิเกาเป็นเมืองเล็กๆเท่านั้นผู้คนก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ก็มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์นะครับใครที่อยากจะไปทริปสั้นๆนะฮะก็สามารถไปที่นี่ไปสัมผัสบรรยากาศนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นเมืองที่เที่ยวได้ง่ายๆไป2วัน1คืนก็ได้หรือจะไปนานกว่านั้นก็ไม่ว่ากันเพราะว่าในตัวเมืองนี่มีย่านเมืองเก่าและยังมีที่เที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากท้องทะเลและชายหาดนะครับธรรมชาติที่หลากหลายนะครับก็พลาดไม่ได้เลยใครที่ชอบหาดทรายแบบมีความสงบมีสีสันด้านอาหารการกินจังหวัดตรังนี่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องหมูย่างเรื่องของกินเยอะเลยน
0: ะ
1: แล้วเมืองเก่าก็มีความเป็นศิลปะมีความอาร์ตมีความสร้างสรรค์เรียกได้ว่าเที่ยวเมืองตรังทั้งทีเนี่ยก็ได้หลากหลายประสบการณ์นะครับก็เลยอยากจะชวนกันเที่ยวว่ากันว่าเมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขคนมีความสุขที่สุดโอ้โหนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมีไม่กี่จังหวัดแหละที่ได้แชมป์นี้ไปอย่างนครพนมมุกดาหารพะเยานี่ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเคยได้หรือเปล่าแต่ภาคเหนือน่านน่าจะเคยได้ครั้งหนึ่งนะ
0: พะเยาเหรอพะเยานี่อาจน่าจะยังนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่
1: นะเพราะว่าพะเยานี่เขาก็มีทุกอย่างเลยแล้วก็น้ำก็ไม่ท่วมเลยเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะมีบางพื้นที่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับท่วม
1: เหมือนน่านไม่รุนแรงเหมือนน่าน
0: ไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะคะ
1: ครับนั่นคือเสน่ห์ของจังหวัดในประเทศไทยของเรานั่นเองแล้วจังหวัดของท่านเป็นยังไงบ้างรายงานกันมาได้นะคร
0: ับ
1: ในเพจ Facebook ตัวนี้เราก็ไลฟ์แล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับฉากหลังเป็นสีเก่านั่นเอง
0: ค่ะรับฟังจากทางไหนนะคะรับฟังจากจังหวัดไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ คุณวัฒชัยพูดถึงเรื่องของทะเลดิฉันก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของทะเลนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการมีข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงทะเลบริเวณชายหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุรีเรื่องนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีที่ได้รับแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าพบการปล่อยน้ำเสียลงทะเลบริเวณชายหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับติดตามคุณภาพน้ำแล้วก็ติดตามผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างใกล้ชิดนะคะหากพบการกระทำผิดหรือว่าสร้างความเสียหายก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยค่ะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาระหว่างผู้รับจ้างภายนอกเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเสียของสถานีสูบน้ำเสียค่ะโดยติดตั้งปั๊มชั่วคราวแล้วก็สูบระบายน้ำจากระบบโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมงานล่วงหน้าภายหลังทราบเหตุนะคะองค์การจัดการน้ำเสียก็ได้สั่งยุติการสูบระบายน้ำแล้วก็หยุดงานทันทีพร้อมกับจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเสียชั่วคราวให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมค่ะขณะที่ทางเทศบาลเมืองชะอำนะคะก็สั่งให้ระงับการดำเนินการและมอบหมายฝ่ายนิติดำเนินการตามกฎหมายค่ะส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดชะอำเหนือหาดชะอำกลางแล้วก็หาดชะอำใต้นะคะก็พบว่าน้ำทะเลมีสีและกลิ่นที่ปกติไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดไม่พบสัตว์น้ำลอยหัวหรือว่าตายนะคะแล้วก็ผลตรวจวัดเบื้องต้นทั้งอุณหภูมิค่าความเป็นกรดด่างความเค็มและออกซิเจนละลายน้ำก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลพุทธศักราช2564ประเภทที่4เพื่อการนันทนาการรวมทั้งไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังต้องรอผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะยืนยันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการค่ะโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็จะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับดำเนินการตามกฎหมายและกำหนดมาตรการการป้องกันนะคะหากพบผลกระทบก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนั่นเองค่ะนี่ก็มีข่าวมานะคะมีการออกมาแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงทะเลแต่ว่าเรื่องนี้ก็คลี่คลายแล้วนะคะ
1: เรื่องน้ำนี่ไม่ได้นะ
0: มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนาะ
1: ครับผมใช
0: ่ก็ต้องตรวจสอบ
1: ฉายภาพทะเลไปอยู่หลังของเราเนี่ยเราคงไม่อยากเห็นท้องทะเลไทยซึ่งมีเสน่ห์ติดระดับโลกและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อจะมาทะเลไทยเนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกผิดหวังกับความเสื่อมโทรมนะแล้วก็ความเสียหายของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำเสียเนี่ยก็แหมช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะเราก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำที่มันไหลออกมาจากคลูคลองเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่คิดอะไรไงน้องอ้อมอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกคงจะอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย
0: มัน
1: ค
0: ่
1: อยๆไหลไปรวมกันทีละนิดทีละหน่อยแล้วสุดท้ายปลายทางอยู่ทะเลเลยน
0: ะ
1: มันไม่ได้จบแค่นั้นนะ
0: แล้วมันซึมลงดินบางทีมันส่งผลกระทบต่อพวกพืชผลต่างๆด้วยนะคะ
1: นะครับพอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะพูดเรื่องพลังงานสะอาดไม่ได้เพราะเรากำลังอยู่ยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องงานแก๊สเทค2026นี่นะปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็รวมเอาผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกผู้ผลิตพลังงานพัฒนาพลังงานสะอาดทั้งก๊าซธรรมชาติทั้งไฮโดรเจนทั้งพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เข้ามาถกกันแล้วก็มาคุยกันว่าเราไทยเราพอจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นผู้ที่จะช่วยผลักดันความร่วมมือเหล่านี้อย่างไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สร้างพาร์ทเนอร์ชิพกันหรือว่าสร้างความร่วมมือกันเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะฮะโดยที่ในปีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเราจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไทยเราต้องการจะเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในหลายๆด้านพลังงานนั้นคือต้นตอสำคัญที่จะนำมาสู่ความเจริญทุกเรื่องราวเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่การใช้พลังงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีงานแก๊สเทคนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่จะทำให้ฝันของเรานั้นเป็นจริงนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็มีดีลบางอย่างนะครับก็คือ เป็นการประกาศครับว่าคำว่า Bangkok Dialogue ก็คือเป็นปฏิญญาร่วมกันที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นปณิธานที่ตั้งร่วมกันในรูปแบบของเอกสารหลายๆฝักหลายฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันเซ็นมาร่วมกันตั้งปณิธานว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดไปด้วยกันนะครับอย่างเป็นระบบนะไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นแต่จะเป็นการเชื่อมโยงไปทั้งอาเซียนเลยนะฮะในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานในรูปต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าเดี๋ยวคงจะได้มาเล่าต่อว่าBangkok Dialogue นั้นเป็นอย่างไรหน้าตาแบบไหนนะฮะหลังจากงานสิ้นสุดลงคงจะได้มีรายละเอียดมากกว่านี้นะแต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องเอาใจช่วยต่อไปในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงนี้นะครับกับงานด้านพลังงานช่วงนี้นะครับน้องอ้อมีโอกาสได้ไปบ้างไหมครับหรือว่าย
0: ังไม่ได้ไปเลยค่ะแต่ก็ยังอยากจะไปอยู่ต้องหาเวลาไปนะคะ
1: ครับนั่นแหละครับก็เอาใจช่วยกันแล้วเดี๋ยวคงจะได้เป็นเจ้าภาพอีกงานหนึ่งคืองานการเงินปีหน้าโอ้โหงานด้านเศรษฐกิจงานใหญ่เลยเดือนหน้าขออภัยครับขออภัยครับเดือนหน้านี่เองใกล้แล้วถึงแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีรายงานด้านการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรด้านด้านพลังงานนะครับก็ก่อนจะไปถึงว่าเราเปลี่ยนผ่านพลังงานไปอย่างไรในปีที่เราต้องประสบกับราคาน้ำมันแพงราคาพลังงานแพงแบบนี้เนี่ยมันก็พูดถึงพลังงานทางเลือกกันค่อนข้างเยอะเลยนะช่วงน
0: ี้ใช่ค่ะพูดเมื่อสักครู่พี่ตีก็พูดถึงเรื่องพลังงานใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะคะก็เป็นความคืบหน้าค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะออกมาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนะคะสำหรับล้าน 500,000 ครัวเรือนโดยรัฐค่ะจะเตรียมอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเดือนหน้าแล้วนะคะค่ะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะจะดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของระบบโซล่ารูฟท็อปตั้งแต่แผงเซลล์แสงอาทิตย์นะคะอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ขั้วต่อแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมค่ะโดยมอบหมายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.กำกับให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะก็ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเขามีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามากำกับนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลต้องการใช้โครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นโอกาสสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศค่ะตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งนะคะตู้ไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศนะคะส่งเสริมการผลิตและการจ้างงานรวมถึงเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยโดยมุ่งให้โซล่ารูฟท็อปของครัวเรือนไทยเนี่ยมีทั้งมาตรฐานมีความปลอดภัยและยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยนะคะความคืบหน้าของโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อปนะคะ
1: รอมานานนะโซล่ารูฟท็อปเมื่อก่อนนี้รูฟท็อปนี้ต้องซื้อราคาแพงแล้วไหนจะขออนุญาตขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็มีการปลดล็อกให้ครัวเรือนให้คนที่ประกอบกิจการไม่ต้องใหญ่มากก็สามารถที่จะเข้าถึงรูฟท็อปได้ด้วยโอ้โหดีจังเลยนะฮะนี่คือเส้นทางของเราและพอมองในภาพรวมเนี่ยทางกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มียุทธศาสตร์ที่จะคอยกำกับอีกทีนึงเพื่อจะให้มั่นใจว่าเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างแน่นอนนะครับ EGAT Strategic Response นะครับเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโดยไม่ลดทอนความมั่นคงของประเทศนะครับโดยมุ่งเน้นที่จะให้คนไทยเนี่ยหันมาใช้นวัตกรรมพลังงานอย่างโซล่ารูฟท็อปที่น้องอ้อเล่ามาสักครู่วันนี้คือหนึ่งละหนึ่งเรื่องที่จะเห็นรูปธรรมแน่นอนมีการปลดล็อกมีการลดราคาต้นทุนก็จะต่ำลงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำในเขื่อนอันนี้เราพูดกันมานานแล้วเขื่อนสิรินธรของอุบลราชธานีก็มีแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นการเรียกได้ว่าผลที่เป็นรูปธรรมหรือว่าการผลิตที่มันสามารถสร้างผลผลิตได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเอามาใช้ได้จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางกฟผ.เขามองว่าต้องเอาให้ได้คือยังไงเนี่ยต้องให้แล้วเสร็จสักทีนึงเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้านะครับก็คือว่าในส่วนของเขื่อนขออภัยครับเขื่อน ขื่อนอุบลราชอ๋อเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี2เขื่อนเลย2จังหวัดนะครับส่วนของเขื่อนสิรินธร45เมกะวัตต์แล้วก็เขื่อนอุบลราช24เมกะวัตต์นอกจากนี้พลังงานลมและแสงอาทิตย์วินโซล่าก็จะต้องขยายไปให้มากที่สุดทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้ตอนล่างโครงการพลังน้ำขนาดเล็กนะครับ small hydro power ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคือจะมีการแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆในการที่จะสร้างเป็นพลังงานลมแล้วก็มีการพิจารณาที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็อย่างเช่นชายทะเลอันนี้ที่เขาพูดถึงภาคใต้เนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าเราจะเอากังหันลมไปตั้งไว้ที่ชายทะเลเนาะไว้ปักไว้ตรงทะเลเลย
0: เหมือนกับที่ชลบุรี
1: เหมือนชลบุรีนะที่จีนเนี่ยเขามีแบบเมืองใหญ่ๆและเมืองสำคัญเนี่ยเขาเอาโซล่าเอาพลังงานลมเนี่ยมาใช้ในครัวเรือนได้ชนิดที่ว่าเยอะมากๆนั่นก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมเรื่องวัสดุทำให้พลังงานลมเนี่ยเสาพลังงานลมเนี่ยไปติดตั้งอยู่ในทะเลได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายพอเจอพายุก็ไม่โค่นล้มนะสมัยก่อนเนี่ยเจอพายุไม่ได้ลมดีก็จริงแต่ว่าพายุมานี่จบเลยแต่ตอนนี้จีนเขาสามารถสร้างวัสดุที่กันพายุได้แล้วไทยเราเองก็ถือได้ว่ารับเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาด้วยนะก็ทำให้เราอ่ะมีโอกาสในการที่จะใช้โอกาสจากลมบ้านเราที่ค่อนข้างดีเลยล่ะในช่วงฤดูมรสุมในช่วงที่อยู่ทางชายทะเลเนี่ยก็จะมาผลิตเป็นพลังงานลม
0: ทางใต้อะเนาะ
1: โอ้ทางใต้นี่ใช่เลย
0: ลมแรงนะ
1: ใช่นะฮะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เล่าสู่กันฟังตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคงจะได้เล่ารายละเอียดนะว่าเส้นทางในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดของเรานั้นมีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่ตอนนี้อย่างน้อยเราตระหนักรู้ละว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็จริงจังกับเรื่องมาตรการส่วนประชาชนและเอกชนก็เริ่มตระหนักแล้วว่าการพัฒนาพลังงานทางเลือกนั้นมันสร้างกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่มาประกอบมาช่วยกันอีกแรงหนึ่งในส่วนนี้ก็หวังว่าเราคงจะมีพลังงานดีๆที่พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องนำเข้าน้ำมันอีก
0: มันก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทั้งประเทศเลยนะทั้งประชาชนด้วย
1: ประหยัดงบรัฐบาลด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ
1: ยิ่งพลังงานสะอาดนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องการบรรเทาภาระค่าครองชีพเรื่องปากท้องประชาชนนะคะทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะผลการจัดกิจกรรมครั้งที่6นี้ค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 140,000 คนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทนะคะแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกว่า2ล้านบาทขณะที่ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งนี้นะคะมีประชาชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสร้างเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวรัฐบาลนะคะก็จะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนนะคะว่าให้ติดตามแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนนะคะซึ่งก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาเรื่อยๆ
1: พูดถึงมาตรการนี่เลยคุยเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเลยนี่แหละมาตรการที่เรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนที่สุดแล้วในยุคนี้นะแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงสำหรับประชาชนที่ต้องมีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจเป็นทอดๆไปนะเขาต้องการสิ่งนี้เฟสแรกผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้คนใช้กันในจำนวนที่มากแล้วก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับที่มีความคึกคักขึ้นมาเฟส2มีการพิจารณาครับน้องอ้อว่าน่าจะต่ออายุน่าจะมีรอบถัดมาหนูนี่คือข่าวดีเลย
0: อาจจะไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะแต่ยังไม่ได้ฟันธง 100% แต่ว่ามีเสียงแผ่มๆออกมาว่ากฎหมายไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้มีข้อห้ามไว้ว่าจะต่อเฟส2ได้นี่เนี่ยนี่คือท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแผ่มออกมาให้ได้ยินท่านพราดรปริศนานันทกุลบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเงินที่กู้มานะภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าการใช้จ่ายเป็นไป อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ถือได้ว่าอยู่ในแผนนะครับก็ทำให้มีเงินเหลือมีเงินเหลือเนี่ยก็เลยทำให้พิจารณาได้ว่าอาจจะเพิ่มเติมได้ในการที่จะแบ่งสรรส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเอามาใช้เป็นอีก1เฟสนะฮะเฟสต่อไปเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ต้นปีมาละยาวมาจนถึงวันนี้เนี่ยผลกระทบก็เรื้อรังอยู่ก็ยังคงมีอะไรที่จะต้องแก้ไขต่อไปเพื่อที่จะทำให้ความซบเซานั้นมันดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงเหวี่ยงแรกที่ยังไม่พอเท่าไหร่นะแรงเหวี่ยงที่2เนี่ยก็จะเข้ามาซ้ำเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นมันหมุนมากขึ้นนะครับและทำให้ภาคพลังงานของเรานะก็อาจจะไม่ได้สร้างผลลบมากเท่าที่ควรก็คือว่าโอเคพลังงานแพงไม่เป็นไรแต่ว่าภาคธุรกิจยืนอยู่ได้นะครับเพราะเขามีวิธีการปรับตัวและยืดหยุ่นรวมถึงมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนั่นเองท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังตัดสินใจสถานการณ์ในขณะนี้นะครับมีการประเมินว่าหากเห็นว่าเหมาะสมนะครับกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยมีการประเมินเบื้องต้นแล้วว่าตอนนี้ก้อนที่เหลืออยู่ถึง 4-50,000 ล้านบาทเนี่ยถือได้ว่าเพียงพอในการที่จะหากยกก้อนอื่นมาผสมอีกเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้มีก้อนเงินเพียงพอในการที่จะเป็นโครงการเซตใหม่ขึ้นมานะฮะก็คือในส่วนของเงินกู้ที่ใช้ไม่หมดนั่นเองนะครับก็จะทำให้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เกิดขึ้นได้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้นะฮะแต่ว่าน่าจะเอามาใช้ได้แล้วก็เห็นหลายคนก็บอกว่าได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเฟส2น่าจะมีจริงๆแหละแต่ตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม
0: นะนะคะรอดูกันต่อไปซึ่งวันนี้นะคะเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็รอฟังกันนะคะว่าจะมีเรื่องไหนออกมาบ้างมีการอนุมัติเรื่องใดบ้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปากท้องของประชาชนเรานะคะค่ะทีนี้ชวนไปพัฒนาทักษะกันบ้างนะคะชวนมาอัพสกิลคนทำงานค่ะเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวนะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยรับกับโลกงานยุคดิจิทัลนะคะทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะก็มีการเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลนะคะเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill developmentช่องทางกลางสำหรับการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์นะเมื่อก่อนนี่คือเวลาเราจะพัฒนาทักษะเราก็จะต้องไปเรียนตามศูนย์ต่างๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขามีทางระบบออนไลน์แล้วนะคะช่วยลดข้อจำกัดใช่ค่ะลดข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานที่เปิดโอกาสให้แรงงานนะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็สถานประกอบกิจการค่ะเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการได้สะดวกขึ้นนะคะปัจจุบันค่ะมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรนะคะเยอะมากๆนะ967หลักสูตร
1: เลือกเรียนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจะเรียนใครมีเวลาเยอะเรียนให้ครบ900กว่าหลักสูตรนี่เลยก็ได้นะคะครอบคลุมหมดเลยทั้งทักษะด้านการขายการบริการทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ภาษาธุรกิจแล้วก็ทักษะวิชาชีพค่ะเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าต่อยอดสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะโดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างเช่นเทคนิคการขายขั้นสูงเนี่ยการบริการอย่างมืออาชีพนะคะการสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบCustomer Centric แล้วก็การใช้ Generative AI เพื่อที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานค่ะนอกจากนี้นะคะสถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาทักษะพนักงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสอดคล้องกับนโยบายยกระดับทักษะกำลังคนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็อยากที่จะเข้าไปเลือกดูหลักสูตรนะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่ oneplatform.dsd.go.th ค่ะก็เข้าไปได้เลย
1: อยากไปอัพสกิลรีสกิลจังเลย
0: ลองเข้าไปดูได้พี่ตี
1: เดี๋ยว AI เข้ามาแล้วเรากลัวไง
0: ใช่ค่ะเข้าไปดูเพราะว่า967หลักสูตรเน
1: ี่ย
0: มันต้องมีหลักสูตรที่เราสนใจ
1: ต้องมีสักอย่างสินะโอ้โหตั้ง900กว่าเลยนะ
0: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ oneplatform.dhd.go.th นะคะ
1: แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความถนัดของคนไทยด้วยนะเพราะว่าคนไทยเราก็มีทักษะหลายอย่างและมีอาชีพหลายแขนงเลยที่ทุกวันนี้ต้องการการ upskill reskill เยอะเพราะว่าเราถูก disruptโดย AI แล้วก็เราถูกเรียกว่าเผชิญกับสภาพการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจเนี่ยหากเราอยู่นิ่งเนี่ยเราก็จะเบาใจไม่ได้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราโดดเด่นเหนือใครอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าอาหารไทยนี่คือโอ้โหไม่มีใครเทียบชั้นได้แล้วทำอาหารไทยผัดกะเพราไปแต่ละวันแล้วก็ขายได้ไม่ใช่แล้วนะ
0: มันทำได้แหละแต่ว่ามันจะต้องประยุกต์แล้วตอนนี
1: ้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันจะทำแบบผัดกะเพราแบบเดิมไม่ได้แล้ว
1: จริงจริงแล้วยิ่งต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบางประเทศก็กินเผ็ดไม่ได้บางประเทศก็มีข้อเรียกร้องด้านต่างๆนะเราต้องมีวิธีการในการปรับประยุกต์นะอย่างที่น้องอ้อบอกและในส่วนของอาหารเองนะฮะก็เรามีสถาบันที่ควบคุมดูแลตรงนี
0: ้
1: อยากจะส่งเสริมให้วิสาหกิจก็ดีให้พ่อค้าแม่ขายก็ดีเนี่ยมาช่วยอัพสกิลรีสกิลกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาเลยสถาบันอาหารเขามีโครงการนะครับไล่ตั้งแต่เกษตรกรเลยนะแปรรูปสินค้าก่อนเพราะสินค้าที่ขายเป็นผลไม้สดวัตถุดิบสดเนี่ยบางครั้งมันหมดอายุแต่ถ้าแปรรูปปุ๊บเก็บได้นาน
0: ใช่แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: เพิ่มมูลค่าอีกขายได้ในราคาดีขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันอาหารและกรมส่งเสริมการเกษตรที่เขาจับมือกันเนี่ยเขาต้องการยกระดับกิจการให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้สร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนนั่นเองโครงการนี้เพิ่งจะมีมาเมื่อไม่นานนี้เองต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรของไทยไม่ใช่แค่เป็นแค่เกษตรนะต้องการให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเลยโอ้โหนี่คือทำธุรกิจเกษตรได้เลยนะครับสามารถเอาผลิตภัณฑ์นี่มาต่อยอดมาแปรรูปแล้วแปรรูปเสร็จเนี่ยต้องมีวิธีการในการแบรนดิ้งด้วยสร้างมาตรฐานให้ดีเป็นอย่างไรแพ็กเกจให้สวยงามตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสร้างเอกลักษณ์อย่างไรให้ไม่มีใครเหมือ นเขาสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสถาบันอาหารนี่จัดได้ว่าหน้าที่จะลองมาดูไหมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ upskill reskill ที่น้องอ้อพูดถึงเมื่อกี
0: ้
1: อันนี้คือเรื่องของอาหารและสินค้าเกษตรล้วนๆเลยว่าโอ้โหนี่จะทำให้ภาคเกษตรไทยเนี่ยสามารถจำหน่ายวัตถุดิบสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนำรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรแน่นอนใครสนใจสถาบันอาหารนะครับเว็บไซต์สถาบันอาหารเขามีอบรมหลักสูตรเหล่านี้อยู่นะฮะแล้วก็หลักสูตรอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่หลักสูตรนี้เท่านั้นนะครับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารจริงๆเรื่องภัตตาคารเรื่องอาหารยุคใหม่ฟิวเจอร์ฟู้ดนะฮะอาหารฮาลาลคือรูปแบบเลยนะสถาบันอาหารเนี่ยโอ้ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตื่นตัวมากในการที่จะทำให้อาหารไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยืนยงมานานเนี่ยอยากจะขับเคลื่อนให้มันยกไปอีกคือให้ทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยเราจะไม่อยู่นิ่งที่อ้อม
0: ก็คือยกระดับขึ้น
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาที่เราจะทำอะไรมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วก็คือมันมีหน่วยงานที่มารองรับนะคะ
1: ครับ
0: มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาอย่างเกษตรตะก
1: ร
0: สมัยก่อนก็คือเวลาทำแล้วใช่ค่ะไม่สามารถที่ปรึกษาใครได้เลยก็คือต้องคิดเองทำเองแล้วก็ล้มเหลวเองประสบความสำเร็จก็ด้วยตัวเองนะ
1: ค
0: ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอยากได้คำปรึกษาก็เข้าไปหาเลยกรมวิชาการเกษตรนะคะไปปรึกษาเลยแต่ละจังหวัดมีแต่ละอำเภอม
1: ี
0: นะแล้วก็ถ้าอยากได้พวกคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการแปรรูปต่างๆเนี่ยก็จะมีสถาบันต่างๆหร
1: ือ
0: ว่าตามมหาวิทยาลัยนะก็สามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้
1: ใช่แล้วครับนี่ไงในการที่เราจะต้องปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามาสร้างความผันผวนในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ climate change เนี่ยเราต้องตื่นตัวและ upskill reskill อยู่สม่ำเสมอตอนนี้
0: 13นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนยกระดับความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบาง
3: ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและเศรษฐกิจในทุกวันนี้แต่ยังมีคนกลุ่มเปราะบางจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรที่มีประโยชน์ในโลกออนไลน์เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายประการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความเข้าใจในด้านสารสนเทศให้กับคนกลุ่มเปราะบางเพื่อมุ่งสร้างสังคมดิจิทัลอันเท่าเทียมเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงธีรวุฒิธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุถึงความสำคัญของการยกระดับความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลให้กับคนไทยกลุ่มเปราะบาง
4: จากตัวเลขที่เราสำรวจมาตรงนั้นนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางแบ่งได้อยู่2กลุ่มนะครับคือ1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยอันนี้ก็กลุ่มผู้สูงวัยก็คือ60ปีขึ้นไปเนาะถึง76ปีกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับซึ่งกลุ่มผู้พิการนี้เราก็มีการสำรวจเรื่องของการเข้าใจดิจิทัลหรือการรู้เท่าทันสื่อก็เห็นได้ว่านะกลุ่มเปราะบางจะมีตัวเลขที่เรื่องของการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมเองนะครับก็พยายามนะครับที่จะปิดแกลพวกนี้นะครับคำว่าแกลคือช่องว่างนะครับของคนสองกลุ่มนี
3: ้การพัฒนาความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางจึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของทุกภาคส่วนเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะรู้เท่าทันความท้าทายและรู้ถึงวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพ
10: ป้องกันเงินของคุณ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: 13:36 น.ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะคะ FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะรวมไปถึงทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร
1: ์ครับ
0: คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาทักทายกันทางออนไลน์นะคะคุณต้นน้ำส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาค่ะคุณสังวานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสีสะอาดนะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายคุณพิสมัยสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวย
1: อันนี้อ่านเยอะๆ
0: นะอันนี้ต้องอ่านยาวๆนะคะ บอกว่าน้องตีน้องอ้อทีมงานตอนนี้ติดตามฟังอยู่ค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสุภชัยค่ะแล้วก็มีคุณบุญจ

0: ันนะคะคุณจันทิวาบอกว่ารับฟังจากเมืองร้อยเอ็ดติดตามอยู่นะคะตอนนี้ฝนตกกระหน่ำเพิ่งจะหยุดหากว่ามาอีกน้ำท่วมแน่นอนก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะขอให้ไม่ตกหนักแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะคะคุณรจนาค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอัชราสวัสดีค่ะคุณสุเทพบอกว่าทักทายทั้งสองท่านพร้อมทีมงานแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีฝนตกค่ะน่าจะตกทั่ว
1: ตกกันทั่วหน้าเลยเนาะ
0: ทั่วทั้งประเทศนะวันนี้บรรยากาศก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆค่ะคุณพิสุทธิ์นะคะคุณนาฏสวัสดีค่ะคุณธนัทปรินนะคะแล้วก็ยังมีคุณภูจองฝากถามบอกว่าขอถามเรื่องหลักเกณฑ์ของการขอบัตรคนพิการเขาตั้งกฎไว้ยังไงถึงจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนพิการเนี่ยหาข้อมูลไว้คร่าวๆเมื่อสักครู่นะคะพอเห็นแล้วก็แบบเสิร์ชหาข้อมูลเลยเขาบอกว่าการขอรับบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์โดยยื่นเรื่องได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็คุณสมบัตินะคะเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยกรณีบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือว่ายังไม่ปรากฏสัญชาติไทยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทะเบียนราษฎรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอกสารที่ต้องใช้หากว่าเป็นรายใหม่นะคะก็คือจะต้องมีเอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐค่ะหรือยกเว้นกรณีความพิการนั้นเป็นที่ประจักษ์ก็อย่างเช่นแขนหรือขาขาดชัดเจนอันนี้ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เลยนะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการค่ะสำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการสำเนาสูติบัตรกรณีอายุต่ำกว่า15ปีนะคะรูปถ่ายขนาด1นิ้วถ่ายไม่เกิน6เดือน2รูปค่ะกรณีให้ผู้ดูแลหรือว่าบุคคลอื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ดูแลเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถยื่นขอได้ที่ถ้าอยู่กรุงเทพมหานครก็ยื่นได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือว่าช่องทางออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จังหวัดหรือว่าจะยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ก็ได้นะคะก็ลองติดต่อไปที่พม.จังหวัดดูหรือว่าจะให้ผู้นำท้องถิ่นนะคะแจ้งก็ได้นะคะ
1: โอ้นี่ก็เป็นการตอบคำถามนะครับคุณที่ถามมาทาง Facebook มีคำถามหรือมีข้อเห็นก็ฝากกันมาได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ถามมานะฮะสื่อสารกลับมายังพวกเราได้เช่นกันไม่ใช่แค่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะเราก็รับฟังเรื่องต่างๆเรื่องปัญหาแล้วก็เป็นไปได้เราก็จะค้นคว้าข้อมูลเหล่านั้นมาให้ไม่วันนี้ก็วันข้างหน้านะครับ
0: ยังไงคุณภูจองบอกว่าเป็นคนอุบลนะคะคุณอุบลก็แจ้งที่พม.จังหวัดอุบลนะคะหรือว่าจะแจ้งผู้นำท้องถิ่นก็ได้ค่ะ
1: คุณพรชัยก็บอกว่าที่เพชรบุรีก็ครึ้มฝนแล้วนะเรียกได้ว่าในวันนี้นี่ครึ้มกันตามๆกันไปนะ
0: แต่ว่าอบอ
1: ้
0: าวนะครึ้มฝนแต่ว่าอบอ้าว
1: นี่เหมือนฝนน่าจะมาไหม
0: ฝนน่าจะมาค่ะต้องทานข้าวแช่
1: ตกเลยไม่ได้ไหมทำไมต้องร้อนด้วยก่อนตกเลยได้ไหมอ่ะ
0: ค่ะมันเป็นรีบตกรีบหยุดนะจะได้ออกไปแบบทำมาหากินอย่างอื่นกันบ้างนะคะ
1: แต่ว่าไม่ต้องรีบเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวมีอีกหลายวันนะครับวันนี้แค่อุ่นเครื่องเท่านั้น
0: ค
1: ่ะ17ถึง20
0: อุ่นมาหลายวันแล้วนะ
1: อุ่นจนเปียกแฉะกันไปหมดแล้วนะ
0: ใช่ค่ะตกตอนเช้าตื่นมาก็ตกนะมาทำงานก็ตกตอนเย็นกลับบ้านก็ตก
1: ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเดือนกันยายนนะเป็นเดือนแห่งฝนจริงๆอ่ะต้องยอมรับตรงนี้ไปให้ได้บ้านเราก็เป็นเมืองฝนนะครับปรับตัวให้ได้นะฮะแล้วก็วางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนกันมาล่วงหน้านะครับก็คือ17ถึง20กันยายนนี้ก็คือตั้งแต่วันมะรืนเป็นต้นไป4วันถัดจากนั้นไปนะฮะจะตกหนักคือตอนนี้อาจจะยังไม่หนัก
0: ตอนนี้ยังไม่หนักใช่ไหม
1: แต่17ถึง20เนี่ยหนักแน่นอนนะครับโดยเริ่มกระทบในภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนใครเพื่อนจะตามกันมาด้วยภาคกลางภาคตะวันออกและภาค

0: ฝนตกหนักถึงหนักมากในภูมิภาคที่ว่ามานะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำป่าไหลหลากนะเดี๋ยวจะเป็นเนปาล นะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับพื้นที่ที่ประสบกับความเสี่ยงช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังเจาะรายละเอียดเล็กน้อย17กันยายนจังหวัดที่คาดว่าน่าจะเจอฝนตกหนักมากเขาบอกแบบนี้น่าหนักมากเลยภาคเหนืออุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บ้านผ
1: ม
0: ตะวันออกเชียงเหนือเลยนะฮะโดนแน่นอน
1: เหนือมาก่อนใช่ไหม
0: เหนือก่อนแล้วก็มีอีสานจังหวัดเลยแค่เลยก่อนนะส่วนภาคใต้ระนองและพังงานะครับส่วนฝนตกเบาๆลงมาก็มีหลายจังหวัดแต่ว่าจังหวัดที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคือค่อนข้างหนักเลยนะส่วนฝนตกหนักเบารองลงมาก็ไม่อยากจะเอ่ยจังหวัดคือมีเยอะหมดเลยเรียกว่าเกือบทั้งภาคอ่ะภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนเกือบทั้งหมดเต็มรับไว้เลย
1: กรุงเทพนี่คือเบาหรือหนักคะ
0: กรุงเทพไม่มีนะไม่มีรายงานว่าจะเจอฝน
1: แสดงว่ามีทั้งหนักทั้งเบา
0: ผสมผสานไม่ทั่วฟ้า
1: บางพื้นที่ก็หนักบางพื้นที่ก็เบาน
0: ะครับ
1: ก็ตกทุกวันนั่นแหละ
0: ใช่ตกทุกวัน17-20ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะคุณพรชัยนะคะบอกว่าที่ชะอำมีงานเทศกาลกินหอยตกหมึกถึงวันที่20กันยายนนี้ผ่านไปก็แวะไปทานซีฟู้ดกันได้นะคะเขามีงานกันแล้วที่ชะอำก็คือบรรยากาศก็ดีนะบรรยากาศดีๆ
0: คุณพรชัยตกหมึกรอหน่อยเดี๋ยวผมจะไปกินหมึกช่วย
1: เดี๋ยวคุณจะต้องไปช่วยเขาตกนะ
0: ตกหมึกนี่คือมันเสน่ห์ก็คือระหว่างที่เราตกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่กินอย่างเดียวคือช่วงตกมันมีความสนุกสนานด้วยใช่ไหมคร
1: ับใช่มันจะมีความภูมิใจไงว่าเราสามารถได้ทานหมึกที่เราตกขึ้นมาเอง
0: โอ้ใช่ใช่นั่นคือเสน่ห
1: ์ค่ะ
0: โอ้นี่ไงฮะโอ้โหต้องไปลองกันดู
1: แต่ถ้าตกไม่ได้ก็นอยเหมือนกันนะ
0: ความสนุกอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นความอารมณ์มันสร้างความรู้สึกตื่นเต้น
1: ไม่เป็นไรตกไม่ได้เราก็แย่งของเพื่อนกินแย่งเพื่อนที่ไปตกด้วยกันนี่แหละกินด้วยกัน
0: เพื่อนบอกว่าเอาไปเลยคุณอยากได้หมึกมากเอาไปเลยแต่ว่าหมึกสดนี่ดีนะ
1: มัน
0: ไม่ต้องเสี่ยงกับการผสมผสานกับสารเคมี
1: ดิฉันชอบไปกินที่ทะเลเลยนะคะ
0: สดๆเลยแล้ว
1: สดๆเลย
0: โอ้โหการันตีเลย
1: อร่อย
0: แล้วกว่าหมึกจะส่งไปที่พะเยาบ้านน้องอ้อเนี่ยเคยกินหมึกที่บ้านตัวเองไหมผมเคยกินหมึกขายที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยหมึกเต็มเลยผมก็สงสัยหมึกที่หมึกทะเลหมึกทะเลอ่ะ
1: เขาแช่เกลือดิฉันเคย
0: เป็นเกลือใช่ไหม
1: ใช่ดิฉันเคยกิน
0: มันเป็นธรรมชาติ
1: แต่ว่ามันเค็มมากเพราะว่าเกลือมันซึมเข้าไปเพราะว่าเวลาที่เรือเขาออกไปกลางทะเลเ
0: น
1: ี้ยกว่าเขาจะกลับเข้ามาคุณไม่ใช่แค่แบบคืนเดียวกลับมาอย่าง
0: น
1: ี้
0: นะ
1: นานแล้วเขาต้องแช่ไว้แล้วพอกลับเข้ามาก็คือ
0: เป็นหมึกเค็มไปเลย
1: หมึกเค็มค่ะหมึกสดแต่มันเค็มมาก
0: แล้วมีฟอร์มาลีนไหม
1: ก็
0: ถ้ามีเกลือนี่แสดงว่ามีฟอร์มาลีนไหมหรือว่ามีเกลือแล้วรับรองได้หรือว่าฟอร์มาลีนไม่มี
1: รับรองไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทราบถึง
0: ไม่มีทางรู้
1: ขั้นตอนนั้นนะคะแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคไงแต่พอเอามาทาน
0: น่าจะชัวร์กว่า
1: ใช่ค่ะนั่นแหละปลอดภัยด้วยนะคะค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะกันสักนิดนึงนะคะรัฐบาลค่ะก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะโดยกำชับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรย.17หรือว่าป้ายเหลืองนะคะพวกวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆค่ะทั้งรถจักรยานยนต์วินแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายตรวจสภาพรถและชำระภาษีประจำปีให้ถูกต้องเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดที่สำนักงานขนส่งนะคะผู้ขับขี่ค่ะสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีก็ไปล่วงหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงเวลาแล้วก็ไปค่ะส่วนรถที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีเนี่ยสามารถตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ได้ทุกแห่งค่ะหรือว่าสำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ก็ได้นะคะผู้ที่ตรวจสภาพรถที่ตรอ.จะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือว่าสำเนาไปแสดงด้วยเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วนะคะก็ให้นำหลักฐานการตรวจสภาพพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.ไปชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดที่รถจดทะเบียนค่ะโดยรถในกรุงเทพมหานครนะคะสามารถชำระภาษีได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5ส่วนรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัดนะคะสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดนั้นๆค่ะทั้งนี้นะคะทางตร

0: รอ.ค่ะต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดประชาชนนะคะสามารถค้นหาตรอ.ใกล้เคียงภายในระยะ30กิโลเมตรหรือจะค้นหาตรอ.ในจังหวัดอื่นก็ได้นะคะผ่านทาง LINE Official Account Inspection Mapของกรมการขนส่งทางบกค่ะนี่ก็เดี๋ยวนี้เนาะเทคโนโลยีมันสามารถแบบทำให้ลดขั้นตอนแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น
1: สะดวกมากยิ่งเรามีแนวทางในการปฏิรูปรัฐบาลด้วยจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนลดต้นทุนเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่ลุ้นได้เลยว่าต่อไปเนี่ยภาครัฐจะเป็นภาครัฐที่ทันสมัยนะครับแล้วพอพูดเรื่องของท่องเที่ยวกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังจะย่างเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะฮะหลังจากหมดฝนเนี่ยเราอาจจะเห็นความคึกคักมีชีวิตชีวาของแวดวงการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไม่รีรอที่จะสร้างแคมเปญแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออย่างจริงจังเลยเพื่อจะรอวันที่จะถึงไฮซีซั่นเนี่ยเราคงจะได้เห็นนักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะเป็นปีที่ลุ้นได้เลยว่าตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมาเราสถิติเราลดลงมากนะนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ปีนี้เขาว่ากันว่าจะกลับมายืนหนึ่งกลับมาเคลมเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามอยู่แต่ว่ามีลุ้นเพราะว่าในส่วนของแคมเปญที่เราเผยโฉมประเทศไทยไปผ่านแอมบาสเดอร์อย่างลิซ่านะ Amazing Thailand Ambassador ลิซ่าเนี่ยเป็นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาต
0: ตอนนี้ครม.พร้อมที่จะแถลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังครม.กันค่ะ
1: ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับประจำวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งอีกสักครู่ครับเราจะได้รับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมๆกันครับซึ่งสำหรับในวันนี้ครับทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นประกอบไปด้วยครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งทั้ง4ท่านครับทีมโฆษกนั้นกำลังพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมในอีกสักครู่นับจากนี้ไปครับสำหรับในวันนี้ครับมีมติที่น่าสนใจครับที่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับซึ่งจะได้นำเสนอท่านผู้ฟังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบรรยากาศในการถ่ายทอดเสียงพร้อมๆกันณบัดนี้ครับท่านผู้ฟังครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้ท่านโฆษกกำลังจะทำการแถลงไปรับฟังพร้อมๆกันณบัดนี้ครับ
2: ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

9นี้โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามในครั้งนี้อยู่ในช่วงโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอนะครับรัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริตหรือว่าที่เรียกว่า CPI อยู่ที่ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากรัฐบาลจึงวางกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนขับเคลื่อนงานลดการใช้ดุลพินิจด้วยระบบดิจิตอลซึ่งมีระบบงานหรือว่ามีกฎหมายที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก็คือพรบอำนวยความสะดวกการออกพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจผ่านกรรมการรัฐบาลดิจิตอลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำนักงานกพร.ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการนี้นะครับในมติครม.ก็เห็นชอบให้สำนักงานกพร.กำหนดว่าจะมีหน่วยงานนำร่องที่คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดมาดำเนินการในระบบเช่นการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีรายได้และการต่อใบอนุใบอนุญาตโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา6เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะครับก็คือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตครับในการนี้การดำเนินการต่างๆจะต้องเป็นการดำเนินการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนะครับรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับสำหรับมติครม.ที่น่าสนใจต่อไปคือเรื่องของการป้องกันบรรเทาปัญหาสาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบในวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชนประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างในโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการแผนบรรเทาอุทกภัยทั้งหมดมีทั้งสิ้นโครงการที่ได้รับการอนุมัติเนี่ยมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น 95,000 ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินการ6ปีงบประมาณตั้งแต่ปี2570ถึงปี2575มีการปรับปรุงมีการดำเนินการก่อสร้างในหลายโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการรับน้ำฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางประกงและแม่น้ำบางประกงและคลองชายทะเลนะครับในการดำเนินการทั้งหมดนี้จะมีจังหวัดที่ได้รับประโยชน์ในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยทั้งหมด
8จังหวัดได้แก่สระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครครับนอกจากการลงทุนเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแล้วนะครับรัฐบาลยังได้เปลี่ยนแนวทางจากการตั้งรับหลังเกิดภัยมาสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยการอนุมัติให้มีการดำเนินการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คุ้มครองบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนรับมือภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนะครับโดยผลการคุ้มครองนี้จะเริ่มมีการคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการช่วยเหลือและก็เยียวยาภัยพิบัติแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลือภัยพิบัติให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วยโดยที่ไม่สร้างความเสี่ยงต่องบประมาณในเรื่องของงบประมาณเรื่องในการสนับสนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช้กระจายถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความแน่ไม่แน่นอนของระบบงบประมาณทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วครับในเรื่องของบ้านเรือนที่ได้รับการคุ้มครอง30ล้านหลังคาเรือนนั้นมาจากสถิติของสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะครับณวันที่10กันยายน2569โดยที่มีการรวมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านอยู่แล้วด้วยวงเงินคุ้มครองในการในการเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นอุทกภัยจะมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าวก็จะมีความคุ้มครอง 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดครับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่เรียกว่าคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมครับโดยมุ่งให้มีศักยภาพการจ่ายสินไหมทดแทนตามกฎหมายได้รวดเร็วพร้อมให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดครับในการดำเนินการนี้จะทำให้ภาครัฐสามารถประเมินและก็บริหารความเสี่ยงกำหนดภาระรับผิดชอบที่รัฐต้องรับผิดชอบได้ชัดเจนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเป็นระบบลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณจากการเยียวยาหลังเกิดภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีโอกาสจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นครับและเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะนำคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กพร้อมทั้งเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรด้วยนะครับโดยการเยือนนิวยอร์กนี้จะมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยการเดินทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจการตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกครับกำหนดการเดินทางนะครับในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางในช่วงเช้าไปถึงกรุงโตเกียวครับโดยในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบปะนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการประชุมทีมไทยในญี่ปุ่นนะครับกำหนดการถัดไปก็คือการเข้าร่วมประชุม UNGA 81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กในระหว่างงานนี้ก็จะมีการพบปะหารือผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงการหารือกับสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนครับ
ในวันที่23

0: 2กันยายนก็จะมีการพบปะนักลงทุนแล้วก็ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ต่อภาคเอกชนสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยนะครับดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้นะครับยังมีภารกิจที่สำคัญก็คือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยโดยในวันที่23กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยัง Google พร้อมทั้งโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนหารือในประเด็นความร่วมมือด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีพร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ Googleโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เชิงปฏิสัมพันธ์และโซลูชันดิจิตอลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจและบริการต่างๆได้ครับนอกจากนี้แล้วในการเดินทางนั้นก็ยังมีการพบปะกับกลุ่มนะครับนักธุรกิจผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐอเมริกาโดยผ่านเครือข่ายองค์กร USABC และ USCC ครับหลังจากเสร็จภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับโดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมภารกิจด้านตลาดทุนและมีกำหนดการหารือกับนักลงทุนสถาบันในสหราชอาณาจักรร่วมกับ UBS Group AG ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับชั้นนำของโลกด้วยเพื่อโรดโชว์นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยด้วยนอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรนะครับเช่นสายการบินเวอร์จินแอตแลนติกและก็โรลส์รอยซ์นายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนครับนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสจากการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ครั้งนี้เปิดประตูสู่ความร่วมมือเศรษฐกิจและการลงทุนระดับโลกพร้อมนำทีมโรดโชว์ของไทยลุกสร้างโอกาสและยกระดับเศรษฐกิจผ่านตลาดทุนครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะในวันนี้นะคะประเด็นคณะรัฐมนตรีนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3ประเด็นด้วยกันค่ะโดยจะขอเริ่มจากประเด็นที่น่ายินดีนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่เป็นเพียงแต่ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าหายากกว่า400ชนิดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ค่ะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้วนะคะยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้ธุรกิจของไทยมีโอกาสเติบโตแข่งขันในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนค่ะประเด็นในคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆค่ะจะให้ติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ

ค่ะกราบสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้การประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องที่1 นะคะครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ USEP นะคะหรือ Universal Coverage for Emergency Patients ย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะต้องได้รับการรักษาโดยไม่เรียกค่าเก็บไม่เรียกค่าเก็บการใช้จ่ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือ USEP ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและสร้างความชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสาระสำคัญนะคะคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องได้รับการรักษาโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาลจะต้องรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตและดูแลรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อเนื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้รับป่วยค่ะหากสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตและมีโรงพยาบาลรับรองหรือผู้ป่วยประสงค์จะไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นสามารถดำเนินการส่งต่อได้ตามหลักเกณฑ์ในส่วนของค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงให้สถานพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.ตามอัตราที่กำหนดส่วนค่าใช้จ่ายหลังจาก72ชั่วโมงให้เป็นไปตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเช่นประกันสังคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิข้าราชการและที่สำคัญนะคะสำหรับกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลการคัดแยกระดับความฉุกเฉินสามารถอุทธรณ์ต่อสพช.ค่ะสถาบันแพทย์ฉุกเฉินได้ภายใน90วันและหากผลอุทธรณ์ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถานพยาบาลต้องคืนเงินที่เรียกเก็บภายใน30วันทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตค่ะทั้งนี้หากผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประกันภัยประกันชีวิตหรือประกันภัยวินาศภัยให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินกู้ ADB กว่า 6,873 ล้านบาทพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข5โรงพยาบาลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB วงเงิน 211.909 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,873.53 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในโรงพยาบาล5แห่งได้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลมักการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีมานครจังหวัดนครราชสีมาการลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลและยกระดับการให้บริการให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่มากเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในสัญญาพร้อมกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวงเงินลงทุน 2,088.56 ล้านบาทค่ะโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า4เครื่องนะคะกำลังผลิตรวม500เมกะวัตต์และผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 1,018 ล้านหน่วยต่อปีโดยเครื่องที่4ค่ะปัจจุบันมีอายุใช้งานแล้วประมาณ31ปีค่ะอุปกรณ์หลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพนะคะและบางรายการไม่สามารถที่จะหาอะไรเปลี่ยนได้จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้าค่ะการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้ารูปแบบฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดโดยพลังงานน้ำลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ายืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าออกไปอีกกว่าไม่น้อยกว่า30ปีและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าค่ะที่สำคัญคาดว่าจะช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากประมาณ 242.42 ล้านหน่วยต่อปีเป็น 251.28 ล้านหน่วยต่อปีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมสิ้นสุดปี2569ขยายออกไปอีก5ปีเป็น2570ถึง2574ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะโครงการระยะใหม่ตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 81,600 คนระดับปริญญา 1,600 คนและหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ AI เทคโนโลยีดิจิทัลEV การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงการเกษตรแปรรูปรวมถึงครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบการ SME และการพัฒนาชุมชนค่ะการดำเนินงานนะคะจะปรับสู่แนวคิด Skill First เน้นทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้กำลังคนและการทำงานจริงค่ะโดยหลักสูตร Non Degree นะคะจะมีการรับรองทักษะรูปแบบ Micro Credential รองรับการ Reskill Upskill และ New Skill พร้อมเปิดให้สะสมและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อต่อยอดสู่ปริญญาได้ค่ะรวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเพื่อการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากขึ้นค่ะสำหรับการขยายโครงการครั้งนี้นะคะจะใช้งบประมาณคงเหลือภายใต้กรอบวงเงินเดิมโดยมีงบดำเนินงานช่วงปี2570ถึง2574ประมาณ 3,100 ล้านบาทค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะประเด็นของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8ร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นภายในวันที่20ถึง22กันยายน2560ณเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสำหรับร่างแถลงการร่วมให้ความสำคัญกับ3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณภาพและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและการพัฒนาทักษะวิชาชีพและด้านสุดท้ายค่ะการปรับปรุงระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาบริหารการจัดการงานและระบบประกันสังคมค่ะส่วนร่างภาคผนวกนะคะมุ่งรับมือผลกระทบต่อ AI กับการจ้างงานค่ะโดยส่งเสริมการใช้ AI เพื่อการสร้างงานใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนและยกระดับงานเดิมลดภาระและลดความเสี่ยงจากงานที่มีสภาพการทำงานอันตรายค่ะที่สำคัญนะคะช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุค AI โดยการนำ AI มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการจัดหางานการอบรมการบริหารงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติค่ะรวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหว่างสมาชิก APEC ค่ะสำหรับประเด็นของดิฉันวันนี้มีเท่านี้ค่ะ
1: ในวันนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายประเด็นนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของคณะรัฐมนตรีแล้วก็สื่อสารของทางรัฐบาลอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีน่าจะมีเพียงเท่านี้มีข้อสักถามใดๆจากพี่ๆสื่อมวลชนตรงนี้ไหมครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเช่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะก็ขับเคลื่อนงานนะคะด้วยระบบ

0: ดิจิทัลโดยจะมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการค่ะทั้งนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกันค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบในการป้องกันปัญหาแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะรับมือภัยพิบัติอย่างมีระบบในโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะวงเงินงบประมาณ 99.50 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินโครงการ6ปีคือตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งก็จะมี8จังหวัดค่ะที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณนะคะในการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมเสนอรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันประกอบไปด้วยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนค่ะโดยมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของภาครัฐในการใช้งบเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติค่ะซึ่งเป็นมูลค่านับหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปีค่ะโดยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะในช่วงของวันที่20ถึง27กันยายนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นหัวหน้าค่ะนำคณะนะคะไปประชุมสหประชาชาติที่ญี่ปุ่นแล้วก็ NGA 81ที่นครนิวยอร์กด้วยค่ะส่วนทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงในประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลผลักดันให้ดอยอินทนนท์นะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่นะคะในวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากว่าผ่านการรับรองได้ขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในด้านของการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะและรัฐบาลยังเดินหน้านะคะในเรื่องของการไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญในระบบนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดเวลาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและรัฐบาลยังส่งเสริมในด้านของผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME ค่ะโดยไทยได้เข้าร่วม AFAC นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเพิ่มเติมนะครับจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านนะครับยังมีมติที่น่าสนใจครับดังต่อไปนี้ครับเรื่องของครม.ครับมีการเห็นชอบในหลักเกณฑ์ของยูเซฟซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้เสนอครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตครับซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีเงื่อนไขครับเป็นการรักษาในช่วงของ72ชั่วโมงแรกที่จะไม่มีการเก็บค่ารักษานะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเกินภาวะวิกฤตก็สามารถจะไปรักษาต่ออย่างโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ได้ครับซึ่งสำหรับในค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นการไปเรียกเก็บจากสปสช.ครับตามอัตราที่กำหนดเพื่อจะให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นมีความรวดเร็วและปลอดภัยครับจากนั้นครับเป็นเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบในการกู้เงินครับเป็นสัญญาเงินกู้กับทาง ADB ครับมูลค่า 8,673 ล้านบาทในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขครับโดยเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลครับ5แห่งในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับประกอบไปด้วยครับโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลครับโดยจะให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้ที่บริหารโครงการครับ จากนั้นครับมีเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบครับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับในการใช้งบประมาณ 2,088 ล้านบาทโดยประมาณครับในการปรับปรุงเรื่องของการใช้พลังงานเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานน้ำครับในการปรับปรุงของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ครับ

จากนั้นครับมีในเรื่องของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลานะครับเพิ่มระยะเวลาใหม่ของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับระยะ5ปีครับปี2570ถึง2574ครับซึ่งจะใช้งบคงเหลือครับวงเงิน 3,100 ล้านบาทโดยประมาณครับซึ่งโครงการนี้ก็คาดว่าจะผลิตได้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่81,600 คนครับในหลากหลายสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานครับยกตัวอย่างเช่นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับ EV เกี่ยวข้องกับการแพทย์และก็การเกษตรครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับจากทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะครับและการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับยุติลงเพียงเท่านี้ครับทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมงานเทคนิคครับคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายครับคุณทิติมาอินกลัมและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็ถ่ายถอนแค่ 60,000
2: อืมแต่นี่เขามาเรียกอ่ะ
1: แล้วเขาจะเรียกเท่าไหร
2: ่ 800,000
3: 800,000
1: 800,000 เป็นไปไม่ได้
2: อ
1: ื
2: ม
1: มันจะมานั่งคิดแล้วไอ้ที่เขาไปทำกินน่ะ
2: รายได้ที่เขาได้30ปี
1: นั่นแหละคือดอกเบี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณปัดไทยอย่างนี้นะเรื่องของคุณนะคุณอยู่สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับ
3: อำเภอท่าตูม
1: ท่าตูมถ้าไปศาลเนี่ยศาลอะไรที่ใกล้ที่สุดอ่ะ
3: ศาลรัตนบุรีจ้ะ
1: เออรัตนบุรีใช่เพราะสุรินทร์มี2ศาลนะคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไปได้นะเขาทำงานนะไปพบอัยการ
3: เพรา
1: ะ
3: ว่า
1: สัญญามีไหมเรื่องนี้
3: ไม่มีจ้ะไม่มีอะไรทั้งนั้น
1: ไม่มีสัญญาแต่ว่าตอนนี้ผู้จัดการมดกนี่เป็นใครนะ
2: คุณแม
3: ่คุณแม่จ้ะ
1: แม่ของผัดไทยเนาะ
3: ใช่จ้ะ
1: ผัดไทยพาแม่ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะครับแล้วก็ให้ได้ชื่อและชื่อนามสกุลที่อยู่เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ของน้านะเออให้ได้ชื่อที่อยู่นามสกุลถ้ามีหลักฐานเขาด้วยก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวอัยการจะสอบสวนเราก่อนพอได้ความเสร็จปั๊บเนี่ยอัยการเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะจ่าย 60,000 หรือจะจ่าย 800,000 นะจากพฤติกรรมนะครับ1ไม่มีสัญญา
2: ใช
1: ่แค่เพียงว่าเอาโฉนดเนี่ยไปวางไว้เฉยๆเอาเงินมา 60,000 แล้วก็บอกว่าให้เจ้าหนี้เนี่ยทำกินในที่ดินแปลงนั้น
2: ม
1: ันก็เท่ากับแทนดอกเบี้ยใช่มั้ย
2: ใช่
1: ทีนี้ปล่อยมาตั้ง30ปี
2: อ
1: ันนี้จะยังมาคิดไป 800,000
2: ถ้าเป็นฝนนะตุกติกแบบนี้นะต
1: ุ
2: กติกกลับเลย
1: ยังไง
2: เอาก็เขาให้ไปทำกินแล้วสัญญายิ่งไม่มี
1: ครับ
2: ก็ตุกติกง่ายเลยอะถูกไหม
1: มันไม่ได้สิตุกติกไม่ได้ข้อที่จริงคือเขาครอบครองทำประโยชน์อยู
2: ่อ๋อ30ปีก็คือ
1: เขาครอบครองทำประโยชน์อยู
2: ่เกิน10ปีใช่ไหม
1: มันไปคิดอย่างนั้นไม่ได
2: ้
1: เพราะยังไม่ได้มีการถ่ายถอนมันอยู่ที่เราไม่ไปถ่ายถอนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถ่ายถอนก็ต้องถ่ายถอนตามยอดเงินไม่ใช่ 800,000 จะมาคิดดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ย30ปีมันไม่ได
2: ้
1: คืออย่างนี้น้องฝนผัดไทยฟังนิดหนึ่งนะคืออย่างนี
3: ้
1: ถ้าฉันทำสัญญาเงินกู้กับเธอฉันยืมตังค์น้องฝนมาสัก1ล้านบาทนะครับทำสัญญากู้กันน
2: ะ
1: ฝนคิดดอกเบี้ยพี่ได้แค่เพียง5ปีปีที่6ถึงปีที่10ไม่ได้นะ
2: เพราะ
1: เขาให้ไม่เกิน5ปีนะจะไปเรียกยาวแบบธนาคารไม่ได้นะ
2: เ
1: พราะงั้นผัดไทยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการคุ้มครองสิทธิ์พอก็สอบไซไล่เลียงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวเขาจะเชิญเจ้าหนี้คนนี้มาพบพอมาพบเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นก็รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องเสียเท่าไหร
1: ่ว่าจะต้องไถ่ถอนในจำนวนเท่าไหร่แล้วตอนนี้โฉนดอยู่กับใคร
3: โฉนดอยู่กับหนูจ้ะ
1: อยู่กับเราแล้วใช่ไหม
2: อยู่กับผัดไทย
1: อยู่กับเราแล้วแต่เพียงแต่เรายังไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพราะเขายังครอบครองทำประโยชน์อยู่ตามข้อตกลงเดิมใช่ไหม
3: ใช่จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ไปพบอัยการอัยการก็จะเรียกมาเสร็จปั๊บบอกว่าเนี่ยให้คุณไปจ่ายเงินเสีย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จ่ายปั๊บจบเพราะเขาก็จะได้ออกจากที
2: ่
1: นั่นแหละคือตอนจบตามนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผัดไทย
1: ครับปล่อยยาวมากครับทางปักใต้บ้านพี่เนี่ย
2: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหราเออนี่ภาษาถิ่นเลย
2: อะไรคือหรา
1: สมมติว่าพี่มีที่นาอยู
2: ่ค่ะ
1: อยู่สัก10ไร่
2: อ
1: ๋อแล้วพี่ไปกู้เงินน้องฝน
2: ค่ะ
1: สักแสนหนึ่งพี่ก็เอาโฉนดที่นาเนี่ยไปวางไว้กับน้องฝนนะชาวบ้านเขาทำกันนะคือไม่ต้องไปจดจำนองไงก็เอาโฉนดไปวางไว้กับน้องฝน
2: ค่ะ
1: เขากระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหมจะทำเป็นโฉนดเลย
2: เป็นโฉนด
1: วันนี้ไม่มีกระดาษมา
2: โฉนดโฉนด
1: ผมจะเอานาไปหรากับน้องฝนนะสักประมาณ 100,000 นะที่10ไร่นะ
2: ก็มาวาง
1: วางแล้วก็ให้น้องฝนก็ทำนาไปตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ไปไถ่ถอนก็ทำไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผมเอาเงินไปไถ่ถอน
2: แสนหนึ่งเอามา
1: ก็จ่ายเงินแสนก็เราก็ครอบครองทำประโยชน์ในที่นานั้นต่อไป
2: เอาโฉนดคืนไป
1: โฉนดคืนไปเหมือนกันเนี่ยทีนี้น้องฝนจะมาคิดดอกเบี้ยเอา 800,000 ได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
1: ทำประโยชน์ไปแล้วเท่าไหร
2: ่30ปี
1: โ
2: อ้เยอะนะ
1: ใช่ครับ
2: 30ปีเดี๋ยวสักครู่นึงจะตอบ
1: ทางใต้นี่เขานิยมเรื่องนี้กันเยอะมากนะ
2: จริงเหรอคะ
1: จะไม่ได้ไปจดจำนองกันแต่ก็จะใช้วิธีการแบบนี้
2: เราอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเหรอ
1: มันก็ได้อยู่แล้วใช่เพราะมันไม่ได้มีอะไรมากชาวบ้านก็บางทีพี่ๆน้องๆกันนะแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับมาสู่การจดจำนองนะเพราะลักษณะนี้เป็นการกู้เงินไม่ใช่การจำนอง การจำนองต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นถ้าไปทำกันเองตกลงกันเองทำสัญญากู้ยืมกันเงินแล้วเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆถึงแม้ว่าในสัญญาจะบอกว่าโฉนดนี้เป็นหลักประกันเงินกู้นะมันก็คือการกู้เงิน
2: ใช่เพราะว่าโฉนดยังเป็นชื่อของนายทุนอยู่ถูกไหม
1: ยังเป็นชื่อของคน
2: ที่เป็นเจ้าของ
1: คนที่เป็นเจ้าของ
2: ใช่ยังไม่ได้โอน
1: ใช่ยังไม่ได้โอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของปัญหาไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราชนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะมีสายที่โทรมาคุณเล็กยังถามเรื่องของการไม่ได้รับเงินสูงวัยเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเขาบอกว่าทำไมไม่ได้รับจริงๆต้องได้รับถูกไหมพี่
1: เดี๋ยวค่อยต่อสายเข้ามาดูนะว่าต้องฟังข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ
2: ค่ะ
1: นะครับเงินผู้สูงอายุนั่นแหละใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณวิคิดจากบุรีรัมย์วิชิตเนาะซื้อที่นาไม่มีทางเข้าแต่ข้างที่นาเขียนว่าถนนสาธารณประโยชน์อยากถามว่าถนนสาธารณประโยชน์สามารถทำทางเข้าได้ไห
2: ม
1: ได้ครับนั่นแหละคำว่าข้างที่นาแปลว่าที่นาเราติดทางสาธารณะ
2: ค่ะ
1: และทางสาธารณะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคืออย่างนี้ครับไอ้เนี่ยปัญหาของชาวไร่ชาวนาทั่วไปทางสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นทางที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าทางวัวทางเกวียนทางควายน้ำเงินนึกออกไหมเวลาชาวบ้านก็จะไปไร่ไปนาก็จะไปทางเนี้ยไปด้วยการใช้กันต่างคนต่างใช้กันน่ะ
2: เป็นทางร่วม
1: เป็นทางที่เขาร่วมใช้กันมาน่
2: ะ
1: แล้วก็มันในโฉนดที่ดินมันยังเขียนว่าทางสาธารณะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแต่ปัญหาว่าวันนี้ถ้าทางสาธารณะไม่มีแล้วแต่ว่าในโฉนดมันมีว่าทางสาธารณะแต่พอในข้อเท็จจริงคือมันไม่มีแล้วที่ดินแปลงที่แปลงต่อแปลงมันชนกันแล้วเนี่ยแสดงมันต้องมีการบุกรุกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาที่นี้คืนมา
2: ไม่ที่ไหนซ้ายขวาจะบุกรุกก็ไม่รู้นะ
1: ใช่งั้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะโดยตรงนะคุณวิชิตนะ
2: ค่ะอ่ะไปสายคุณธีรยุทธ์ต่อเลยจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณธีรยุทธ์ร้องทุกข์มีเสาไฟฟ้าปักอยู่ในซอยทำให้รถเนี่ยเข้าออกไม่สะดวกต้องการให้เทศบาลและการไฟฟ้ารื้อย้ายไปในจุดที่ไม่กีดขวางทางเหรอคะจะสอบถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: เดี๋ยวนะทีมงานเขาส่งภาพมาให้ดูด้วยนะขึ้นภาพมาให้ดูนิดหนึ่งนะนี่คือทางนี้นะแล้วทางนี้เนี่ยเป็นซอยใช่ไหมครับ
4: เป็นซอยครับผมเมื่อก่อนเป็นซอยที่สามารถทะลุกันได้รถเข้าออกได้ครับผม
1: เป็นซอยทะลุเข้าออกได้แล้วซอยนี้เนี่ยเป็นซอยที่ชาวบ้านอุทิศหรือเป็นซอยแบบไหน
4: เป็นซอยที่บรรพบุรุษอุทิศไว้ครับผม
1: เขาอุทิศให้นะเป็นทางให้เป็นทางตอนนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับผมเป็นทางสาธารณะชัดเจนครับผมทาง
1: เป็นทางสาธารณะชัดเจนทีนี้ในทางสาธารณะตรงนี้เนี่ยมันมีเสาไฟฟ้าที่อยู่มันเกือบจะกึ่งกลางทางอ่ะถ้าดูจากภาพนะ
2: ปักอยู่ในซอย
1: เหรอทีนี้การเข้าออกนะครับเราจะใช้และทางนี้เป็นทางปูนตลอดไหมเพราะไม่เห็นหญ้ารกอยู่ด้วยเนี่ย

0: ฝั่งขวามือค่ะ
1: อีกฝั่งนึงเป็นทางของบุคคลครับผม
2: แล้วฮะแล้วถ้าเอาเสาไฟฟ้าออกเนี่ยทางเข้าออกจะสะดวกไหม
1: สะดวกขึ้นครับผมเพราะทาง
2: สะดวกขึ้นนะ
1: 2.5ครับผม
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะได้ประสานไปที่ท่านมนตรีทองขาวบัวนะครับรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพี่มนตรีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมคุณธีรยุทธอยู่ซอยอะไรนะตรงนั้นน่ะ
1: ซอยนพเก้าครับผมหลังบิ๊กซีครับผม
0: ซอยนพเก้าหลังบิ๊กซี
2: หลังบิ๊กซีนครศรีธรรมราชนะแยกไปจากถนนอะไรครับนั่นน่ะ
1: ตรงนั้นจะเป็นถนนซอยครับผมหลังวิทยาลัยเทคนิคครับผม
2: หลังมหาวิทยาลัยเทคนิคนะครับก็เป็นซอยกว้างสักประมาณเท่าไหร่ตามสภาพ
1: ตามที่วัดกันก็คือ 2.5 เมตรครับผม
2: 2.5 เมตรรถพอเข้าออกได้แต่ว่ามันมีเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่นานแล้ว2ต้น
1: ใช่ครับผม
2: ทีนี้ก็อยากจะให้มีการรื้อย้ายออกไปหรือปรับให้ไปอยู่ชิดข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหม
1: ใช่ครับผมครับ
2: เพื่อรถสามารถสัญจรเข้าออกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาได้เคยแจ้งการไฟฟ้าไหมครับ
1: ที่ผ่านมาแจ้งแต่ทางเทศบาลครับเทศบาลก็ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดำเนินการต่ออะไรเลยครับผม
2: เรื่องเขาเงียบไปเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับผม
2: ท่านมนตรีครับ
3: ครับผม
2: เรื่องนี้จะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับเสาไฟฟ้านี้มันอยู่ในที่สาธารณะครับท่าน
3: ครับครับเสาไฟฟ้าอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทางผมก็ยินดีจะย้ายออกให้แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะต้องทำหนังสือแจ้งมาทางผมว่าจะมีการขยายถนนออกไปให้กว้างแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยขีดขัดในการดำเนินการผมเมื่อทำหนังสือมาแล้วก็ผมก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยไปสำรวจก็ว่าในการดำเนินการเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะต้องใช้งบในส่วนของไฟฟ้าก็จะไปดำเนินการสำรวจประมาณการให้แล้วก็ขออนุมัติทางผู้การทำเรื่องย้ายออกไปอยู่ทางด้านข้างแต่ว่าในส่วนเนี้ยจะต้องมีเจ้าของพื้นที่ก็คือทางเทศบาล
2: ครับ
3: หรือถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโฉนดผู้ใช้ไฟก็จะต้องมีเจ้าของโฉนดมาอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนเนี้ยถ้าผมย้ายโดยอยู่เฉพาะในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเทศบาลเขาจะทำคูระบายน้ำจะเกะกะไหมเดี๋ยวผมต้องย้ายอีกก็ต้องให้ทั้งสองส่วนอยู่ด้วยกันแล้วก็ทางผมก็จะยินดีทำดำเนินการให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
2: เอาให้ชัดเจนเนาะว่าตกลงว่ามันจะให้อยู่ตรงไหนก็จะไปอยู่นั่นแหละแต่ให้มันเสด็จน้ำก่อนเนาะไฟฟ้าจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะฮะทีนี้ทางสาธารณะเป็นของเทศบาล
1: ครับคุณพลถนอมนิดนึงครับผมพอดีรางระบายน้ำนะครับเทศบาลเคยสร้างมาแล้วแล้วก็ช่วง
2: เอาอย่างนี้ครับคุณธีรยุทธครับคุณธีรยุทธครับเอางี้นะไอ้นั้นเป็นเรื่องของนโยบายของเทศบาลให้รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านต้องการใช้ทางที่สะดวกสบายแล้วเทศบาลเมื่อเป็นทางสาธารณะเทศบาลก็น่าจะต้องเข้าไปดูน่ะไม่ควรจะมีหญ้ารกอยู่แบบนี
0: ้
2: ค่ะทีนี้ถ้าเรารอให้เทศบาลทำอย่างเดียวไอ้เราชาวบ้านเราก็ทำเองก็ได้ด้วยนี
0: ่
2: ใช่ไหมล่ะจะพัฒนาบ้านเราเองทำไมเราจะทำไม่ได้
0: ก็ร่วมกันทำในชุมชน
2: ช่วยถางแล้วก็ทำได้แต่เอาเถอะหน้าที่ของเทศบาลเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านร้องทุกข์มาแบบนี้เดี๋ยว
0: การไฟฟ้า
2: คุณธีรยุทธบอกว่าเทศบาลเคยทำหนังสือถึงการไฟฟ้าถูกต้องไหม
1: ใช่ครับผมเมื่อปี63ครับผม
2: เมื่อปี63ฝากท่านมนตรีช่วยดูนิดหนึ่งว่าถ้าหนังสือฉบับเก่าใช้ได้ไหมหรือต้องทำไปใหม่ครับ
0: คุณมนตรีครับพี่มนตรียังอยู่กับเราไหมคะเจ๋งหายไปแล้วพี่มนตรี
2: เงียบไปนะพี่มนตรียังอยู่ไหมครับ
0: เดี๋ยวรบกวนทางทีมงาน
2: เสียงเงียบไปเนาะอาจจะสายหลุดไปหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งเนา
0: ะ
2: คุณธีรยุทธอยู่นะ
1: อยู่ครับผมอยู่ครับ
2: คุณจะไปติดต่อที่อย่างนี้มันจะต้องมีต้นเรื่องนะคุณไปติดต่อไปยื่นที่เทศบาล
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นไปยื่นที่ฝ่ายไหนเทศบาลฝ่ายกองช่างหรือฝ่ายไหน
1: เบื้องต้นเลยผมยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วศูนย์ดำรงธรรมทำหนังสือมาถึงเทศบาลครับผม
2: ไปถึงเทศบาลคุณจะมีปัญหากับเทศบาลไหมถ้าไปยื่นเอง
1: เทศบาล
2: มีไหม
1: ผมกลัวว่าเรื่องมันจะพับอีกครับผมเขาจะไม่เหมือนประมาณว่าคือเขา ขารับแต่เขาไม่ได้ดำเนินการต่อคร
2: ับ
1: ผม
2: ไม่สิผมถามอย่างนี้ผมแค่ต้นเรื่องอย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้าคุณสามารถจะรวมชาวบ้านกันได้สัก 3-4 รายด้วยนะมันจะดีนะครับแล้วเสร็จแล้วปั๊บก็ไปยื่นหนังสือที่เทศบาลเดี๋ยวเราจะตามเทศบาลให
1: ้ได้ครับผมอ
2: ย่างนี้ได้ไหม
1: ได้คร
2: ับ
1: ผม
2: ได้นะเออมันจะได้มีต้นเรื่องนิดนึงอ่ะนะครับมันจะได้มีต้นเรื่องพี่มนตรีครับ
0: พี่มนตรีสวัสดีค่ะ
2: ได้ยินนะพี่มนตรีนะครับ
3: ครับผมได้ยินครับ
2: พี่มนตรีครับคือคุณธีรยุทธบอกว่าเมื่อปี63เนี่ยทางเทศบาลเคยทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าเรื่องยังอยู่หรือเปล่าหรือต้องทำใหม่ครับ
3: ทำมาใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าตั้งแต่ปี63นะ6ปีก็ไปแล้วเป็นไรเดี๋ยวขอเป็นหนังสือจากเทศบาลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องให้ทางทีมงานของผมในประสานกับทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปไปอยู่พื้นที่ด้วยกันแล้วก็ย้ายผมไปปักที่ตรงไหนเนี่ยก็แจ้งมาได้ในส่วนผมนี่ไม่ได้ขัดข้องครับ
2: ได้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของผมจะประสานกับคุณธีรยุทธแล้วก็ทำหนังสือถึงเทศบาลนิดนึงเดี๋ยวเราจะประสานเทศบาลแล้วก็พี่มนตรีก็ประสานเทศบาลถ้าตกลงกันได้เทศบาลจะต้องมีแผนก่อนน
0: ะ
2: ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมและควรจะอยู่ตรงไหนแล้วถ้าไปชิดข้างบ้านข้างใครข้างที่เขาอีกเดี๋ยวก็จะ
0: มีปัญหา
2: จะได้เสด็จน้ำทีเดียวนะครับขอบคุณพี่มนตรีนะพี่นะฝากเรื่องชาวบ้านด้วยเนาะ
3: ครับผมนะครับยินดีครับ
2: ครับพี่ธีรยุทธด้วยนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: ขอบคุณท่านออกมากครับ
2: ครับเห็นเขาไปโพสต์กันในเฟซประเทศคอน
0: เ
2: น
0: ี่
2: ย
0: เหรอฮะ
2: คือประเทศคอนในหมายความว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะอยู่ในเฟซนี่แหละ
0: เ
2: รื่องดีก็ในนี้เรื่องไม่ดีก็อยู่ในนี
0: ้
2: อยากจะกินมังคุดก็อยู่ในนี
0: ้ ก็ดีนะ
2: เป็นที่รวมศูนย
0: ์เป็นกลุ่มนะแล้วเวลามีปัญหาอะไรแบบมีปัญหาเรื่องนี้อีกส่วนนึงมาช่วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะ
2: ก็เป็นเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราชแต่ผมลืมชื่อท่าน
0: อ่ะ
2: ดร.กนพเกตชาติ
0: ค่ะ
2: ท่านก็ทำงานแข็งขันอยู่นะฮ
0: ะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าต้องยื่นหนังสือไปอย่างไรแล้วทางเทศบาลจะจัดการอย่างไรต่อไป
2: พอขอให้คุณธีรยุทธไปทำหนังสือไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราประสานให้
0: ค่ะ
2: ไปเพิ่มเติมให้
0: คุณนวลปรางสอบถามมาว่าพ่อแม่ของคุณป้ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองสปก. 30ไร่แต่ตอนนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่ได้ตกลงว่าจะยกให้ใครพอวัดโฉนดออกมาได้แค่2ไร่มีคนเช่าทำไร่แล้วพอรู้ว่าที่เช่าอยู่ในเขตป่าไม้เลยไม่จ่ายค่าเช่าถามว่าแบบนี้สามารถทำได้หรือไม
2: ่ก็จริงๆที่ดินสปก.ที่เอามาแจกให้ชาวบ้านก็คือที่ป่าไม้เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ป่าไม้ก็จัดสรรมาให้กับสปก.และสปก.ก็เอามาจัดสรรให้กับชาวบ้านโดยหลักมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: แล้วปล่อยเช่าได้ไหม
2: สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยไม่เคยมีที่ดินของตนเองเลยไม่เคยเลยแต่ว่าเมื่อเป็นนโยบายเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ปี18อ่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นทางรัฐเองก็จะต้องไปเอาที่ที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมนึกออกไหมนะครับมาให้กับสปก.เพื่อทำการประกาศเขตพื้นที่ปฏิรูปและจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินทีนี้ถ้าจะบอกว่าที่ดินนี้มันอยู่ในเขตป่าไม้มันก็ถูกอ่ะมันก็ออกมาจากป่าไม้ทีนี้ไอ้คนเจ้าของเดิมเนี่ยนะเจ้าของเดิมเนี่ยคงไม่ทำไปให้เขาเช่าพอไปให้เขาเช่าไอ้คนนู้นรู้มันเขตอยู่เขตป่าไม้ก็เลยไม่จ่ายค่าเช่า
0: ใช
2: ่พอไม่จ่ายค่าเช่าทำยังไงเราในฐานะทายาทไปขอรับโอนมรดกสิทธิ์ก่อนนะคนที่จะไปรับโอนมรดกสิทธิ์ได้ก็จะต้องเป็นเกษตรกร
0: เท่านั้น
2: เท่านั้น
0: ลูกก็ต้องเป็นเกษตรกร
2: ต้องเป็นเกษตรกร
0: แต่มันมีหลายประเด็นนะ1พ่อแม่เสียไปแล้วยังไม่ได้ยกให้ใครแต่พอมาวัดออกโฉนดมา
2: อันนี้แหละอันนี้แหละเราต้องไปยื่นในฐานะทายาททายาทที่จะรับโอนมรดกสิทธิ์เนี่ยเราก็หลักฐานการเสียชีวิตของพ่อแม่ไปนะครับไปคุยกับสปก.นะคุณอะไรนั้นที่ถาม
0: คุณในสายกันนะคะคุณนวลปราง
2: คุณนวลปรางพี่นวลปรางโทรไปที่สายด่วนสปก.1764ก่อนก็ได้ครับพี่ครับถามสปก.เขานิดหนึ่ง1764
0: ค่ะ
2: นะ
0: อ่ะไปสายคุณประยูนต่อเลยจาก101ค่ะคุณประยูนคะ
4: สวัสดีครับคุณถนอมคุณฝน
0: คุณประยูนบอกว่าที่ดินของปู่เป็นสค.1ซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วต้องการออกโฉนดที่ดินจะทำอย่างไรล่ะคะ
4: ครับผมใช่ใช่ครับผมฮะ
2: สค.1ใช่ไหม
0: สค.1ออกโฉนดได้ไหมพี่
2: สค.1เป็นของปู่ปู่มีลูกกี่คน
4: 4คนมีลูก4คนครับผมก็ป
2: ั
4: จจุบันมีอยู่2คนคือประยูนแล้วก็เรียงครับผมมี
2: ผู้จัดการมรดกไหม
4: ไม่มีครับ
2: ไม่มี
4: ปู่เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากไข้ป่าอยู่ที่หนึ่งไปเลยครับผม
2: แล้ว

0: เพราะแกไม่ได้ดำเนินการทำเรื่องนศ3
1: คุณประยูนครับ
2: ฟังก่อนนะ
1: คุณประยูนครับไม่ผมไม่ให้คุณเล่าไปเรื่อยๆเพราะไอ้สิ่งที่คุณเล่ามันไม่มีประโยชน์ในที่จะถามในที่จะอธิบายเนาะก็คือว่าปู่นี่มีสค.1และปู่เสียชีวิตไปแล้วปู่มีลูกกี่คนนะ

0: ไพร
1: พนมไพรพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมีสำนักงานที่ดินอยู่ที่นั่นไหมครับมีไหม
2: มีครับผม
1: พี่ประยูนไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรไปติดต่อทำไมไปติดไม่ไปก็ได้พี่จดเบอร์โทรศัพท์พี่จดไหมพร้อมจดไหม
2: พร้อมจดครับ
1: 02
2: ครับ
1: 141
2: 555
1: 555เลข54ตัวนะ02141555เป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินนะพี่นะเขาจะได้ตอบพี่ในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ครับกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่จัดตั้งจะใช้วิธีการครอบครองสค1เนี่ยน
0: ะ
1: ใช้ความเป็นผู้ครอบครองใครครอบครองในที่ดินนี้แล้วที่ดินแปลงนี้จะต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องกันถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: ต้องแบ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ครอบครองสามารถที่จะไปขอให้สำนักงานที่ดินพนมไพรมาทำการรังวัดเพื่อที่จะนำไปสู่การร้องศาลเพื่อจะออกโฉนดให้ได้เนี่ยนะและจะได้มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยนะนะครับอันนี้แหละที่ผมอยากจะอธิบายแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกไหมเนี่ยนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจอยู่นิดหนึ่งถามเบอร์โทร02เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ถามว่าตอนนี้ที่ดินของปู่ผมเสียแล้วคุณเป็นหลานปู่หรือเป็นลูกปู่อ่ะ
2: หลานครับ
1: หลานผมเป็นหลานปู่นะพ่อผมอยู่แต่ว่าปู่เสียทีนี้มีสค.1ชื่อปู่อยู่เนี่ยผมจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนไหมถ้าไม่ตั้งปั๊บถ้าไม่ตั้งทิ้งต่างมันไม่ตั้งนะแล้วคนที่จะไปยื่นเพื่อจะขอออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อจะแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ย
0: ใ
1: ครสามารถจะไปยื่นได้คนที่ยื่นได้ก็คือทายาทซึ่งถ้าโดยหลักแล้วต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีดังกล่าวนี้จะตัดคำว่าผู้จัดการมรดกออกเอาใช้คำว่าผู้ครอบครองนึกออกไหมเพราะมันไม่ใช่โฉนดเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรเพื่อแต่ก่อนไปเนี่ยนะพี่ไม่ว่าจะยังไงก่อนไปเนี่ยพี่ประยูนต้องไปเอาโฉนดที่ดินข้างเคียงมาสักฉบับหนึ่งก่อนนะมีของใครไหมข้างเคียงอ่ะติดกันอ่ะ
2: มีครับ
1: โฉนดที่ดินใกล้เคียงติดกันหรือใกล้กันก็ได
0: ้
1: นะแต่ถ้าติดกันยิ่งดีเลยเอาโฉนดไปขอยืมเขาไปก่อนนะถ่ายเอกสารยืมเขาไปก่อนญาติพี่น้องก็พากันไปด้วยก็ได้ไปทำไมไปติดต่อที่ฝ่ายรังวัดบอกฝ่ายรังวัดช่วยดูให้ทีสิครับว่าไอ้ที่ดินสค1คุณต้องเอาสค1ไปด้วยนะของปู่นะ
0: ค่ะ
1: เอาสค1ของปู่แล้วก็โฉนดที่ดินข้างเคียงไปเป็นฉบับที่2เป็นตัวเคียงเพื่อเจ้าหน้าที่ดูว่าฝ่ายรังวัดของที่ดินเนี่ยเขาจะดูแผนที่หน่อยว่าไอ้ตรงนี้มันออกโฉนดได้ไหมเพราะเขาดูจากไอ้โฉนดนั่นแหละไอ้โฉนดข้างเคียงอ่
0: ะ
1: ถ้าข้างเคียงแล้วพอดูภาพถ่ายแผนที่ปั๊บเนี่ยมันมีแผนที่ระวางอยู่เนี่ยสามารถออกได้สค1นี้น่าเชื่อว่าจะต้องออกได้พอออกได้เสร็จปั๊บนะเขาดูเสร็จปั๊บหลังจากนั้นฝ่ายรังวัดเขาก็จะมาทำการรังวัดให
0: ้ในพื้นที่
1: รังวัดที่สค1เลย
0: ของคุณปู่
1: ครอบครองทำประโยชน์อยู่เท่าไหร่ก็รังวัดตามนั้นรังวัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาประกาศ30วันประกาศ30วันว่ามีคนค้านไหมถ้าไม่มีคนค้านรวบรวมเอกสารจากสำนักงานที่ดินทั้งหมดมอบให้ทนายและทนายไปร้องศาลศาลก็จะทำการไต่สวนโดยให้สำนักงานที่ดินเนี่ยอ่านภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศทีเนี้ยอ่านภาพถ่ายแผนที่เมื่อกี้ดูแค่ระวางน
0: ะ
1: ว่าตรงนั้นน่ะออกโฉนดได้ไหมมันจะมีภาพมันจะมีระวางแต่สค1ไม่มีระวางแต่โฉนดมันจะมีภาพถ่ายระวางทีนี้พอถามว่าพอไม่มีคนค้านก็ไปที่ศาลร้องศาลศาลก็จะให้ที่ดินเนี่ยเขาทำการอ่านภาพถ่ายแผนที
0: ่
1: เขาจะดูภาพถ่ายแผนที่สค1เนี่ยสค1เป็นสิทธิครอบครอง
0: ค่ะ
1: สค1สิทธิครอบครองออกเมื่อ
0: 9กุมภาพันธ์2553ป่ะคะ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวสค1เนี่ยสค1เนี่ยคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเรามีประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกนะน้องฝนน
0: ะ
1: ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกที่ใช้ไปถึงทุกวันนี
0: ้
1: มีผลบังคับใช้เมื่อ1ธันวาคม2597
0: โอ้โห
1: แต่ตัวเดียว2497
0: 2497
1: 1ธันวา2497ทีนี้ชาวบ้านเขาครอบครองมาก่อนไม่มีเอกสารอะไรเลยเมื่อก่อนไม่มีเอกสาร
0: คือถ้าก่อน2497คือไม่มีเอกสาร
1: ไม่มีเอกสารถ้าใครมีโฉนดอยู่แล้วก็โฉนดออกครั้งแรกนี่ที่บางปะอินในสมัยนั้นในยุคสมัยรัชกาลที่5
0: ค่ะ
1: โฉนดฉบับแรกเป็นชื่อรัชกาลที่5นะตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านไม่มีเนี่ยเขาก็ออกประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกเป็นประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อก่อนมันอาจจะกระจายอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ เขาก็บอกว่าทันทีที่กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้1ธันวาคม2497เนี่ยให้

0: ผู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยที่ไม่มีโฉนดนะที่ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นให้ผู้ที่ครอบครองอยู่รวมถึงคุณฝนด้วยที่ครอบครองอยู
1: ่
0: จำนวนหนึ่งน
1: ะ
0: ไปแผ่วถางไว้ไงให้ไปแจ้งกับนายอำเภ
1: อ
0: บอกนายอำเภอว่าฉันมีที่ดินอยู่5ไร่10ไร่20ไร่แล้วแต
1: ่
0: นะครับจะวาดรูปอะไรกันไปก็แล้วแต่คำนวณกันเอาเองว่าเท่าไหร่
1: ซึ่ง
0: ไปแจ้งนายอำเภอ
1: ที่ดินนี้เกิดก่อน2497
0: เกิดก่อนเกิดก่อนได้มาก่อนแต่ไม่มีเอกสารพอเขาออกประมวลกฎหมายที่ดินที่จะจัดระเบียบเรื่องที่ดินนะนะครับเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยพอเขาประกาศว่าพอวันที่1ธันวาคม2497กฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้ให้คนที่มีที่ดินไปแจ้งกับนายอำเภอย้ำว่าไปแจ้งนายอำเภอไม่ใช่แจ้งที่ดินนะ
1: ต้องนายอำเภอเท่านั้น
0: ไปแจ้งนายอำเภอเพราะว่าตอนนั้นที่ดินยังไม่มีเลยอ่ะ2497
1: สำนักงานที่ดินยังไม่มี
0: ไปแจ้งกับนายอำเภอนายอำเภอเขารับแจ้งเฉยๆนายอำเภอไม่ได้ส่งคนมาวัดที
1: ่
0: เพราะงั้นฝนมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปบอกว่ามี5ไร่ผมก็ไปแจ้งว่าเป็น10ไร่แต่ว่าเราก็ประมาณเอานะ
1: แต่ไม่ได้ทำการวัดอะไรอย่าง
0: ไม่ได้มาวัดอะไรเลยเขาก็ออกเอกสารสค .1 ให้ก็นับตั้งแต่เอกสารสค .1 ก็นับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม2498เพราะเขาให้เวลา6เดือนหลังจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช
1: ้
0: คนก็เลยถือสค .1 มา
1: เรื่อยมา
0: เรื่อยมาและไอ้สค .1 แต่เดิมเนี่ยก็สามารถจะไปเอาชันออกโฉนดออกเป็นนส .3 นส .3 ก็ออกโฉนดได้เลยแต่หลังจากนั้นมาคนมันไม่ซื
1: ้อ
0: มันก็เอาโฉนดที่บ้านเธออยู่ประจวบคีรีขันธ์บินไปออกโฉนดที่ภูเก็ตนู่นน่ะอยากได้ที่เกาะ
1: หรอ
0: ที่เกาะมันแพงบางทีชนุสค.1 อยู่ที่เกาะภูเก็ตนะแต่ว่ามันมีแค่ไร่เดียวทำไงอยากได้สัก10ไร่เพราะมันเกาะมันสวย ขยายขึ้นเขาได้
1: อ
0: ีกทีนี้มันบวมมันทั้งบินและบวม
1: เ
0: ขาก็เลยแก้กฎหมาย2497เมื่อปี51ยกว่าต่อไปเนี้ยใครจะออกโฉนดที่ดินโดยใช้สค.1 เนี่ยนะจะต้องไปร้องศาลในศาลไต่สวน
1: ต้องมีคำสั่งศาลรับรองสิทธ
0: ิ์ใช่รับรองว่าเนี่ยรับรองว่าอะไรรับรองว่าที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินสค.1ฉบับเนี้ยมันออกถูกที่นะไม่ใช่บินมาจากไหนนะสองมันไม่ใช่บวมนะถามแล้วดูยังไงก็ดูจากภาพถ่ายเขาจะมีภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศเมื่อปี2000โน่นแหละก่อน2497อ
1: ่ะ
0: นะครับเขาจะมีภาพถ่ายเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณมีสค.1แสดงว่าสค.1เนี่ยมันออกเมื่อ1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม
1: 2498
0: มันก็คือ6เดือนมีเอกสารฉบับนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นภาพถ่ายทางอากาศมันมีพอมีเสร็จปั๊บวันนี้ลูกหลานครอบครองสค.1นั้นมายาวมาตลอดเมื่อครอบครองยาวมาตลอดเนี่ยสค.1ของผมอยู่ตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องให้ศาลไต่สวนเขาก็ต้องอ่านแผนที่ว่าจริงหรือเปล่า
1: เ
0: ขาก็ไปดูแผนที่ตอน2497
1: ให้ชัดเจน
0: ไปดูตรงนั้น2497 2498เขาไปดูแผนที่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาไปดูแผนที่เสร็จปั๊บไม่ใช่เนี่ย
1: ไม่ตรง
0: ไม่ใช่ศาลก็ไม่ให้ไม่ให้คุณก็มาออกไม่ได้แต่ถ้าดูแล้วใช่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะดูร่องรอยการทำประโยชน์นะไม่ใช่ทำประโยชน์อยู่แค่นิดเดียวพอคุณมาออกสค.1คุณจะออกมาเยอะแยะไปทั้งหมด
1: ทำไมเป็นพื้นที่ขยายกว้างของการทำประโยชน์ล่ะ
0: เขาจะให้ตามที่ทำประโยชน์จริงโดยอ้างอิงกลับไปตั้งแต่2497ถึงหรือ98แล้วแต่ที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่6เดือนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังอยู่ไหมเนี่ยคนถามว่าชื่ออะไรแล้วเนี่ยพี่
2: ประยูนครับ
1: พี่อธิบายยาว
0: คุณพี่ครับ
2: ครับยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่นะพี่นะฟังนี่พี่ถามเรื่องสั้นนะแต่มันยาวอธิบายความให้ทุกคนเข้าใจ
1: พร้
0: อมก
1: ัน
0: นะพี่นะพี่ไปติดต่อสำนักงานที่ดินพนมไพรนะพี่นะ
2: มีอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: พอดีที่คนที่ทำประโยชน์ในที่ดินเนี่ยเป็นหลานอีกคนนึงอะฮะ
0: อันนี้แหละที่ผมให้พี่ถาม02นี่ว่าคนที่จะไปขอรังวัดเพื่อจะออกสค.1เนี่ยก็คือคนที่ครอบครองคือหลานเราจะใช้คนครอบครองโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้จัดการไงเราจะใช้ผู้ครอบครองเนี่ยไปขอออกโฉนดได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าได้เนี่ยทีมงานต่อหาท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีดิตอนนี้เลยแล้วผมสงสัยอะ
1: เลยเป็นที่มาว่าพี่ให้โทรไป02141546ตัวใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ถ้าได้ปั๊บก็คือให้หลานที่เขาครอบครองอยู่นั่นแหละไปขอออกโฉนดพอออกโฉนดเสร็จปั๊บก็ต้องตกลงมาแบ่งพี่แบ่งน้องนะเพราะเป็นของปู
1: ่
0: เพราะสค.1เป็นของปู
1: ่
0: แต่อย่าลืมนะที่แบบนี้ใครครอบครองคนนั้นได้นะแค่ปีเดียวนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันกี่ปีแล้ว
0: ถ้าเขาจะแย่งสิทธิ์ครอบครองอะนะ
1: ใช
0: ่โอเคนะพี่นะ
2: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: ครับแล้วได้ความเป็นไงพี่โทรมารายงานผมด้วยนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออสง ทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีได้ไหมอ
1: ยากทราบใช่ไหม
0: อยากรู้เหมือนกันนะ
1: อยากรู้
0: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมหรือจะให้ผู้ที่ครอบครองสค.1ในนามของคุณปู่
1: เ
0: นี
1: ่
0: ยไปยื่นเรื่องแล้วก็ขอให้มารังวัดและทำการเพื่อจะนำไปสู่การออกโฉนดแต่สุดท้ายก็ต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องอะ
1: ขั้นตอนจริงๆมันยังไงนะเพราะว่ากี้บอกว่า4คนนะพี่น้องกัน2คนเสียชีวิตแล้วแต่มีบุตร
0: บุตรก็ทายาทเขาก็มารับมรดกแทนที
1: ่ใช่คุณตาเย็นเดี๋ยวก่อนคุณตาเย็นบอกว่าที่ตาบอดที่ปรึกษาคุณถนอม
3: ประชุมไม่ว่าง
0: ตาเย็นไม่ว่างนะ
1: ไม่ใช่ตาเย็นไม่ว่าง
0: อ๋อพี่อนันต์ติดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมก็มาตอบนะผมคือถ้ารู้ไม่หมดก็นอนไม่หลับเหมือนกันอ
1: ยากตามประเด็นนี้นะอ
0: ยากรู้เหมือนกัน
1: อยากรู้อยากรู้
0: แล้วคุณคิดว่าคนฟังคนดูก็อยากรู้
1: ก็อยากรู้เพราะว่าจริงๆต้องไปทำยังไงต่อไป
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าหลักใจความหลักเขาทราบแล้วแหละว่าต้องทำยังไง
0: แต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยโทรไป021415 54 ตัว
1: 54 ตัว
0: เนี่ยได้เลยตอนนี้นะครับคุณสมชายจากพิจิตรมาไหมภรรยาที่อยากกันแล้ว
1: เอาชู้มาเยอะเย้ยทำอย่างไร
0: เอ้าเขาก็หย่ากันแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเขาพี่สมชาย
1: สมคุณสมชายพร้อมค่ะ
0: คุณสมชายครับ
1: ทีมงานแจ้งมาพร้อมละ
0: ได้ยินอยู่นะ
4: และจริงนะครับ
0: พี่สมชายกับภรรยานี่เลิกกันแล้วหย่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
4: ครับผม
0: แล้วมีอะไรมาถามเรื่องนี้อ่ะ
4: เพื่อมาถามเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อวานที่แปดเนาะเขาขับเขานั่งรถไปแต่คันนี้เขาโทรหาผมเขาไม่รับเบอร์ผมเขาก็คุยกับคนขับรถแล้วผมก็เลยน้อยใจแล้วก็เลยบอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านแล้ววันนี้เนาะผมอยู่นะแต่คันนี้ไปก็ไปเจอลูกแล้วคันนี้ก็กระเทียบแล้วเนาะ
0: เอาปัญหามันคืออะไรอ่ะที่จะถาม
1: คืออยากให้ช่วยแก้
4: ปัญหาหมายความว่าผมมีสิทธิ์ไล่เขาออกจากบ้านได้ไหม
0: บ้านใครอ่ะ
1: บ้านคุณสมชายอ่ะ
0: บ้านคุณหมายถึงอดีตภรรยาที่หย่ากันไปแล้วเนี่ยเขามาอยู่มาเขาเข้ามาที่บ้านคุณเหรอ
4: แล้วเขาก็อยู่เลยครับตั้งแต่หย่ากันเขาก็อยู่เพราะเป็นร้านค้าขายแล้ว
0: อ๋อเขายังอยู่หย่ากันแล้วแต่ภรรยาก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
4: ครับผม
0: แล้วยังไงแล้วเขาเอาแฟนคนใหม่มาด้วยเหรอ
4: ไม่ใช่แฟนนะครับเป็นคนขับรถ
0: เอาคนขับรถมา
4: แล้
0: วบ้านหลังนั้นน่ะเดี๋ยวนะฟังนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาพี
4: ่
0: แล้วบ้านหลังนั้นน่ะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหรือเป็นสินสมรสที่แบ่งกัน
4: เป็นเรื่องของผมเองครับ
0: ของคุณเมื่อหย่ากันแล้วก็จบกันเขายังอยู่คุณก็บอกให้เขาออกไปที่หย่ากันแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว
4: แล้วเขาก็ดูแลหลานอยู่แหละครับ
0: ไอ้นั่นเรื่องของคุณจะมาถามผมไม่ได้มันเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณถามโดยหลักแล้วก็คือเมื่อหย่ากันแล้วบ้านของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้
1: ก็จะ
4: ครับผม
1: ไล่ออกได้
0: คุณก็ตัดสินใจของคุณตัดสินใจเองนะไปถามคนนอกมันไม่ได้อ่ะเกิดไปบอกให้พี่ไล่เลยอยู่ๆมาพี่มาดีแล้วมาเป็นผัวเมียกันอีกแล้วผมเป็นหัวอะไรทีเนี่ย
1: เป็นหัว
0: ต่อดิ
4: ครับผม
0: เรื่องนี้เขาบอกอย่าไปยุ่งมากเรื่องผัวเมียเดี๋ยวเขาตกลงกันได้แล้วเราเป็นไง
1: ก็เป็นบล็อกบล็อก
0: เออนะพี่นะพี่ตัดสินใจเอาพี่ตัดสินใจเอานะ
4: ไม่คุยกับเราดี
0: ครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากนะคุณ
0: ครับพี่ครับ
1: คนใต้เขาชอบด่าแบบนี้ใช่ไหมไอหัวอะไร
0: เขาก็บอกว่าผัวเมียเขาทะเลาะกันหมูจะหามก็อย่าเอาคานเข้าไปสอนเป็นสำนวนไงสำนวนไทยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะงั้นพอเวลาเราบอกว่าเฮ้ยพี่จัดการเลยจัดการเลยบอกไล่เขาไปเลย
1: เลิกกันไปเลยก็ไล่ไปเลยสิ
0: ทีนี้บางทีเนี่ยผัวเมียเขามีเยื่อใยต่อกันนะต่อให้หย่ากันก็เถอะจริงไหม
1: ใช่
0: เขามีเยื่อใยต่อกันมองตากันรู้ใจสุดท้ายก็กลับมาเป็นผัวเมียกันอีกอ่ะ
1: ถูกแล้วเราเป็นไร
0: และไอเราที่เราแนะนำเป็นไรทีเนี้ย
1: ก็คุณผู้ฟังก็ทราบคุณผู้ชมก็ทราบ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปให้สุดเรื่องนี้นะแค่บอกว่าให้คุณไปตัดสินใจกันเองตกลงกันได้
1: ค่ะเอ้พี่ถนอมคุณตาเย็นเนี่ยเขาเคยถามมายังที่ตาบอดที่ปรึกษา
0: ก็
1: พี่ปะ
0: ยัง
1: เดี๋ยวเข้าสายมาเนาะ
0: จะเข้ามาไหมเนี่ย
1: ไม่ทันละมั้ง
0: วันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งจากแถวบางบัวทองนะก็ไปนอนนวดอยู่ที่ร้านของคุณพี่ท่านหนึ่งนะท่านเป็นคนพิการสายตาเน
1: า
0: ะไปนอนนวดแล้วแกก็มีปัญหาเรื่องประกันสังคมทีนี้คุณพี่ที่นวดเนี่ยบอกว่าให้คนนี้ติดต่อหาผมแกก็ติดต่อมาตั้งแต่เช้าเลย
1: อ๋อหรอ
0: นะครับบอกว่ายังไม่ได้เงินจากประกันสังคมหลังจากที่ไปยื่นเรื่องจะรับบำเหน็จนะ
1: ฮะ
0: ก็ขอบคุณมากนะพี่นะเนี่ยเป็น กระบอกเสียงให้รายการเราด้วย
1: oh.
0: ลูกค้าหมอนวดมีปัญหานอนไปนวดไปคุยไปมีปัญหาก็บอกโทรหารายการนี้สิ
1: หมอนวดให้คำปรึกษา
0: ให้แนะนำ
1: แนะนำ
0: บอกโทรมารายการเราเลย
1: มาปรึกษาเรา
0: ก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะ คุณลุงอยู่แถวบางบัวทองอ
1: ่
0: ะตรงข้างกับสมบัติบุรี
1: ค่ะเดี๋ยวที่สค.1เดี๋ยวเราตาม
0: ครับสค.1จบแล้วล่ะเดี๋ยวเขาให้ก็ไปนิดส่วนว่าประเด็นค้างคาอยู่นิดนึงใช่ไหม
1: เออใช่
0: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมถ้าไม่ตั้งก็คือให้ผู้ครอบครองไปยื่นได้เลย
1: ค่ะหมดเวลาของรายการ MET รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นอยู่กับพี่หนอมอ่อนเกตพลและฝนอิสาการ
0: เรื่องที่ค้างนะเดี๋ยวตามให้พรุ่งนี้เนา
1: ะ
0: แล้วก็ใครที่จะโทรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสักประมาณ 3-4-5-6 โมงเย็นก็โทรได
1: ้062-605-6609หรือ inbox
0: หรือช่วงเช้าอีกทีนึงนะตั้งแต่สักประมาณ 7:30 นจนกระทั่ง 11:00 นเดี๋ยวผมจะรับสายให
1: ้
0: หรือส่งเข้ามา Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลก็ถึงน้องฝนเหมือนกัน
1: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโครงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของกฟผ.เป็นหลักกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
8: นายโสภณ สารรัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
9: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรง

0: บว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่ชื่อคอลิสาอยู่ซุ่ยอยู่แผนกแกนลายค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็ฝึกที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบก็ภูมิใจค่ะ
0: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราที่วาดลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิกวันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันเย็นวันอังคารที่15กันยายน2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันครับพบกันเป็นประจำทุกบ่าย 3:00 นนะครับไปจนถึง 5:00 นเย็นสำหรับวันจันทร์อังคารนะครับส่วนพุธถึงศุกร์นะครับเจอกันบ่าย 3:00 นไปจนถึง 4:00 นเย็นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับบรรณาธิการโดยคุณคณิษฐายิ้มดีช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณอรัญญาชมชื่นครับและ Facebook Live ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับหมุนตามวันวันนี้นะครับจะหมุนไปอีสานหมุนไปใต้แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับอีสานไปไหนบ้างครับช่วงแรกของรายการพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครพนมนะครับเส้นทางแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์จังหวัดนครพนมครับวัดไหนบ้างนะครับหรือว่าพระเถราจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงคุณูปการมีท่านใดบ้างนะครับติดตามดูกันนะครับ
2: ครับ
1: หนองคายครับผู้ว่าหนองคายจัดระเบียบเมืองยกระดับความมั่นคงกวาดล้างยาเสพติดรับคลื่นมหาชนในช่วงของการชมบั้งไฟพญานาคนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในห้วงเดือนตุลาคมนะฮะ 22-26 ตุลาคมนะฮะนโยบายท่านผู้ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้อีสานอีกจังหวัดนะฮะขอนแก่นนะครับแหมเมืองหลวงของอีสานเลยนะฮะ
2: ครับ
1: อีสานนี่ที่ขอนแก่นฮะเขาจะผลักดันถ้ำภูผาแดงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขานรับนโยบายอันซีนไทยๆนะครับต่อยอด Root and Reach นะครับแหมภาษาอังกฤษเยอะ
2: ครับ
1: นะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีใครเคยไปนะครับแล้วก็เป็นรากฐานแล้วก็ความมั่งคั่งนะฮะอันนี้แปลไทยให้ฟังนะฮะ
2: ครับ
1: เป็นหยาบๆแล้วกันนะฮะมาดูเรื่องของปัตตานีนะฮะพาไปใต้ฮะต้นกล้าพันธุ์ใหม่โขนกับเยาวชนชายแดนใต้นะครับเป็นยังไงกันเดี๋ยวช่วงท้ายรายการไปดูแล้วก็ปิดท้ายนะครับภาคเหนือตอนล่างสวทแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
2: ครับ
1: ตามหากระเจียวส้มอัญมณีสีส้มที่พบแห่งเดียวในผืนป่าตะวันตกฮะปกติกระเจียวสี
2: ชมพู
1: เหลืองปะ
2: สีชมพูสี
1: ชมพูเหรอ
2: ทุ่งดอกกระเจียวสีชมพ
1: ูอ๋อทุ่งดอกกระเจียวสีชมพู
2: ใช่
1: เหลืองนี่อะไร
2: เหลืองดอกทานตะวันไง
1: อ๋อเหลืองดอกทานตะวันใช่ใช่ใช่หรือดอกคูนใช่ไหม
2: ดอกคูนดอกราชพฤกษ
1: ์นี่สีส้มนะฮะไม่เหมือนที่ใดนะครับอัญมณีสีส้มในพื้นป่าตะวันตกนะฮะอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนี่คือทั้งหมดที่จะมาคุยกันนะครับพาทุกท่านไปภูมิภาคกันในหมุนตามวันวันนี้ครับเอาละครับช่วงแรกรายการไปที่จังหวัดนครพนมกันก่อนครับเส้นทางแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์จังหวัดนครพนมครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณคัทธริยาศรีสุธรผู้สื่อข่าวสวทนครพนมครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ค่ะ
2: ครับคุณคัทธริยาครับช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับสำหรับเส้นทางแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์ที่จังหวัดนครพนมครับที่มาที่ไปของเส้นทางนี้เป็นมายังไงครับ
3: ค่ะก็นี่ก็เป็นอีกเส้นทางท่องเที่ยวนึงที่น่าสนใจของจังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่าไม่ได้แค่พาเราไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นการพาเราเดินทางตามรอยพระเถราจารย์เพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนไปพร้อมกันค่ะซึ่งโครงการนี้ก็มีชื่อว่าตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจังหวัดนครพนมก็ได้รับคัดเลือกจากกรมศาสนาค่ะให้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาและดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: ครับครับเส้นทางแล้วก็สถานที่ไหนครับที่มีการจัดเป็นเส้นทางแห่งศรัทธาตรงนี้ฮะ
3: เส้นทางทั้งหมดนะคะก็จะแบ่งเป็น2เส้นทางค่ะมีทั้งหมด9วัดนะคะ ซึ่งแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปค่ะที่นครพนมก็จะมีทั้งพระป่าแล้วก็พระสายกรรมฐานนะคะมีพระเถราจารย์สำคัญหลายรูปที่มีความผูกพันกับพื้นที่โดยเส้นทางแรกนะคะเราก็จะแบ่งเป็น5วัดค่ะ
2: ครับ
3: ก็คือวัดสีเทพประดิษฐารามนะคะเป็นวัดของหลวงปู่จันทร์เขมิโยค่ะวัดที่2จะเป็นวัดพระธาตุเท่าเทนหลวงปู่ศรีทัตญาณสัมปันโนค่ะวัดที่3เป็นวัดอรัญญานาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจะเป็นหลวงปู่สนเขมิโยค่ะวัดที่4วัดอรัญวิเวกตำบลบ้านขามอำเภอศรีสงครามค่ะวัดหลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมค่ะแล้วก็วัดที่5เป็นวัดศรีวิชัยตำบลสามโขงอำเภอศรีสงครามค่ะวัดหลวงปู่คำพันธ์จันทูประโมค่ะอันนี้สำหรับเส้นทางแรกก็จะมีทั้งหมด5วัดนะคะส่วนเส้นทางที่2ที่4วัดก็จะได้แก่วัดกันตะศิลาวาสค่ะตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจะเป็นหลวงปู่กินรีจันทิโยค่ะแล้วก็วัดที่2จะเป็นวัดธรรมบรรพตหรือว่าถ้ำวัดถ้ำพระเวทนะคะอยู่ที่ตำบลนาแกอำเภอนาแกค่ะวัดของท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะวัดที่3จะเป็นวัดดอยสวรรค์หรือว่าวัดถ้ำสูงนะคะเป็นหลวงปู่สนคำทียาโนค่ะแล้วก็วัดสุดท้ายวัดที่4จะเป็นที่วัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าป่าค่ะวัดของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยค่ะ
1: ครับมี2เส้นทางนี่สามารถเดินทางในวันเดียวจบไหมฮะหรือว่ามีระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่ฮะสำหรับจะไปนมัสการพระเถรานุเถระแล้วก็ไปวัดทั้ง9แห่งนี้ฮะ
3: ค่ะทางจากการลงพื้นที่ไปนะคะเขาจะได้แบ่งเป็น2วันจะได้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไปวันเดียวด้วยระยะทางแต่ละวัดมันต่างอำเภอกันจะใช้เวลาพอสมควรค่ะก็ใช้2วันน่าจะปกติ
1: ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนทัวร์ชะโงกหน้าใช่ไหมฮะ
2: แตะพื้นปุ๊บ
1: ขึ้นรถปั๊บยังไม่ได้ดื่มดำบรรยากาศยังไม่ได้ไหว้พระเลยกราบยังไม่ครบ3ทีเรียกขึ้นรถแล้ว
2: เวลากระชั้นชิดเกินนะครับก็เป็น2เส้นทางที่น่าสนใจนะครับในนครพนมครับยังมีอีกกิจกรรมนึงที่ผมก็ติดตามอยู่นะครับกับประเพณีไหลเรือไฟใกล้แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะใกล้แล้วค่ะก็เดือนหน้านี่แหละค่ะจะจัดทั้งหมด12วัน12คืนเลยค่ะตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมค่ะ
1: ก็
3: จะมีการแถลงข่าวในวันที่22กันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึง
1: ครับแหมงานจังหวัดนี่เยอะนะฮะแล้วก็เสน่ห์ของจังหวัดนครพนมเนี่ยมีหลากหลายนะฮะนอกจากท่องเที่ยวเนี่ยที่คุณคัทธริยาแนะนำก็คือว่าสายมูสายบุญเนี่ยไปท่องเที่ยวแล้วมีอะไรแฝงอยู่ในนี้ไม่มีเรื่องของความการท่องเที่ยวอะไรชุมชนในการเดินทางในครั้งนี้ไหมฮะ
3: ในการเดินทางลงไปในครั้งนี้นะคะในแต่ละพื้นที่อะค่ะก็ด้วยความที่จังหวัดนครพนมมีหลายชนเผ่าค่ะในแต่ละอำเภอก็จะแบ่งออกไปอีกต่างหากเหมือนถ้าไปนาแกเนี่ยก็จะเป็นไทยสู้วันนั้นเขาก็มาแสดงการเขาเรียกว่าอะไรวิถีวัฒนธรรมค่ะหมอเหยามาให้เราชมนะถ้ามาถูกช่วงที่แบบแต่ละอำเภอมีกิจกรรมเนี้ยค่ะคนที่มาท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสวิถีชุมชนตรงนั้นด้วยแบบบางวัดก็อาจจะเป็นเชิงธรรมชาติไปเลยเช่นที่นาแกเหมือนกันเหมือนที่วัดธรรมบรรพตนะคะหรือว่าวัดธรรมพระเวทอย่างเงี้ยก็จะมีที่ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยมาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยค่ะต้องเดินขึ้นไปบนภูเขาอย่างเงี้ยเราก็ได้สัมผัสวิถีวัดธรรมชาติตรงนั้นด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่มาแต่ละวัดเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมด้วยใช่ไหมครับรู้หลักธรรมรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดนะฮะ
2: ครับแล้วในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของนครพนมผมเห็นมีข่าวว่าทางสทช.ออกมาเตือนเรื่องระดับแม่น้ำโขงครับมีการติดตามในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
3: ค่ะตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงทุกจุดในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในบริเวณโดยรอบก็ให้ฝ่ายปกครองแต่ละอำเภอดูแลตอนนี้ ฝนตกค่ะฝนตกทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อวาน
1: ครับ
3: แต่ว่าน้ำก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ที่มีน้ำขังบางช่วงที่แบบอาจจะระบายไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้ำโขงตอนนี้ยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะยังต่ำกว่าอยู่มาก
2: ครับสถานการณ์ควบคุมได้อยู
1: ่ครับเรื่องของโครงการเส้นทางแห่งสตานมัสการ9พระเถรอาจารย์จังหวัดนครพนมเนี่ยใครสนใจเนี่ยอยากจะตามรอยไปดูได้ที่ไหนครับข้อมูลฮะ
3: อ๋อที่ทางเพจสวทเราหรือว่าประชาสัมพันธ์ก็มีค่ะทางสำนักวัดงานวัฒนธรรมก็มีเช่นเดียวกันเหมือนแล้วก็ที่ถ้ามาถึงจังหวัดแล้วอะค่ะก็จะมีป้ายตั้งประชาสัมพันธ์อยู่อย่างจุดที่แลนด์มาร์คลานพญาศรีสัตนคราชก็มีค่ะแล้วก็มี QR code ให้สแกนเพื่อศึกษาข้อมูลได้ด้วยค่ะ
2: ก็เชิญชวนไปนะครับสำหรับพื้นที่นครพนมครับยังมีอีกหลากหลายเส้นทางนะครับแปลว่าในช่วงนี้ฝนอาจจะตกลงมาหน่อยแต่ว่าก็ติดตามพยากรณ์อากาศให้ดีๆนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันที่นครพนมได้นะครับ
1: ครับขอบคุณคุณท่านคัทริยามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: คุณคัทริยาศรีสุทธรนะฮะผู้สื่อข่าวสวทนครพนมนะฮะเส้นทางแห่งสถานนมัสการ9พระเถรอาจารย์จังหวัดนครพนมฮะชวนสายบุญสายมูนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอยพระเถรอาจารย์ผู้ทรงคุณูปการแล้วก็สักการะวัดที่สำคัญฮะ
2: ครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวดีกว่า
1: ครับ
2: นะครับติดตามข่าวกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปตามต่อที่หนองคายใกล้ๆกัน
1: ครับ
2: นะครับพูดถึงในเรื่องของคดีหัวสว
1: ครับ
2: นะครับเราก็มีการติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหลังจากที่กกต.มีการแถลงผลออกมาล่าสุดนะครับในส่วนของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: ครับ
2: คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวสวนะครับก็ไม่มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยในรายชื่อเลยนะครับพรรคก็ยังไม่ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวนะแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรณีของคุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับบิดาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นี่แหละนะครับซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องด้วยกกต.ก็มีกรอบเวลากว่า60วันนะครับก่อนที่จะมีการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาก็ตรงนี้ก็จะเป็นการปรึกษาทนายความนะแนะนำไปว่าให้ไปปรึกษาทนายความแล้วก็มีการเตรียมชี้แจงในเรื่องนี้ไปนะครับทางโฆษกภูมิใจไทยย้ำว่าพรรคเนี่ยไม่ได้โล่งใจอะไรแต่อย่างใดเพราะไม่ได้หนักใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ครับไม่ได้ถอนหายใจใช่ไหมฮะ
2: ไม่นะครับโล่งใจไม่ได้โล่งใจนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและก็สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนกรณีคดีจะยุติในชั้นกกต.หรือว่าอาจจะมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคภายหลังนั้นหรือไม่ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องนี้คุณแนนก็ยังเรียกร้องให้สังคมแยกแยะในเรื่องของความเชื่อและก็ในเรื่องของข้อมูลพยานหลักฐาน
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีพยานหลักฐานที่เอามาประกอบนะครับแล้วก็มีการพิจารณากันต่อไปนะครับก็มีการบอกว่าโดยเห็นว่าการกล่าวอ้างบุคคลใดว่ากระทำผิดควรมีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาเป็นตัวชี้นำแล้วก็ย้ำว่าขณะในส่วนนี้นะครับเรื่องกระบวนการทางกฎหมายก็รอการตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อน
1: ครับ
2: ก็แยกแยะในเรื่องของความเชื่อว่าเป็นฝั่งนี้ไห
1: ม
2: หรือว่าจะมาดูในเรื่องของพยานหลักฐาน
1: ความเชื่อนี่คือต้องอาศัยเหตุและผล
2: ครับ
1: แล้วก็ข้อมูลคือความเชื่อได้นะครับแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันต้องอยู่ในเหตุและผลและข้อมูลข้อเท็จจริง
2: ประกอบ
1: นะฮะถ้าเชื่อด้วยจิตมโนไปเองเนี่ย
2: อ
1: ันนี้ไม่ได
2: ้ครับ
1: อันนี้ไม่ได้นะฮะ
2: คือ
1: ข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานตอนนี้ทางแห่งคดีไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากที่กกต.เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้นะครับลำดับต่อไปเนี่ยก็จะต้องส่งไปยังศาลฎีกานะครับในการที่จะให้ศาลฎีกาวินิจฉัยรายชื่อทั้ง77ผู้ถูกร้องนะครับว่าผิดจริงหรือเปล่า77คนที่มีรายชื่อออกมาที่มีสว26คนเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดเพราะศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดนะครับลำดับต่อไปก็จะต้องส่งไปยังศาลฎีกาเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องนะครับเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย26สวที่มีรายชื่ออยู่เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: นะฮะแล้วก็ สวสำรองเนี่ยก็ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
2: ครับ
1: นี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นส่วนไทม์ไลน์ในทางการเมืองเนี่ยพรรคประชาชนก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องกกต.ในข้อหา157 157ก็คือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ซึ่งมีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญานี่คือทางการเมืองที่เดินไปอีกอันนึงก็คือเวทีในสภาที่จะต้องถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเรื่องของการหัวสวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือข้อมูลพยานหลักฐานแต่ก็ต้องถูกตีแผ่ในสภาในห้วงของเดือนตุลาคมอันนี้ผมคาดการเองน่าจะเป็นช่วงแห่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ศึกซักฟอก
1: ศึกซักฟอกรัฐบาลเพราะเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการเมืองนะครับและตอนนี้การเมืองหลายเรื่องเนี่ยก็เริ่มมีการจุดประเด็นกันขึ้นมาเริ่มจากวันที่10ที่ผ่านมาคุณสนธิลิ้มทองกุลไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับแล้วก็หลังจากวันที่14กกต.มีมติแล้วก็28กันยายนนี้ทางศาลก็จะตัดสินนะฮะว่าคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม
2: ่
1: และการกระทำของกกต.เนี่ยเป็นอย่างไ
2: ร
1: นะครับชอบด้วยกฎหมายไหมนะฮะแล้วก็จะนำมาสู่เดือนตุลาคมที่อาจจะเป็นเดือนแห่งการเมืองเดือนแห่งความร้อนแรงที่อาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต้องติดตามดูครับพักสักครู่ครับ
2: ครับ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่15นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงเสียงจริงจากคนพื้นที่นะครับพาทุกท่านไปที่จังหวัดหนองคายนะครับจะมีการจัดระเบียบเมืองยกระดับความมั่นคงกวาดล้างยาเสพติดนะฮะรับคลื่นมหาชนเพื่อชมบั้งไฟพญานาคนะครับบั้งไฟพญานาคนะครับงานสำคัญของ จังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับท่านสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
2: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านทรงพลท่านณัฐพงศ์ผู้ดำเนินการผู้ท่านผู้พงท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงภารกิจสำคัญในการจัดระเบียบสังคมในจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้มีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างครับท่านครับ
12: ครับผมตอนนี้ตามยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายเรากำลังจะยกระดับเมืองของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่นะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะต้องจัดระเบียบสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบอันธพาลประพิบาลคนดีนะครับที่ฆ่ายาเสพติดนะครับต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริงนั่นก็คือเพิ่มมาตรการด้านการปลอดภัยต่างๆในการออกดำเนินการจัดระเบียบสังคมครับ
1: ครับจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนนะครับทางจังหวัดมีมาตรการในการกำกับดูแลยังไงครับเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็การค้าผิดกฎหมายบริเวณชายแดนนะดูกันยังไงฮะ
12: ครับจังหวัดหนองคายของเรานี่มีพื้นที่ติดชายแดนกับสปป.ลาวทอดยาวไปประมาณ210กิโลเมตร
1: ครับ
12: เพราะนั้นช่องทางธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่กลุ่มกระบวนการที่จะกระทำผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายการออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเข้าได้หลายช่องทาง
1: ครับ
12: เพราะนั้นเราจึงต้องยกระดับในการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายต่างๆรวมถึงเรื่องการค้าชายแดนด้วยรวมถึงเรื่องบัญชีม้านะครับให้เป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการระหว่างหน่วยกองกำลังต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกระดับให้ประชาชนซึ่งเป็นจุดแตกหักเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันบ้านชุมชนตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตครับ
2: ครับอย่างในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในเรื่องของมาตรการในการรับมือหรือการป้องกันสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยทางในส่วนของจังหวัดมีการไปดูแลหรือว่าไปควบคุมหรือว่าปราบปรามเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
12: ครับเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นเพนพอยต์ของเราหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญที่เราจะต้องยกระดับสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีโครงการควิกวินที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดภายใน90วันนะครับเราจึงบูรณาการหน่วยกองกำลังแล้วก็ใช้ปัจจัยต่างๆทรัพยากรต่างๆที่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็จับมือภาคประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของตำบลหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการป้องกันในการให้ข้อมูลข่าวสารในการชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถปราบปรามโดยสามารถตรวจยึดยาเสพติดพร้อมกับผู้ต้องหาเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับเปรียบเทียบแล้วประมาณ 135% ยึดเป็นยาเสพติดเฉพาะยาเมเดมเฟตามีนหรือยาบ้าเนี่ยได้มากกว่า35ล้านเม็ดนะครับรวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้นี่ก็เบื้องต้นน่าจะประมาณมากกว่า 1,200 ล้านบาท
1: ครับครับครับ
12: ทั้งนี้ทั้งนั้นการเฝ้าระวังของเราเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่ในพื้นที่ในการขยายผลแต่เราหวังผลว่าไม่อยากให้ยาเสพติดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่น้อยที่สุดเพราะถ้ากระจายเข้าไปในพื้นที่ตอนในเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนภาพรวมของประเทศเราเนี่ยมากมายมหาศาลครับ
1: ครับนอกจากเรื่องของยาเสพติดแรงงานผิดกฎหมายเรื่องของความมั่นคงภารกิจอื่นๆแล้วครับจังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนอะไรบ้างครับ
12: เรื่องแรงงานผิดกฎหมายก็เรื่องปราบสแกมเมอร์อย่างเงี้ยเราก็เพิ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยจับมือกันนะครับโดยเฉพาะแรงงานที่ถูกจับกุมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเข้ามาเนี่ยเราก็มีมาตรการในการจัดทำบัญชีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ลงโทษตามพรบ.ตม.แล้วก็พรบ.การจัดหางานในกระทงที่รุนแรงเพื่อให้เข็ดหลาบนะครับแล้วก็ทำบัญชีแจ้งส่งไปตามด่านต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นวอชลิสต์ด้วยคือเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
2: ครับก็เป็นการเรียกว่าตั้งรับนะในเรื่องของความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งประเด็นครับสำหรับ ประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับประเพณีออกพรรษาที่จังหวัดหนองคายนะครับการชมบั้งไฟพญานาคโลกนะครับงานออกพรรษาเที่ยวหนองคายนะครับตรงนี้ในส่วนของทางจังหวัดตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเที่ยวงานออกพรรษาและชมบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ยังไงบ้างครับ
12: ครับตอนนี้เราก็มีการจัดตั้งคณะทำงานอยู่หลายๆคณะทำงานนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกปีนี้ใช้ชื่อหัวข้อ Miracle of Nakha The Essence of หนองคาย2026นะครับ
2: ครับ
12: ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคม
2: ครับ
12: กิจกรรมก็มีมากมายครับทั้งเรื่องงานพิธีเปิดนะครับในวันที่22นะครับแล้วก็มีอาจจะมีการประกวดมิสและมิสเตอร์นะครับบั้งไฟพญานาคในห่วงนั้นด้วยขบวนแห่ปราสาทผึ้งลอยกระทงกะลามะพร้าวหรือกระโปที่ภาษาอีสานนะฮะเพื่อเป็นทัดพุทธบูชาในห่วงออกพรรษาด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับในห่วงนั้นโดยไฮไลท์ก็จะมีอยู่ในวันที่26ซึ่งเป็นวันออกพรรษา
2: ครับ
12: ของไทยก็จะมีบั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่หลายจุดเช่นอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอรัตนวาปีซึ่ง1ปีมี1ครั้งครับก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศวิถีศรัทธาวิถีวัฒนธรรมตามความเชื่อของพี่น้องลุ่มน้ำโขงของเรานะครับที
1: ่
12: จังหวัดหนองคายครับ
1: ครับพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเตรียมจัดวางอะไรกันหรือยังไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถแล้วก็ที่คนจะมานั่งคอยดูคอยชมฮะ
12: ครับเรื่องพื้นที่ทางด้านกายภาพเนี่ยเราได้เตรียมพื้นที่ในการเข้าชมการเข้าถึงจุดเส้นทางการเดินทางรวมถึงที่จอดรถรวมทั้งการสำรองเรื่องที่พักเรื่องร้านอาหารไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเราได้นำลงในแผนที่แมพเมืองหนองคายนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาสามารถกดเข้าไปดูในเพจของจังหวัดหนองคายคือหนองคาย360องศาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
2: นะครับแล้วในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวเหรอครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่จะไปในครั้งนี้ตอนนี้ทางจังหวัดมีการประสานงานในหน่วยงานใดๆในการมาดูแลตรงนี้บ้างแล้วครับ
12: ครับหน่วยกองกำลังของเราซึ่งมีทั้งทหารพรานตำรวจนะครับแล้วก็กองกำลังกาสาภาคประชาชนตอนนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งเรื่องชีวิตและทรัพย์สินการเดินทางการจราจรเตรียมความพร้อมรวมถึงสำรองห้องพักไว้ประมาณ 3,000 กว่าห้องพักนะครับซึ่งเชื่อว่าถึงวันจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็ดูเรื่องที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ของพี่น้องประชาชนด้วยที่สามารถจัดมารองรับให้แก่นักท่องเที่ยวได้นะครับ ซึ่งจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนวิถีของเราไปในตัวด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาท่องเที่ยวก็ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอยากจะขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายเชิญชวนพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาดูปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมท่านสามารถดูข้อมูลสำรองห้องพักหรืออะไรต่างๆในเพจของจังหวัดก็คือหนองคาย360องศาจะมีแผนที่แมพเมืองที่แสดงถึงเรื่องการท่องเที่ยวการสัญจรโลจิสติกรวมถึงที่พักร้านอาหารต่างๆอยู่ในนั้นเสร็จสรรพครับ
1: ครับครับครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
12: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบ
12: คุณเรื่องพูดเมื่อรายการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับท่านสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับ
2: ครับ
1: นี่คือการจัดระเบียบเมืองหนองคายนะฮะยกระดับความมั่นคงกวาดล้างยาเสพติดรับคลื่นมหาชนชมบั้งไฟพญานาคครับ งานจะจัดขึ้นวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้นะครับ
2: ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันได้นะจริงๆแล้วพอเกิดที่นครพนมนครพนมจะมีไหลเรือไฟเสร็จปุ๊บก็จะไหลไปที่หนองคายเลยหนองคายก็จะเป็นในช่วงของบั้งไฟพอดี
1: ครับ
2: นะครับ
1: ประเพณีใหญ่นะฮะของจังหวัดของคนอีสานเนี่ยแหละนะฮะ
2: ครับ
1: บั้งไฟพญานาคแล้วก็เทศกาลไหลเรือไฟ
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามกันนะครับก็พาทุกท่านไป2จังหวัดแล้วนะฮะนครพนมหนองคาย นะครับอีกสักครู่นึงไปนี่เลยเฮ้ยขอนแก่น
2: ยังอยู่ที่อีสาน
1: นะฮะยังอยู่อีสานนะชั่วโมงแรกเนี่ยแม่พาทุกท่านไปอีสาน
2: เมื่อวานเราพาไปใต้แล้วไง
1: เมื่อวานพาไปใต้นะฮะวันนี้พาไปอีสานนะขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของอีสานก็ว่าได้
2: ใช่
1: นะฮะคือไปทีไรเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
1: กับพื้นที่นี้มากนะครับมีความเป็นเมืองเหมือนอยู่กรุงเทพนะฮะบางทีไปกลางเมืองขอนแก่นเจอเขาจัดงานโอ้รถติดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ความเจริญความอะไรเนี่ยโอ้ไปถึงหมดแล้วนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นจุดขายเวลาคนไปต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะไปหาความเงียบสงบหาในสิ่งที่กรุงเทพไม่มีนะครับหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครไม่เคยเห็นเรียกว่าอันซีนนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่เรียกว่าอันซีนนะฮะ
2: ครับ
1: คือถ้ำภูผาแดงนะครับอ่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับทางด้านของคุณจันจิรางามนุรักษ์ฮะผู้สื่อข่าวสวทขอนแก่นครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณจันจิราครับ
2: สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณจันจิราครับเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับถ้ำภูผาแดงที่จังหวัดขอนแก่นนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างครับทำไมทางจังหวัดถึงเลือกที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่นครับ
13: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับถ้ำภูผาแดงนะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีศักยภาพของทางจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะมีความโดดเด่นเนี่ยที่มีการผสมผสานกันนะคะทั้งธรรมชาติศาสนาประวัติศาสตร์แล้วก็รวมถึงเป็นความศรัทธาของทางชุมชนด้วยนะคะซึ่งจุดสำคัญเลยค่ะที่ถ้ำภูผาแดงตั้งอยู่นะคะก็คือมันจะอยู่ในวัดถ้ำภูผาแดงค่ะก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโคกโพชัยก็มีเรื่องราวค่ะเชื่อมโยงไปถึงกับหลวงปู่ผางซึ่งหลวงปู่ผางค่ะเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานนะคะสายหลวงปู่มั่นซึ่งก็เป็นพระที่ประชาชนเนี่ยให้ความเคารพศรัทธาแล้วก็โดยในพื้นที่ถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวเล่าว่าทางหลวงปู่ผางเนี่ยเคยมานั่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยค่ะส่วนในเรื่องของด้านธรรมชาตินะคะแน่นอนค่ะในตัวถ้ำเนี่ยก็จะมีโถงถ้ำมีพระพุทธรูปนะคะมีพระธาตุที่อยู่ในบริเวณช่องหินด้านบนของภูผาแดงเนี่ยก็จะมีหน้าผาหินที่มันเป็นสีแดงก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าผาแดงค่ะสามารถที่จะพอขึ้นไปด้านบนเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภูมิประเทศเนี่ยไปทางฝั่งของทางอำเภอแก่งคล้อนะคะที่จังหวัดชัยภูมิได้ด้วยแล้วก็ส่วนภายในโถงหินนะคะในถ้ำเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยมันกว้างมากสามารถที่จะเดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเนี่ยได้เลยมันเป็นเหมือนพอมีพระพุทธรูปนะคะมีพระธาตุอย่างเงี้ยเป็นที่เป็นเหมือนศูนย์รวมแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านค่ะมีความเชื่อสืบต่อกันมาเลยนะคะว่าถ้าใครเนี่ยได้ขึ้นมาถึงตรงนี้มาขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะเรื่องของการสอบบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยก็มักที่จะประสบความสำเร็จด้วยค่ะทางท่านนายอำเภอโคกโพชัยนะคะก็เลยบอกว่าการพัฒนาถ้ำภูผาแดงเนี่ยค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีการบูรณาการค่ะในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะได้มีการเหมือนเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะในการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยภายใต้แนวทางในอำเภอพาเที่ยวก่อนค่ะเป็นจุดเริ่มต้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของทางในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้สู่ทางชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของทางประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็น

0: ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการพัฒนาแค่เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ามันนำมาถึงทางทุนทางศาสนาทุนทางวัฒนธรรมของทางชุมชนด้วยมาต่อยอดให้เกิดเป็นคุณค่ามากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยกลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชนแถวนั้นค่ะก็มันก็จะสอดคล้องนะคะกับแนวคิดของทางรูททูริสต์นะคะก็เป็นการนำรากฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะ
2: ครับเท่ากับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนะครับบรรยากาศที่แปลกใหม่ใครไม่เคยเจอและก็ไม่ซ้ำซากจำเจนะฮะแล้วเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะฮะเรามีแนวทางที่จะพัฒนาขับเคลื่อนในมิติต่างๆยังไงบ้างฮะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสได้ประชุมกันนะคะเพื่อที่จะเนี่ยแหละมาดูกันว่ามันมีมิติด้านไหนบ้างที่จะสามารถที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ก็แยกออกเป็น3มิติชัดเจนนะคะก็คือในเรื่องของมิติแรกก็คือในเรื่องของพื้นที่โดยรอบนะคะตัวถ้ำภูผาแดงเนี่ยพื้นที่โดยรอบอาจจะอยู่ในความรับผิดชอบนะคะของทางอุทยานแห่งชาติน้ำพองค่ะขณะนี้ก็มีแนวทางสำคัญก็คือตอนนี้กำลังเร่งสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อที่จะกำหนดค่ะว่าโซนนิ่งตรงนี้บริเวณใดบ้างที่สามารถที่จะพัฒนาเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวหรือว่าบริเวณไหนเนี่ยควรที่จะอนุรักษ์ไว้ก็จะมีตอนนี้มีการจัดระบบการเข้าใช้พื้นที่ค่ะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบต่อพวกทางทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะพอบางทีมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลายคนก็จะมากันเยอะก็เลยต้องมีการกำหนดขอบเขตบริเวณกันด้วยนะคะ
2: คร
0: ับ แล้วก็ในส่วนของมิติที่2ก็จะเป็นในเรื่องของวัดถ้ำภูผาแดงที่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็คือปัจจุบันก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นป่าไม้อยู่ในความรับผิดชอบของทางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่2ที่ขอนแก่นนะคะก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนก็ให้แบบว่าพื้นที่สำหรับการจัดตั้งวัดเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้ก็จะมีการประสานงานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาดำเนินการเพื่อที่จะดูแลบริเวณรอบวัดให้ด้วยส่วนเรื่องของการคมนาคมเองนะคะก็เส้นทางที่จะเชื่อมต่อจากทางถนนสายหลักเนี่ยเข้าสู่ตัววัดถ้ำภูผาแดงค่ะก็เราจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆน่ะเรื่องการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องพร้อมด้วยก็เลยมีการประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะนำเรื่องเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งในส่วนของการก่อสร้างการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้นค่ะก็เลยมีการดูแลทั้งเรื่องถ้ำเรื่องวัดด้วยแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางด้วยไปพร้อมกันค่ะจะได้ทำให้ถ้ำภูผาแดงเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่มันสมบูรณ์ขึ้นค่ะ
1: ครับแล้วในการท่องเที่ยวนี้ล่ะครับที่จะไปเที่ยวที่ถ้ำภูผาแดงสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไหมครับหรือว่าจะเป็นช่วงไหนครับที่เหมาะสมในการไปเที่ยวครับ
0: ค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มาได้ในหลายช่วงของปีค่ะแต่ว่าเนื่องจากที่พอมันอยู่ด้านบนขึ้นเข้าในป่าสักหน่อยในเขาสักหน่อยก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงของฤดูฝนนะคะแต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆเนี่ยทางเส้นทางก็อยากให้ไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะคะเพราะว่าอากาศโดยทั่วไปเนี่ยก็กำลังเย็นฝนก็จะน้อยลงพวกต้นไม้รอบๆแถวนั้นก็จะเริ่มที่จะเขียวชอุ่มยังสวยงามอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องของบางคนอาจจะเดินขึ้นเขาหรือว่าเดินป่าเนี่ยก็จะอันตรายน้อยลงด้วยในช่วงนั้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางเข้ามาค่ะ
2: ครับที่ถ้ำภูผาแดงจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายมูเตลูที่มีความเชื่อเสริมดวงเสริมชะตาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างคะ
0: ก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยเหมือนกันนะคะในด้านของสายมูทั้งหลายนะคะเพราะว่าเราก็จะชูในเรื่องของธรรมชาติควบคู่ไปกับเนี่ยแหละค่ะทางด้านของความศรัทธาให้ควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับของทางหลวงปู่ผาค่ะที่เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของทางชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแต่ทุนเดิมอยู่แล้วแล้วในตัวพื้นที่เองค่ะก็มีพระพุทธรูปมีพระธาตุที่มันรวมเรื่องราวความเชื่อของคนในชุมชนที่มันเกี่ยวกับถ้ำแล้วก็ภูผาแดงไว้อยู่แล้วค่ะดังนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะสายมูสายศรัทธาทั้งหลายนะคะก็ที่นี่ถือว่าก็เป็นจุดหมายสำคัญเลยในการอาจจะเข้ามาไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษาประวัติของพระสายกรรมฐานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังได้สามารถที่จะเดินชมธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนใน แถวนั้นไปได้ด้วยเหมือนกัน

0: ค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับท้ายนี้อยากให้คุณจันจิราฝากนะครับสำหรับถ้ำภูผาแดงให้คุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยวแนะนำเลยครับว่าจะไปอย่างไรอะไรยังไงครับ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นสายท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติหรือว่าจะเป็นสายมูหรือว่าใครที่อยากลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะให้ลองมาที่อำเภอโคกโพชัยที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ถ้ำภูผาแดงได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขอนแก่นยังไม่ได้มีเพียงแค่การท่องเที่ยวแค่ในเมืองนะคะยังมีธรรมชาติแล้วก็เรื่องราววัฒนธรรมที่น่าสนใจเนี่ยซ่อนอยู่ในหลากหลายอำเภอเลยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้ำภูผาแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความงดงามของทางธรรมชาติมีเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนามีร่องรอยการปฏิบัติธรรมของทางหลวงปู่ผางด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสถ้ำภูผาแดงค่ะที่เป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดขอนแก่นค่ะจะได้รู้ว่าที่ขอนแก่นเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆนะคะซ่อนอยู่อีกหลายอำเภอเลยค่ะ
2: ครับถามนิดนึงฮะถ้ำภูผาแดงนี่อยู่ในวัดถ้ำภูผาแดงใช่ไหมฮะก็คือใครไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะ
2: ครับกางเต็นท์ชมวิวอะไรได้ไหมฮะพื้นที่นั้น
0: พื้นที่ตอนนี้ก็กำลังมีการประชุมกันอยู่ค่ะว่าจะกำหนดโซนนิ่งยังไงเพราะบางทีพอมันเป็นวัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการรบกวนทางนั้นด้วยอะไรเงี้ย
2: ศาสนกิจท่านเนาะ
0: รอบด้วยใช่ค่ะ
2: ครับแต่ก็ถือว่าเป็นสถานที่อันซีนนะฮะแล้วก็จะได้ต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่อไปครับวันนี้ขอบคุณคุณจันทิรามากครับที่จันทิรามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคุณจันจิรางามนุรักษ์ผู้สื่อข่าวสวทขอนแก่นนะครับ
1: ครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะในพื้นที่ใหม่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเราจะได้เห็นกันในหมุนตามวันเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะยังไม่เคยคุณด้วยซ้ำแต่พอมาฟังจากคนในพื้นที่มาเล่าให้ฟังโดยแบบเต็มๆนะ
2: ครับ
1: ก็น่าสนใจไปอีกแบบเหมือนกัน
2: น่าสนใจเห็นภาพด้วยถ้าดู Facebook Live เนี่ยจะมีวิดีโอ
1: ครับ
2: นะฮะจะมีวิดีโอด้วยนะครับได้เห็นถ้ำภูผาแดงนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะสวยสดงดงา มบรรยากาศเงียบสงบนะฮะพระสงฆ์เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยนะพระเกจิเนี่ยก็จะไปวิปัสสนาในถ้ำแห่งนี
1: ้
2: นะครับเพราะเวลาพระเนี่ยจะหาความสงบเนี่ยนะฮะก็จะต้องเข้าไปในถ้ำในสมัยก่อนนะฮะเพราะปลีกวิเวกเงียบสงบทำให้อยู่กับตนเองแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของการทำสมาธินะครับเพราะว่าถ้าจะไปนั่งสมาธิแล้วอยู่ในวัดแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ย
1: มันก็ไม่มีสมาธิไง
2: ทำสมาธิได้ยากนะฮะถ้ำเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับพระสงในอดีตในการที่จะเข้าไปทำสมาธิวิปัสสนานะครับถ้าเป็นหนังจีนสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปฝึกวิชาจำได้ไหม
1: วิทยายุทธอย่างเงี้ยหรออ
2: ารมณ์นั้นนะฮะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ถ้ำภูผาแดงเนี่ยก็เคยเป็นสถานที่ที่พระเกจิอาจารย์เนี่ยเคยเข้าไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้แล้วก็มีการตั้งวัตถุมงคลในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับก็ใครที่ไปเนี่ยก็สามารถไปสักการะนะครับสักการะสิ่งที่เป็นมงคลได้นะครับก็ตั้งอยู่ในวัดแหละฮะวัดถ้ำภูผาแดงนะครับ
1: ครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับไปติดตามข่าวสารกันหน่อยนะครับก
2: ับ
1: ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับ ในประเด็นมีการเรียกว่าพูดถึงนะที่ในประธานสภานะครับแล้วก็ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารามเนี่ยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่าทางประธานสภาเนี่ยพยายามที่จะบล็อกไม่ให้มีการอภิปรายประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ของสภานะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยส.ส.พรรคประชาชนจะมีการอภิปรายนะครับในเรื่องของการยุติบรรจุยติไฟใต้เข้าสภาในวันพุธนี
2: ้
1: นะครับแต่ว่าทางประธานสภาเองมีการออกมายืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ทราบรายละเอียดในการที่จะมีการยื่นอภิปรายแต่อย่างใดขออย่าทำให้เกิดความสับสนนะครับทางคุณโสภณเองระบุว่าหากมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกับส.ส.ตรงนี้เนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับในประเด็นต่างๆก็สามารถทำได้เต็มที่ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดและก็อยู่ในข้อบังคับของที่ประชุมได้กำหนดไว้นะครับนอกจากนี้เองยังได้กล่าวถึงวาระการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับว่ายติที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้รวมถึงการรายงานของกรรมธิการในส่วนนี้นะครับมีกำหนดบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาในวันพุธนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้มีการบล็อกแต่อย่างใดนะครับก็จะไม่ โดยจะไม่มีการเลื่อนออกไปอีกเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้มีการอภิปรายหาข้อสรุปร่วมกันให้จบสิ้น

0: ะครับข่าวที่บอกว่าทางประธานสภามีบล็อกออกมาเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องจริง
1: พนิดเขาอยู่ในสภาหรือเล่นกีฬากันนะมีบล็อกกันด้วย
0: บล็อกก็คืออะไรนะห้าม
1: มันนักกีฬาบาสเกตบอลนะบล็อกเพื่อนไม่ให้ทำแต้มอะไรแบบนั้นหรอ
0: ครับ
1: เออนะคือคนก็มองแบบนี้ได้เพราะว่าคุณโสภณสารัมเนี่ยอยู่ในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือประธานสภาเนี่ยก็มาจากพรรคการเมืองเท่านั้นแหละแต่ความสำคัญก็คือประธานสภาเนี่ยจะต้องวางตัวเป็นกลางนะครับจะต้องวางตัวเป็นกลางซึ่งโอ้โหยากคือยากไม่ใช่ว่าวางตัวยากนะฮะแต่ว่ายากจากการที่จะหลุดพ้นจากการอภิปรายหรือถูกต่อว่าจากฝ่ายตรงข้าม
0: ก็จะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เป็นทุกยุคทุกสมัย
0: ครับเห็นตลอดที่จะโดนทัวลงนะครับ
1: คือทำอะไรก็ถูกใจคนทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ยากสภามีตั้งกี่คน400คนใช่ไหม
0: ครับ
1: เออนั่นแหละเอาละก็ต้องให้เรื่องของการกระทำเนี่ยก็พิสูจน์กันนะฮะไปดูเรื่องของคดีพระกันบ้างนะฮะเรื่องของการเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดสลับวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยานะครับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฮะเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินฮะของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะฮะหรืออดีตหลวงพ่ออธิโชตนะฮะยืนยันฮะสำนักพุทธนะฮะก็ได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏในข่าวซึ่งผลตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกตินะครับ และต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการนะครับและบอกว่ารัฐบาลมุ่งเน้นย้ำแก้ปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านด้านบัญชีวัดทะเบียนวัดทะเบียนพระระบบบริจาคเงินและระบบจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความช่วยเหลือร่วมมือนะฮะไม่ช่วยเหลือนะร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นฮะ
0: ครับส่วนในทางคดีนะครับทางตำรวจเองก็มีการออกมาเผยความคืบหน้านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะครับได้มีการออกมาเผยในส่วนของคดีวัดพุทธสวรรค์นะครับท่านก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการพบว่าในตัวของสมีโชตเนี่ยนายอธิโชตเนี่ยที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวนะครับมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทนะเยอะเลยนะอันนี้เบื้องต้นนะครับ
1: อิจฉาแล้วเนี
0: ่ยอย่าอิจฉาเลย
1: อิจฉาน
0: ะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากทางปปง.นะครับซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวข้องกับเส้นทางทางการเงินแล้วก็เตรียมดำเนินการเฟส2แล้วก็เฟส3ต่อไปด้วยนะครับส่วนกรณีของสีกาเอ๋นะก็อย่างที่รายงานไปนะครับก็มีการตรวจพบในบ้านพักจำนวนหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของคดีของกองปราบนั้นนะครับจะเน้นในเรื่องของคดีอาญานะครับเพราะว่าในส่วนของการที่เบียดบังทรัพย์สินของวัดเนี่ยก็เป็นการประพฤติที่ต้องบอกว่าเป็นประพฤติที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับ
1: ก็จะผิดกฎหมายเนี่ยคือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะฮะ
0: นะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปนะครับส่วนในกรณีของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัดจุฬามณีก็ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าก็ให้เวลาสำหรับผู้ที่ร้องเรียนมาก่อนก็จะรับไว้นะครับแล้วก็จะเอาหลักฐานที่มีการร้องเรียนมานี่แหละนะครับพิสูจน์ทราบต่อไปครับ
1: ครับเจ้าวาดนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะดูแลทรัพย์สินแล้วเบียดบังทรัพย์เป็นของตนเองเนี่ยจำคุกเนี่ยตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะครับทำ1ครั้งเนี่ยก็5ปีถึง20ปีทำ2ครั้งก็คูณ2กันเข้าไปนะฮะอันนี้ก็โหน่าจะสาหัสพอสมควรรวมถึงสีกาเอด้วยก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามเรื่องของข้อมูลทางคดีกันนะครับก็ตำรวจสอบสวนเสร็จก็ต้องส่งเรื่องฟ้องศาลต่อไปครับ
0: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงแรกนะครับช่วงหน้าชั่วโมงที่2ยังอยู่กับพวกเรา2คนนะครับแล้วก็หมุนตามวันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตร1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผม

0: กล้วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
11: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2 วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้าง

0: ส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
2: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนยาสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไป
1: สิบหกนาฬิกา8นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของรายการหมุนตามวันอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สาระบุตรกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2นะครับติดตามข่าวสารกันครับเรื่องของกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบขนส่งทางน้ำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรียนหนังสือภาษาไทยสังคมเนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่าการขนส่งที่ช้าที่สุดคือการขนส่งทางน้ำ
2: อ
1: ันนั้นคือสมัยปี2521
2: แต่ก่อนพายเอาไง
1: สมัยก่อนเนี่ยรถไม่ติดรถไม่ติดไม่มีปัญหาเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโอ้รถติดหนักมากนะครับคนก็พยายามหนีขึ้นรถไฟฟ้าพอลงมาก็เจอบนดินอีกนะฮะเขาเลยบอกว่ามีการยกระดับระบบขนส่งทางน้ำนะฮะ
2: ครับในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ โดยทางคุณสันเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผย

0: เผยถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาเส้นทางทางเดินเรือโดยสารนะครับหรือว่าแท็กซี่โบ๊ทที่เป็นในพื้นที่ของคลองภาษีเจริญฝั่งธนบุรีนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับมีนโยบายผลักดันโครงการแท็กซี่โบ๊ทโดยเป็นระบบขนส่งรองหรือว่าฟีดเดอร์นะครับในการดึงศักยภาพของลำคลองมาใช้ประโยชน์ช่วยลัดเลาะแล้วก็ดึงคนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักได้อย่างไร้รอยต่อครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเช่นในส่วนของตลาดพลูนะครับแล้วก็ตลาดน้ำวัดกำแพงเบื้องต้นตรงนี้ด้วยนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่าดูแลนะครับส่วนการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักตรงนี้ก็จะเป็นกรมเจ้าท่าดูนะครับขับเคลื่อนไปกับการนำร่องแบ่งเรือออกเป็น2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะครับเป็น EV Taxi Boatนะครับก็คือจะเป็นเรือขนาดที่มี6ที่นั่งมีความคล่องตัวสูงพร้อมสถานีชาร์จขนาดเล็กกระทัดรัดด้วยและก็อีกหนึ่งเรือนะครับก็คือเรือไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะเรียกว่าโซล่าไฮบริดตรงนี้นะครับที่จะนำเรือท้องถิ่นมาปรับปรุงระบบเพื่อลดเสียงแล้วก็ควันดำโดยมีการเตรียมประสานกับทางกรุงเทพมหานครและก็วัดในพื้นที่รวมถึงจะใช้ท่าเรือ15แห่งนะครับเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารผลการศึกษาเนี่ยยังพบว่าปัญหาการจราจรติดขัดทำให้คนไทยร้อยละ77แล้วก็ชาวต่างชาติร้อยละ45นะครับต้องมีการมาเปลี่ยนการใช้บริการมาเป็นทางเรือแทนนะครับในส่วนของแท็กซี่โบ๊ทก็จะช่วยในตรงนี้ไปนะครับซึ่งจุดคุ้มทุนอยู่ที่ผู้โดยสารก็จะต้องมีการเดินทางเนี่ย 1,500 คนต่อวันอันนี้คือจุดคุ้มทุนนะครับที่มีการประเมินออกมาปลดล็อกข้อบังคับในการเดินเรือด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหลังจากนี้ก็จะมีการสั่งให้ทางกรมเจ้าท่าร่วมกับทางสนขลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกแล้วก็รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่คลองภาษีเจริญอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็จะมีการนำมาสรุปกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาโครงการแท็กซี่โบ๊ทนี้ต่อไปด้วยนะครับจริงๆในส่วนของคลองภาษีเจริญเนี่ยต้นคลองเนี่ยจะอยู่บริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีบางว่าแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยที่ในส่วนของใต้ดินนะคร
1: ับ
0: ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการเรียกที่เรียกว่าฟีดเดอร์เชื่อมต่อในเรื่องของการเดินทางที่จะง่ายขึ้นและตรงนั้นเส้นเพชรเกษมคือรถติดมาก
1: สาหัสเลยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเชื่อมไปวงเวียนใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่
1: แถวนั้นอ่ะปากคลองตลาดโอ้โหพอสี่ห้าโมงไม่ต้องพูดถึงฮะ
0: บางแคฝั่งนั้นอ่ะโอ้โห
1: สาหัส
0: ต้องถาม
1: กัน
0: พอน้องวิไลลักษณ
1: ์โอ้นะฮะ
0: มาเส้นทางนั้น
1: คือฝั่งทนเนี่ยมันเป็นเมืองเก่า
0: ครับ
1: เมื่อก่อนคือธนบุรีนั่นแหละเมื่อก่อนผมอยู่แถวตลาดพลู
0: ครับ
1: รู้ดีว่าโอ้โหวงเวียนใหญ่แถวอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินสี่แยกบ้านแขกนี่โอ้โหดงรถติดเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเพราะมันมีทางยกระดับอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: นะฮะก็พยายามที่จะขยายถนนก็ขยายไม่ได้เพราะที่โน่นเนี่ยถนนแคบแถวฝั่งทน
0: ค
1: ุณณัฐพงศ์ถ้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าโอ้ทำไมถนนมีแค่นี้ก็มันก็ติดกับบ้านเรือนประชาชนสมัยก่อนถนนไม่กว้างถนนมันก็แคบมันไม่สามารถขยายได้เหมือนแถวนนทบุรีนะฮะมันก็มีเรื่องของปัญหาในการเดินทางเวลาเดินทางทางบกนะฮะแท็กซี่โบ๊ทนี่ดีนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแท็กซี่โบ๊ทนี่เสียตังค์ไหม
0: ต้องเสียแหละเพราะว่าเขาบอกว่ามีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,500 คนต่อวัน
1: ก็คือว่าจะเป็นแท็กซี่เรือแท็กซี
0: ่ครับ
1: ในระบบไฟฟ้านะฮะอย่างนี้ก็ดีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาหน้าฝนทีไรไปโบกแท็กซี่เจอเติมแก๊สครับแก๊สหมด
0: ผมมาเคยไปขึ้นเรือคลองภาษีเจริญครั้งหนึ่งมันค่อนข้างไม่เหมือนคลองแสนแสบนะถ้าคลองแสนแสบจะเร็ว แต่ว่าคลองภาษีเจริญเนี่ยจะค่อนข้างเดินเรือช้านิดนึงเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะติดค่อนข้างติดกับหมู่บ้านของคน
1: มันแคบใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: คลองมันแคบ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็จะต้องมีทำความเร็วเรือที่อยู่ในระยะที่จะไม่กระทบกับประชาชนที่อยู่รอบข้างด้วย
1: เนาะแท็กซี่โบ๊ทนี่น่าสนใจ
0: ครับ
1: นะฮะหมดข้ออ้างใช่ไหมเรื่องของแก๊สหมดส่งกะ
0: ครับ
1: มีไหม
0: เพราะว่าอันนี้จะใช้ระบบไฟฟ้ามาควบคู่ไงครับมีเรือ EV ด้วยนะครับแบ่งเป็นเรือ EV ก็จะนั่ง6คนนะครับส่วนอีก1แบบก็จะเป็นเรือไฮบริดนะก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่ไปกับน้ำมัน
1: โอ้ดีเพราะว่าเรือได้กลิ่นอะเครื่องน้ำมันดีเซล
0: ครับ
1: เยอะนะฮะคือถ้าใครขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาหรือว่าเรือคลองแสนแสบนะฮะก็จะบอกว่าอ๋อเรือมาแล้ว
0: ครับ
1: กลิ่นมาก่อนกลิ่นมาก่อนน้ำมันดีเซลนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฮะตรวจความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเตรียมติดตั้งระบบตัวร่วม EMV นะฮะเป็นไงฮะตัวร่วม EMV
0: ก็คือ
1: บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ไม่ต้องรูดอ่ะก็คือแตะได้เลย
0: ครับ
1: ก็สะดวกเวลาที่เราจะจ่ายเงินนะ
0: ครับ
1: แตะปุ๊บประตูเปิดปั๊บนะฮะแตะจ่ายได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าข้อมูลธุรกรรมเนี่ยป้องกันการคัดลอกแล้วก็ปลอมนะครับความพร้อมเป็นยังไงคุณมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ฮะพร้อมด้วยผู้บริหารนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเบื้องต้นสำรวจแล้วนะฮะที่สถานีต่างๆเตรียมความพร้อมเขาพร้อมแค่ไหนนะครับบอกพร้อม 100% นะครับมีเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานในปีหน้านะฮะ 2,570 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางที่จูงใจให้กับประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นเชื่อมต่อประตูกั้นเข้าออก5สถานีหลักที่มีผู้ใช้บริการแน่นมากๆเช่นหมอชิตอโศกสยามศาลาแดงแล้วก็พญาไทพร้อมร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางประชาชนอย่างไร้รอยต่อครับ
0: ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบัตรแรปปิด
1: ครับ
0: ถ้าเป็นของฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นของ MRT รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: อีกแบบนึงเพราะว่าคนละบริษัทที่เขาได้รับสัมปทาน
0: ครับก็จะมีการใช้ระบบตรงนี้นะครับมาง่ายต่อประชาชนในการเดินรถใช้บัตรใบเดียวสามารถไปที่ไหนก็ได้นะครับในทุกรถไฟฟ้าทุกสายแต่ว่าในเรื่องของรถไฟฟ้าที่จะมีการปรับราคาตั๋วร่วมเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นในเฟสของปีหน้า
1: ปรับลดใช่ไหม
0: ปรับลดครับ
1: นึกว่าปรับขึ้น
0: ไม่เกิน45บาท
1: โอ้ตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: โอ้โห
0: ต้องรอดู
1: คนแน่นแน่นอนเออนี่เขาก็ดีนะเขาจะรองรับพอรู้ว่าพอมันถูกเนี่ยมันคนมันก็แน่นนะ
0: ครับ
1: เออ
0: นะครับยังไงก็คงต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ได้ทันหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับสำหรับการเดินรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการตั๋วร่วมด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการเตรียมเสนองบประมาณปี2570ที่จะมีการเปลี่ยนในเรื่องของรถเก็บขยะคือทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในกรุงเทพมหานครรถเก็บขยะยังคงเป็นรถคันเดิมที่ใช้น้ำมันสีเขียวๆนะครับก็ยังเห็นวิ่งอยู่นะ
1: แปลกเนาะเพราะว่านนทบุรีนี่ไฟฟ้าแล้วนะครับอบจ.นนท์เนี่ยเท่าที่เห็นแถวๆสนามบินน้ำเนี่ยมาเก็บขยะแต่เช้ามืดเงียบ
0: ๆผมตื่นไม่ทัน
1: บ้านพี่อยู่แต่ถ้าเกิดปากเกร็ดบ้านผมเนี่ยยังดังอยู่แกแต่คนสนามบินน้ำเขามาบอกว่าอบจ.นนทบุรีเนี่ยเขาใช้รถเก็บขยะระบบไฟฟ้าแล้ว มาทีเงียบกริบนะฮะ
0: ไม่รู้เลยว่ามาย
1: ังกับขโมยมาย่องเบาฮะเขาบอก
0: แต่จริงมันก็จะมาพร้อมกับในเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับจะมีการเตรียมเสนองบประมาณที่จะเปลี่ยนรถเก็บขยะเป็นรถเก็บขยะไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องนี้ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยถึงการเสนอเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับกับทางประชุมสภากรุงเทพมหานครนะครับในที่ประชุมก็มีการวางในเรื่องของโครงการสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือโครงการเช่ารถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะทดแทนรถเก็บขยะเครื่องยนต์ดีเซลเดิมที่มีอยู่กว่า 1,347 คัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือทั่วกรุงเทพนะครับก็ระยะเวลาในการเช่าเนี่ย5ปีคาดว่าจะสามารถช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่า4,700,000บาทนะครับหรือต่ำกว่ารถดีเซลเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ54เลยนะครับสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของการช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจกต่างๆซึ่งสิ่งที่เป็นข้อกังวล นะครับในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นยืนยันว่าดำเนินการด้วยความโปร่งใสโดยมีการปรับปรุงข้อเสนอตามข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับก็จะมีการรายงานขั้นตอนต่อกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีข้อเสนอให้ว่าจ้างบุคคลหรือว่าบุคคลภายนอกนะที่จะมาดูแลในเรื่องของส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานขับรถและก็พนักงานเก็บขยะรวมกันอยู่ที่ประมาณ 9,000 คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการเปลี่ยนไปใช้เอาท์ซอร์สแทนทั้งหมดนั้นจะกระทบต่อสวัสดิการหรือว่าความมั่นคงของบุคลากรกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับก็จะมีการเลือกใช้เอาท์ซอร์สเฉพาะตัวรถก่อน นะครับแต่ว่าในส่วนของบุคลากรที่เป็นพนักงานที่ทำความสะอาดเก็บขยะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังจะคงใช้แบบเดิมไปนะครับแต่ว่าจะมีการทยอยปรับลดบุคลากรตามการเกษียณอายุในอนาคตด้วยนะครับด้านระบบการชาร์จของกรุงเทพมหานครก็มีการทำข้อตกลงแล้วนะครับกับทางการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งหัวชาร์จอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ขยายจุดชาร์จเพิ่มเติมในสุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของร่างงบประมาณก็ในส่วนนี้ไม่ผ่านการอนุมัติก็อาจจะส่งผลที่จะต้องมีการขยายเวลาเช่ารถดีเซลต่อไปอีก2ปีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านนะครับก็จะมีค่าเช่าที่แพงกว่าเดิมแล้วก็ยังคงจะต้องก่อให้เกิดมลพิษเรื่องนี้ทางคุณชาชาติเองก็บอกว่ายืนยันว่าพร้อมน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับจากทางสภากรุงเทพมหานครทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับก็มองให้เห็นถึงข้อดีแล้วก็พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ว่าไม่สามารถผ่านในเรื่องนี้ได้เนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับประชาชนบ้าง
1: ครับก็คือถ้าอ่านดูแล้วเนี่ยคือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือดีเซลและใช้ระบบการเช่ารถอยู
0: ่ครับ
1: แต่เปลี่ยนจากเช่าดีเซลเป็นมาเช่ารถขยะไฟฟ้า
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับข้อดีคือหน่วยงานราชการสมัยนี้เขามักไม่ซื้อรถหลวงกันไว้ใช้ระบบการเช่าเพราะไม่ต้องบำรุงรักษาไม่ต้องไปเปลี่ยนยางไม่ต้องไปทำประกันพรบ. อะไรต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็เวลามีปัญหาก็เปลี่ยนได้เลยควบคุมงบได
0: ้
1: นะครับแล้วก็จำหน่ายเปลี่ยนรถใหม่5ปี
0: ครับ
1: นะฮะ 4-5 ปีก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องมานั่งขายทอดตลาดแล้วก็ขาดทุน
0: ครับ
1: แล้วก็ลดภาระงานด้านเอกสารด้วยเรื่องของพรบ.เรื่องของการทำทะเบียนการทำอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทเอกชนเข้ารับไปหมด
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หน่วยงานราชการที่เห็นรถหลวงเนี่ยเช่าทั้งนั้น
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเช่าเนี่ยก็ประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการซื้อนะครับอ่ะมาดูเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนบ้างนะครับมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่ารณรงค์แล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยเงินติดตั้งให้กับเขานะฮะรณรงค์ยังไงก็ไม่สำเร็จแต่ล่าสุดเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยก็มีการจะอุดหนุนเงินนะฮะในการที่สนับสนุนให้ประชาชนติดโซล่ารูฟท็
0: อ
1: ปนะครับช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยบอกว่าประมาณ 50,000 บาทนะครับประมาณ 50,000 บาทต่อ1ครัวเรือนนะครับคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกครับว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนะฮะหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนนะครับรายละ 50,000 บาทเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับสิ่งที่สำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยครับแล้วก็ยังบอกได้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1.5 ล้านครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมฮะเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยด้วยนะครับแม้อย่างนี้ท่านรัฐมนตรีนี่ต้องแนะนำด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ว่าควรใช้ยี่ห้ออะไรต้องแนะนำนะฮะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกยี่ห้อดีๆก็จะได้ใช้นาน
1: ๆคือมีมอกหรือยังตอนนี้คือน่าจะมีแล้วนะฮะมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยคือถ้าถามกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาน่าจะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยสำหรับโซล่ารูฟท็อปนะ
0: คร
1: ับเพราะว่าเวลาไปซื้อเนี่ยเห็นหลายราคาเหลือเกินและสเปคเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็พอเป็นของจีนเนี่ยยิ่งถูก 80,000 กว่าก็ซื้อได้แล้วนะฮะก็มีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยว่าเอ๊ะซื้อมาเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ปี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องให้
0: แล้วถ้าเสียขึ้นมาซ่อมเท่าไหร
1: ่น่าจะซื้อใหม
0: ่มาซ่อม
1: ไม
0: ่
1: น
0: ่
1: าคุ้มไง
0: เออ
1: เพราะคนมันลำบากนะคุณไปติดบนหลังคาเนี่ยคุณขึ้นไปดูไม่ได้เออแล้วบางทีนะขึ้นไปขึ้นมาหลังคารั่วอีกโอ้พังกันไปอีกนะฮะก็ต้องเลือกสิ่งของที่มันมีคุณภาพแต่ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนเรื่องของการติดโซล่าเซลล์ให้กับบ้านในหลายๆหลังนะฮะก็มียอด 1,500,000 ครัวเรือนนี่น่าจะประหยัดไฟได้เยอะนะ
0: ครับได้เยอะแต่ก็ถ้าสมมติว่าใครที่เรียกว่าผลิตในส่วนของไฟเนี่ยที่ยังคงเหลือใช้อยู่ก็สามารถจะขายคืนให้รัฐบาลหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เป็นแนวทางนะครับสำหรับบ้าน
1: ได้ยินว่ามีการรับซื้อนะฮะคือการไฟฟ้าเนี่ยรับซื้อ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ก็ ก็รู้สึกรับซื้อแล้วนะนะ
0: ครับแต่ไงก็ต้องติดตามว่า 50,000 บาทที่จะมีการสนับสนุนกว่า 1,500,000 ครัวเรือนเนี่ยจะมีเรียกว่าเงื่อนไขอย่างไรนะครับกลางเดือนตุลาคมนี้น่าจะชัดเจนนะครับสำหรับโครงการที่ทางรัฐบาลจะอุดหนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับ
1: ถ้ามีผลิตภัณฑ์ให้แล้วก็มีผ่อน 0% สัก 4 ปีเนี่ย

0: ติดแน่ติดแน
1: ่คุณก็ควรจะเปลี่ยนเลย
0: ผมเปลี่ยนเลยเพราะคุณติดโซล่าเซลล์เนี่ยบ้านเล็กๆเนี่ย
1: 102,000
0: 102,000 รับช่วย 50,000 อีก 70,000 ถ้าผ่อน 0% สัก4ปีนะเปลี่ยน
1: ก็ดีนะ
0: เปลี่ยนผมเปลี่ยน
1: ลูกค้า1คนแล้วนะฮะ
0: เผื่อรัฐบาลฟังอยู่นะครับ
1: เอ
0: าอันนี้ไปใช้ก็ได้เอาแบงก์ออมสินมาช่วยก็ได้นะคร
1: ับ นะครับลองดูเดี๋ยวรอดูรายละเอียดนะครับสำหรับเงื่อนไขที่จะมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องโครงการนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นการต่อยอดนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับตอนนี้ก็ผมเพิ่งหมดเมื่อวานนะคุณทรงพล
0: หมดแล้วหรอ
1: หมดแล้วเร็วมาก
0: ใช้งานเก่งแล้ว
1: นะครับครึ่งเดือนหมดไปแล้วนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของผมเองนะนะแต่ว่ารัฐบาลก็มีการเปิดเผยนะครับว่าในส่วนของเฟส2เนี่ยคาดว่ามาแน่นอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับต้องรอในเรื่องของทางกระทรวงการคลังออกมาแบ่งสรรปันส่วนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับเตรียมนำแผนเนี่ยไปพิจารณาเกี่ยวกับเงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้นะครับ30 กันยายน 2569ว่าจะสามารถยังมีเวลาที่จะให้กระทรวงการคลังพิจารณาและประเมินว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสนะครับจะรวมกับทีมเศรษฐกิจประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้อันนี้เป็นทางฝั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในสำนักงบพูดไว้นะครับกระทรวงการคลังก็จะเป็นหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอรับความเห็นชอบและก็เมื่อทางคณะกรรมการเห็นชอบแล้วนะครับก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยซึ่งในส่วนของงบประมาณที่เหลือเนี่ยอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินนะครับในส่วนของ 200,000 บาทแรกที่จะนำมาเยียวยาประชาชนนะครับก็ตรงนี้มีคนไปถามท่านรัฐมนตรีพลดอนบอกว่าเพียงพอไหมนะครับคุณพลดอนบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็รูปแบบมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังจะกำหนดว่าจะดำเนินการในระยะแบบไหนคือจะดำเนินการ4เดือนเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะสั้นกว่าเดิมหรือว่าจะมีการปรับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้ว่าเราต้องเห็นก่อนว่ารูปแบบของที่ทางกระทรวงการคลังจัดมาเนี่ยจะสามารถใช้งบประมาณเพียงพอหรือไม่กับสิ่งที่เราได้มีการเหลืออยู่ณตอนนี
0: ้
1: นะครับส่วนถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอนะนักข่าวถามว่าจะนำเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้อีก 200,000 บาทหลังเนี่ยมาใช้ได้ไห
0: ม
1: นะครับคุณพาดอนบอกว่าเรื่องนี้พระราชกำหนดกู้เงินไม่ได้ห้ามไว
0: ้
1: บอกแค่นี้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในส่วนของ200,000หลังที่เหลือนี่เอาจะในเรื่องของพลังงานสะอาดหรือเปล่า
0: ผมว่าฝ่ายค้านอภิปรายแน่ครับ คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณมองดีๆนะครับ
1: ครับ
0: เงินหมดความคึกคักหมดนึกออกไหมฮะ
1: ครับ
0: พอประมาณปลายเดือนคุณเห็นไหมฮะเงียบกริบ
1: ใ
0: ช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: มันก็คือการนำเงินเนี่ยลงไปในระบบเศรษฐกิจให้มันมีเงินมากยิ่งขึ้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือมันเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากก
1: ็
0: คือให้เงินไปใช้พอเงินใช้หมดทุกอย่างก็เงียบกริบเหมือนเดิมส
1: ิ่
0: งที่สำคัญที่สุดเนี่ยควรจะหากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยที่นำพาประเทศเนี่ยไปสู่เศรษฐกิจหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งก็มีจริงๆตอนนี้ก็คือไทยอะไรนะเที่ยวไทยใช่ไหม
1: ไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ไทยเที่ยวไทยพลัสที
1: ่
0: กำล
1: ัง
0: มานี่แหละคือสิ่งที่หลายคนกำลังจับตามองว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆทางเศรษฐกิจเนี่ยที่จะต่อยอดให้ร้านค้าชุมชน
1: ครับ
0: โรงแรมหรือว่าเมืองรองต่างๆเนี่ยจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วงกรีนซีซั่น
1: ครับ
0: หรือเอาจริงๆก็คือโลซีซั่นนั่นแหละนะฮะในช่วงนี้นะครับต้องติดตามดูครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลัง

0: จุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
10: 16นาฬิกา32นาทีนะครับสีสันภูมิภาคครับพาทุกท่านลงใต้ไปครับไปที่จังหวัดปัตตานีครับ
11: ครับ
10: ไปดูต้นกล้าพันธุ์ใหม่โขนกับเยาวชนชายแดนใต้นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณจิรภาหนูชัยผอ.สวทปัตตานีครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ครับท่านผอ.ครับถามถึงความเป็นมาครับของชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้อะไรคือสิ่งที่จุดประกายสำคัญในการเริ่มนำโขนไปอย่างลึกลากในส่วนของต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ครับ
12: ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่คงต้องขออนุญาตนำน้องๆสองคนแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ย้อนกลับไปอีกสัก10ปีที่แล้วหรือ10กว่าปีที่แล้วนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2558ค่ะความคิดริเริ่มนี้เนี่ยได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ้าใครติดตามข่าวคราวก็คงทราบเป็นอันดีอยู่แล้วนะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงอยากอนุรักษ์และก็สืบสานโขนให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้นะคะจึงเกิดการนำนาฏศิลป์ชั้นสูงขนาดนี้ค่ะมาสู่เด็กๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยคงจะไม่ใช่เฉพาะเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่คงจะเป็นเด็กทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือนำลงมาสู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและก็จังหวัดสงขลานะคะเพราะพื้นที่แห่งนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ในเรื่องของด้านความมั่นคงก็ดีนะคะหรือในด้านของทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการเข้าถึงโอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีประเด็นมากมายนะคะหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่สำคัญในท ถิ่นด้ามขวานของพวกเรานั่นก็คือพาน้องๆและก็คุณผู้ชมนะคะไปที่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารนะคะของจังหวัดปัตตานีที่นี่เนี่ยเรามีกลุ่มเด็กเล็กๆนะคะที่มาเริ่มดัดมือดัดแขนดัดขานะคะเริ่มต้นยังไม่ได้มีท่ารำรำก็ไม่เป็นและก็ไม่เคยรู้ด้วยนะคะว่าโขนนี่คืออะไรไม่เคยรู้จักบทบาทตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงนะคะแต่เขาได้ใช้ความเพียรพยายามใช้เหงื่อใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกันนะคะจนก้าวมาสู่เป็นชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้บุคคลที่สำคัญที่สุดนะคะที่พี่อยากจะขออนุญาตเอื้อมเอ่ยถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะลืมบุคคลนี้ไปได้นะคะนั่นก็คือคุณครูท่านหนึ่งนะคะคือคุณครูชื่อว่าคุณครูฉัตรชัยฉิมประสิทธิ์ซึ่งเป็นครูที่ผู้ดูแลเด็กๆของน้องๆโรงเรียนสายบุรีประชาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารนะคะได้เริ่มต้นนะคะคือได้คุยกับอาจารย์แล้วอยากจะให้อาจารย์ชัดชัยเนี่ยได้มาคุยออกอากาศด้วยตัวเองถ้าโอกาสข้างหน้ามีนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยด้วยภารกิจที่จะต้องเร่งปฏิบัติการนะคะสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ขนาดนี้ได้ถ่ายทอดสู่สายตาสาธารณชนสำหรับฝีไม้ลายมือการแสดงโขนของน้องๆกลุ่มนี้นะคะที่พรุ่งนี้ที่จะถึงเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยพี่ก็เลยอาสามาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องนี้นะคะให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังให้น้องๆได้รับทราบกันแต่ว่าเป็นครูท่านแรกนะคะเป็นไม้ขีดไฟก้านแรกที่จุดประกายออกมาเพื่อที่จะให้โขนเนี่ยได้มีลมหายใจมาผลิแตกหน่อบนผืนแผ่นดินด้ามขวานทองของเรานี่คือคุณครูชัดชัยชิมประสิทธิ์นะคะที่สำคัญที่สุดค่ะน้องครับท่านบอกว่าการฝึกโขนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเปลี่ยนเด็กนักเรียนที่ไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าของตัวเองให้กลับมามองเห็นคุณค่าตัวเองได้มากขึ้นนะคะจากเด็กที่ไม่เคยมองว่าตัวตนนะวันนี้เนี่ยเรามีลมหายใจอยู่เพื่ออะไรแต่เขาได้เรียนรู้ได้ซึมซับจากท่ารำนะคะจากการที่เขาจะต้องมานั่งฝึกมานั่งอดทนมาดูมาร่วมฝึกกันที่เป็นหมู่เป็นคณะได้เห็นได้รับรู้ถึงความรู้สึกความยากลำบากในการที่แต่ละท่าแต่ละนางแต่ละสิ่งที่จะแสดงออกมาให้คนได้รับชมกันเนี่ยมันยากขนาดไหนอันนี้มันสามารถที่จะหลอมมันสามารถที่จะหล่อมันสามารถที่จะรวมนะคะน้องๆมันไม่ใช่เป็นเด็กพุทธอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่เป็นเด็กอิสลามอย่างเดียวนะคะคำว่าพหุวัฒนธรรมที่เราเคยพูดนะคะจนชินปากนะคะแต่อันเนี้ยมันอยู่ในวิถีมันอยู่ในแนวการปฏิบัติคำว่าพหุเนี่ยมันมาหลอมรวมขึ้นมาภายใต้การแสดงโขนน่าทึ่งไหมคะ
10: ครับครับ
11: น่าสนใจมาก
10: ถ้าพูดถึงศิลปะการแสดงโขนครับสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีและสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในชายแดนใต้ได้ยังไงครับท่านครับ
12: ค่ะเมื่อสักครู่พี่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ท่ารำ
10: ครับ
12: แต่ทุกๆวันในการซ้อมพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการกราบครูการเคารพผู้ใหญ่การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีมการที่เขาต้องอดทนการที่เขามีวินัยมีความรับผิดชอบการที่เขารู้จักหน้าที่ของตนเองสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันไม่ได้เกิดมาจากคำสอนเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มันคอยซึมซับครั้งแล้วครั้งเล่าฝังอยู่ในจิตฝังอยู่ในหัวใจของเขาผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันในทุกๆวันภายในชมรมของโขนของโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาการนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ได้รับการถ่ายทอดได้รับการพูดคุยได้รับการซึมซับมาจากตัวครูบาอาจารย์นะคะทั้งคุณครูชัดชัยทั้งน้องๆที่ได้มีโอกาสได้ไปชมนะคะหลายครั้งหลายคราตั้งแต่มารับราชการอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะ
11: ครับท่านผอ.ครับอยากให้ท่านผอ.พูดถึงรายละเอียดในการแสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับว่ารายละเอียดในการแสดงครั้งนี้มีการจัดขึ้นวันไหนสถานที่การจัดงานรวมถึงรายละเอียดอื่นๆความพร้อมของน้องๆในการแสดงครั้งนี้นะครับ
12: พี่ขอโทษน้องนิดนึงก่อนที่พี่จะไปพูดถึงการแสดงที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันพรุ่งนี้พี่ขออนุญาตนำของดีมาขายมาขออนุญาตขายของอีกนิดนึงนะคะน้องๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะเขาได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปร่วมการออดิชั่นการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วก็คือปีพุทธศักราช2568ในปีที่แล้วเนี่ยทางชมรมโขนชายแดนใต้เนี่ยเราได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในวาระสำคัญเนี่ย1คนด้วยกันแต่ในปีนี้ค่ะเมื่อวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศจำนวน 1,335 คนนะคะที่เข้าไปออดิชั่นนะคะจากเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยตัวแทนของภาคใต้ของเราจากน้องๆชมรมโขนชายแดนใต้จากโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารเนี่ยนะคะเราได้รับการคัดเลือก2คนด้วยกันนะคะ2คนนั้นเนี่ยเราได้รับคัดเลือกในบทตัวยักษ์ได้แก่น้องณัฐชัยอินทรมนนะคะและน้องธนกรสุขสบายจากอำเภอสายบุรีเป็นตัวแทนจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็จะเข้าร่วมฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าร่วมการแสดงโขนประจำปีตอนสีดาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมพุทธศักราช2569ที่ใกล้จะถึงนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็มันเป็นบทพิสูจน์ว่าโขนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงโขนการแสดงโขนเนี่ยเราต้องไปดูที่กรุงเทพแต่วันนี้เนี่ยหน่อโขนหน่อใหม่ที่มาผลิดอกออกผลเนี่ยอยู่ในด้ามขวัญทองของเราเนี่ยสามารถที่จะประกาศฝีมือนะคะไปช่วงชิงเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ที่เราจะขับทับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแสดงโขนให้คงอยู่ต่อไปนี่คือสิ่งที่พี่เอาของมาขายก่อนที่จะมาเชิญชวนนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569นะคะที่หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะคะขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้มาเดินทางร่วมเฝ้ารับเสด็จนะคะแล้วก็มาชมการแสดงโขนที่เยาวชนชายแดนใต้ตั้งใจสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชาตินะคะมาดูผลลัพธ์ของโอกาสค่ะที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งให้เติบโตอย่างงดงามไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาดูมาปลื้มใจมาบอกถึงความรู้สึกของคนที่เราได้เห็นลูกเราได้เห็นหลานของเราเนี่ยเขาได้มาทำในสิ่งที่เขารักแล้ววันนี้เนี่ยเขาอยากจะประกาศศักดาให้คนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าสิ่งนี้ค่ะมันอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเขารักเขาหวงแหนเขาจะทนุถนอมนะคะเขาบอกว่าน้องๆเคยพูดกับพี่นะคะว่าอันนี้เขาเริ่มมองเห็นโอกาสแล้วเขาวางเป้าหมายของเขาต่อนาฏศิลป์ชั้นสูงชนิดนี้เนี่ยเขาอยากจะกลับมาเป็นครูและก็เพื่อที่อยากจะส่งต่อโอกาสให้เด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาซึมซับเหมือนอย่างที่เขาได้โอกาสจากคุณครูชัดชัยและก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนในสังคมบ้านเราค่ะ
10: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านผอ.สพท.ปัตตานีฮะท่านจิรภาหนูชัยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
11: ขอบคุณครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะ
10: ครับสวัสดีครับนี่คือต้นกล้าพันใหม่ฮะโขนกับเยาวชนชายแดนใต้นะครับ
11: ครับก็เป็นอีกหนึ่งต ัฒนธรรมนะครับที่มีการสืบสานในพื้นที่ปัตตานีใครจะรู้ว่ามีโขนดีๆแบบนี้อยู่ด้วย
10: ครับ
11: นะครับเราจะเห็นในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสในพื้นที่ปัตตานีนะครับจริงๆปัตตานีเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ต้องบอกว่าพหุวัฒนธรรมมีหลากหลายมาก
10: ๆครับ
11: นะครับก็จริงๆแล้วผมเคยไป2ครั้งประทับใจทั้ง2ครั้งเลยนะครับในพื้นที่ปัตตานี
10: มีอะไรประทับใจบ้างฮะ
11: อาหารก็ดีนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมผ้าบาติกเนี่ยที่ในส่วนของปัตตานีเนี่ยคือผมไปในร้านที่เป็นร้านที่ทำโดยตรงเลยนะครับคือดูสวยสดงดงามมากวิธีการทำคือปราณีตมาก

0: ญนิคมแก้วทันคำฮะผู้สื่อข่าวสวท.แม่สอดนะครับจะพาทุกท่านไปดูดอกกระเจียวและไปเที่ยวน้ำตกกันครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณนิคมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสงพลและคุณณัฐพงษ์นะครับ
1: ครับคุณนิคมครับเล่าหน่อยครับว่ากระเจียวสีส้มนะที่เป็นอัญมณีที่พบในผืนป่าในฝั่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเป็นยังไงครับมีความสวยสดงดงามยังไงบ้างครับ
2: ครับวันนี้พามาตามดอกกระเจียวส้มนะครับก็เป็นเสน่ห์แห่งพืชซึ่งเป็นวงขิงนะครับเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปีแล้วก็มีเงาซ่อนอยู่ใต้ดินลำต้นก็จะสูงประมาณ 30-60 ซมพร้อมใบรูปไข่ปลายแหลมนะครับเรียงสลับดูพริ้วไหวซึ่งไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ช่อดอกนะครับจะเป็นทรงกระบอกยาว 10-20 ซมนะครับก็จะโดดเด่นด้วยใบประดับสีส้มสดใสที่อบอุ่นกับดอกสีเหลืองนวล นะครับไว้ข้างในอย่างอ่อนโยนกลีบปากจะมีแถบสีเหลืองอมส้มทอดยาวอย่างสวยงามนะครับซึ่งดอกกระเจียวส้มนั้นเจริญเติบโตตามป่าผลัดใบที่ผสมผสานกับป่าไผ่แล้วก็เติบโตได้ดีในระดับความสูงของน้ำทะเลที่อยู่200ถึง900เมตรนะครับซึ่งที่น้ำตกพาเจริญเนี่ยจะอยู่ที่740เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลก็ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับในช่วงของฤดูฝนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งก็จะบานสะพรั่งลานหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญของอำเภอพบพระที่เป็นแลนด์มาร์คที่สายธรรมชาติจะได้มาชมความสวยสดงดงามกันครับ
0: ครับพูดถึงดอกกระเจียวปกติดอกกระเจียวสีอะไรฮะของเราพิเศษของเราสีส้มแต่ปกติสีอะไรคุณนิคม
2: ที่อื่นมันจะเป็นสีขาวหรือว่าสีม่วงนะอย่างที่ชัยภูมิจะเห็นใช่ไหมครับจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่นี่จะเป็นสีสีส้มนะครับที่เรียกกันว่าฉัตรทองถือว่าเป็นราชินีแห่งผืนป่าตะวันตกเลยทีเดียวนะครับซึ่งที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญจังหวัดต่างของเราเนี่ยนะครับเป็นแห่งเดียวในผืนป่าตะวันตกที่จะได้ชมความสวยงามแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวในช่วงของฤดูฝน คุณทรงพลเองก็เคยมาเที่ยวเนาะ
0: ใช่แล้วเราเคยไปด้วยกัน2 คนนะฮะไปปลูกป่ากันแล้วก็ผมก็นึกไม่ออกพอเห็นภาพเมื่อกี้นะสีส้มนึกออกแล้ว
2: ใช่ไหมคุณทรงพล
0: เรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูก
2: อ๋อไม่เคยที่ไปชมธรรมชาติแล้วก็ไปปลูกป่าวันนั้นพอดีโชคดีที่ได้ชมธรรมชาติ
1: พาเขาไปย้อน
0: เรามีความหลังร่วมกัน
2: ไม่ได้มา2คนนะยังมีทีมสวท.อีกหลายคนคุณมนวิภานะคุณธนชพรโอ้มีโอกาสได้มาเที่ยวแม่สอดกันนั้นคุณโดนัทยังไม่ได้มานะติดไว้หลายรอบแล้ว
1: ได้เดี๋ยวรอคุณนิคมหาที่เหมาะสมก่อน
0: ครับ
2: ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีดอกกระเจียวส้มนะซึ่งก็มีเขาเรียกว่าความสวยงามซึ่งจะออกเฉพาะของฤดูฝนนี้เท่านั้นต้องรีบมาเที่ยวกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของพื้นป่าตะวันตกนะเพราะว่าจังหวัดต่างของเราอยู่ในภาคตะวันตกเนาะก
0: ็
2: เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์กับเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็พามาน้ำตกพะเจริญกันสักนิดหนึ่งเนาะมาชมความสวยงามกันเนี่ยที่ตั้งอยู่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 2,000 ไร่นะครับมีต้นน้ำมาจากห้วยน้ำนักซึ่งไหลน้ำไหลอยู่ตลอดปีเป็นน้ำตกหินปูนชั้นเล็กๆสามารถนับได้เนี่ยอยู่97ชั้นเลยทีเดียวนะครับคุณโดนัทแล้วก็คุณทรงพลครับซึ่งก็เป็นน้ำตกที่สูงแล้วก็มีน้ำค่อนข้างจะมากในช่วงฤดูฝนแล้วก็สภาพโดยรอบก็เป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ช่วงของหน้าฝนเนี่ยบางช่วงก็อาจจะมีการเดินตามเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราไปน้ำตกช่วงของฤดูฝนนะครับแต่ว่าถ้าหากมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับไอหมอกด้วยแล้วก็ความเย็นจากแหล่งน้ำด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างจะสูงเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมาแล้วก็แม่น้ำหลายสายในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากของเราด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้อยู่ในอุทยานด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับอยู่อุทยานใครมีพาสปอร์ตที่ไปที่อุทยานเนาะก
0: ็
2: ไปปั๊มตราสะสมคะแนนสะสมแต้มไม่ใช่สะสมแต้มแล้วก็ในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยคุณโดนัทต้องอย่าลืมนะครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดเทศกาลกาแฟปีนี้จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะ

0: ครับความหอมกลุ่นของกาแฟแล้วก็มีงานคราฟด้วยนะครับเป็นงานศิลปะที่จะถักทอทุกอารมณ์ความรู้สึกภายใต้ร่มเงาของธรรมชาติเรียกได้ว่ามีช่วงนั้นก็จะไม่มีเรื่องของดอกกระเจียวแล้วนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับในช่วง27 28 29พฤศจิกายน2019นี้นะครับเทศกาลกาแฟก็จะจัดที่น้ำตกพาเจริญก
1: ็
0: จะได้ไปชิมน้ำเขาเรียกอะไร
1: กาแฟรสชาติใหม่
0: กาแฟรสชาติใหม่ๆที่เป็นพันอาราบิก้ามาจากอำเภออุ้มผางมาจากฝั่งของอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นงานคราฟมาดูภาพวาดสวยๆมาฟังเพลงที่เป็นเพลงพื้นเมืองอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าบรรยากาศก็ร่มรื่นตลอดทั้งวันเพราะว่าตั้งมีการจัดอยู่ในพื้นที่ของต้นไม้นะครับก็มีความสวยงามแล้วก็เสียงน้ำตกคล้าคลอไปกับเสียงเพลงนะครับ
2: ครับครับก็ฟังแล้วเคลิ้มนะฮะอยากจะไปเที่ยวเลยนะฮะแหมดูดอกกระเจียวเสร็จดื่มกาแฟชมน้ำตกแหมแล้วมาตรการละฮะในเรื่องของความปลอดภัยอุทยานเขามีการดูแลกันยังไงบ้างไหมฮะ
0: โอ้เจ้าหน้าที่นะครับก็มีดูแลตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่ช่วงหน้าฝนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งเตือนเส้นทางการเดินขึ้นไปชมน้ำตกนะอาจจะปกติแล้วเราจะเดินไปตามชั้นหินปูนใน97ชั้นที่ว่าไปตอนเป็นเด็กเนี่ยผมไปสูงสุดเลยนะมันจะมีอ่างอาบน้ำเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปีนป่ายไปนะมันไม่ค่อยมีตระไคร้เราสามารถที่จะชมความงามไปด้วยอะไรด้วยแต่ว่าด้วยช่วงวัยขนาดนี้ก็อาจจะทำให้น้องๆให้เด็กๆปีนขึ้นไปแล้วก็ไปตามทางที่เขามีราวจับไว้ให้เราขึ้นไปชมความสวยงามอยู่ข้างบนเป็นน้ำตกที่สูง97ชั้นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะเรียกว่ามีความสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะก็ต้องใช้กำลังแรงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็แต่ในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยเขาก็มีการเปิดให้ตั้งแคมป์ด้วยนะครับ
2: ครับ
0: สามารถที่จะไปตั้งแคมป์ได้แล้วก็มีบ้านพักของอุทยานจำนวน2หลังก็สามารถเข้าไปดูหรือว่าจองห้องพักได้ที่ www.dnp.go.th ซึ่งเป็นเว็บของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยไปแล้วนะครับพูดถึงในเรื่องของมาตรการดูแลดอกกระเจียวที่เป็นสีส้มที่หายากอยู่ตอนนี้ครับผมเห็นในภาพเนี่ยคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มีภาพที่มีการคือประชาชนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ไปถ่ายรูปได้แล้วในเรื่องของการดูแลดอกเหล่านี้ครับในช่วงนี้เนี่ยมีการมาตรการใดๆบ้างไหมครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยจะไม่ต้องทำให้ดอกไม้เสียหายตรงนี้ครับ
0: ครับเขาจะมีปลูกเป็นแนวอยู่แล้วแนวตรงนั้นก็จะเป็นปลูกของต้นไม้ทางไปบริเวณน้ำตกนะครับเขาก็จะมีทางเดินที่เป็นลาดปูนเนาะลาดด้วยซีเมนต์เป็นปูนเนี่ยแล้วก็ในส่วนของต้นไม้ก็จะเป็นช่วงๆไปแล้วก็จะละลานตาตามที่เห็นมันจะเป็นแนวพื้นสโลปนะมันไม่ได้เป็นแนวพื้นเรียบนะครับ ก็เป็นไปตามทางแนวน้ำตกนะเวลาเรามองภาพถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นละลานตาสีส้มไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็จะคอยแจ้งเตือนสำหรับด้านของนักท่องเที่ยวนะโดยส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวก็จะที่ไปที่นี่ก็จะรักธรรมชาติกันโดยทั้งหมดแหละนะครับก็อาจจะชมความสวยงามไม่เด็ดไม่ไปจับให้มันบีบช้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมกันแบบความสวยงามไปยืนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไม่ลงไปเหยียบบนพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือว่าพื้นหญ้าที่เขามีจุดการปลูกต้นดอกกระเจียวนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยแจ้งเตือนคอยดูแลนะครับซึ่งบริเวณนั้นก็เป็นน้ำตกที่ค่อนข้างจะใหญ่มีลานซึ่งทั้งลานกลางเต็นท์ลานที่มีดอกกระเจียวนะครับก็จะแยกเป็นส่วนไปครับ
2: ครับท้ายนี้คุณนิคมมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับ
0: ครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมดอกกระเจียวนะครับซึ่งเป็นราชินีแห่งพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นดอกกระเจียวสีส้มชื่อว่าฉัตรทองนะครับก็ได้มาเที่ยวชมกันปีละครั้งเท่านั้นนะครับที่จะได้ให้ทุกท่านได้สัมผัสได้ชมความสวยงามกันนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะให้ชมความสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าหากมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะมาในช่วงนี้หรือว่าช่วงของฤดูหนาวนะครับมาเที่ยวชมน้ำตกพาเจริญที่สูงถึง97ชั้นมีน้ำที่ไหลอยู่ตลอดทั้งปีนะครับบนทางหลวงหมายเลข1090สายแม่สอดอุ้มผางนะครับอยู่ใกล้ทางหลวงนะครับสามารถเดินทางได้ง่าย

0: ใช้รถที่เป็นรถเก๋งก็สามารถเข้าไปได้นะครับมีการกางเต็นท์นะแต่ว่าต้องนำอุปกรณ์มานะครับสามารถจะติดต่อได้กับอุทยานแห่งชาติน้ำตกพระเจริญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055500906นะครับหรือว่าตามเว็บไซต์ที่ผมบอกไป www.dnp.go.th นะครับไปเที่ยวน้ำตกไปนอนพักผ่อนสักคืนหนึ่งแล้วนะครับออกจากน้ำตกมาตอนเช้านะครับก็ไปที่สวนพงคุ้มภัยนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานที่บ้านเสรีราษฎร์ใกล้น้ำตกนี่เองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่นกันนะครับมีลำน้ำไหลพาดผ่านแล้วก็มีแมคคาเดเมียขนาดใหญ่หลายร้อยไร่นะครับมีลำธารน้ำใสธรรมชาติที่เรียกได้ว่าที่นี่นะครับเขาจำหน่ายแมคคาเดเมียนะให้ได้ชิมด้วยอย่างที่ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าแมคคาเดเมียที่นี่จะมีรสชาติที่อมหวานหวานโดยธรรมชาตินะครับอาจจะแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นก็อาจจะเป็นเหมือนถั่วธรรมดาแต่ว่าที่นี่ก็จะออกรสชาติหวานนิดนึงเมื่อก่อนเขาเอาส่งตามคาเฟ่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาผลิตไม่ทันเนี่ยเขาก็เลยนำมาขายเองนะครับก็มีเรียกได้ว่าสามารถไปชมธรรมชาติและไปชมแมคคาเดเมียได้หรือว่าจะเป็นไร่เตยวันเนี่ยอันนี้ก็จะมีเรียกได้ว่าการผสมผสานการโชว์ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นไทยโบราณนะครับกับยุโรปตะวันตกย้อนยุคตกแต่งแบบโบราณนะครับสิ่งของโบราณหายากไปชมความสวยงามแล้วก็ไปปั่นจักรยานนะชมวิวอะไรทำนองนี้ก็สามารถไปได้นะครับก็เรียกได้ว่าเที่ยวชมน้ำตกมาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เที่ยวชมตามคาเฟ่ต่างๆบริเวณละแวกใกล้เคียงได้เดินทางสะดวกเดินทางง่ายดายนะครับจะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่านั่งเครื่องแล้วก็มีรถเช่าให้นะครับหรือจะมีรถบริการที่เป็น2แถวที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการด้วยนะครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณนิคมมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: คุณนิคมแก้วทันคำผู้สื่อข่าวสวทแม่สอดนะครับ
2: ครับต้องรีบไปนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะ
1: ทำไม
2: ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปล่า
1: อ๋อนะฮะเขาจะไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วฮะ
2: ยัง
1: เขาจะไปเป็นผอ.ที่ไหนแล้วฮะ
2: เดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับนะก็นะครับเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
1: แม้แต่รายงานข่าวนี่แม่ผมนึกว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเนี่ยโอ้โหแบบไป
2: มา
1: ท
2: ุ
1: กที่เลยนะฮะเออเหมือนอยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ครับ
1: เออไม่เหมือนอยู่สวทเลยนะฮะ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่คุณทรงพลเคยไปมาแล้วเนี่ย
1: ใช่
2: เขาบอกการันตี
1: ความทรงจำอันเลือนลางเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะแต่ประทับใจจริงๆสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันย้อนลึกขึ้นมาหมดเลยอ๋ออันนี้เราเคยไปมาแล้วนะฮะคือบรรยากาศก็มีความเป็นธรรมชาติสวยสดงดงามนะครับ สูดไปโอ้
2: โซน
1: ใช่ใช่
2: นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับเราก็จะหมุนไปแบบนี้นะครับในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับสำหรับหมุนตามวันแล้วก็มารายงานข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นสำหรับวันจันทร์อัง
1: คาร
2: นะครับแล้วก็ในส่วนของพุธถึงศุกร์ก็จะเป็นถึงสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าเดือนหน้านะแน่นอนครับบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับก็จะมาพบกับพวกเราแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองครับ
1: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับทรงพลชูเวศครับ
2: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เอ้ยคุณตา
6: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
6: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้เพื่อเปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
7: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Air4 ไทยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับ17:07 น.ของวันอังคารที่15 กันยายน 2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้โอ้โหเรียกว่าฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายๆสักประมาณบ่ายสามนี่เริ่มแล้วนะตั้งเขาเลยทีเดียวแถวๆสถานีของเราครับอยู่ที่ถนนวิภาวดี FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับรวมถึง105 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับเรียกว่าฟังกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่บนถนนรถติดแน่นอนอันนี้อันดับแรกเลยเพราะว่าโอ้โหตกหนักมากจริงๆนะครับแถวๆสถานีของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ตอนนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยข้อความมาแบบรัวๆบอกว่าฝนตรงเวลามากไม่เลิกงานไม่มาพอเลิกงานป้าบโอ้โหเรียกว่าหนักเลยทีเดียวนะครับขอให้ทุกท่านใจเย็นๆด้วยนะครับเวลาที่จะขับรถเนี่ยแน่นอนรถติดแล้วก็อาจจะเดินทางไปไหนค่อนข้างลำบากนิดนึงยิ่งช่วงเวลาเลิกงานยิ่งช่วงเวลาเลิกเรียนนะครับก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยยังไงก็แล้วแต่ครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับอยู่ที่ไหนบ้างมาเมื่อกี้รายงานไปแล้วว่าสถานีของเรานะครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเจิ่งนองไปทั่วทุกพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจากคุณสุภาพยโสธรวันนี้มาเป็นสายแรกบอกฝนตกหนักมากนะครับคุณหนึ่งพิมพ์มาแล้วก็มีการรายงานมาด้วยว่าหลายพื้นที่ที่จังหวัดยโสธรนะครับก็มีรายงานมาเลยว่าฝนตกหนักคุณผู้ฟังล่ะครับอีกที่เหลืออีก70 กว่าจังหวัดต้องรายงานตัวมาด้วยนะว่าฝนตกไหมนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีการแจ้งเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่นำเรียนกันว่าหลายพื้นที่ครับเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกอยู่นะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทรานะครับตกแล้วเรียบร้อยช่วงสายๆไปโรงเรียนก็ตกแต่ว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วแสดงว่าฉะเชิงเทราที่บ้านโพนะครับน้องแชมป์รายงานมาว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ขานมานะครับคุณตุ้ยนครปฐมตกโปรยๆตอนนี้ไม่หนักมากแต่ก็ตกไม่หยุดนะครับสุพรรณตกเห็นไหมโอ้โหมากันทีละจังหวัดเลยตอนนี้ไล่เรียงมาตอนนี้คุณการบูนจากสุพรรณบอกสุพรรณบุรีตกค่ะแต่ว่าก็ฟังรายการอยู่จะฝนตกหรือไม่ฝนตกก็ฟังทุกๆวันนะฮะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่กำลังติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราครับวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวนะครับหลังไมค์เนี่ยพร้อมกันนะฮะคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่น02-276-9717แล้วก็02-276-9721แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นด้วยไลฟ์สตรีมมิ่งของเราขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับชอบฟังไปด้วยแล้วก็ชอบดูด้วยฟังทุกวันเลยค่ะนะฮะคุณตุ้ยขอบคุณมากขอนแก่นคุณปาลองครับบอกว่าขอนแก่นฝนตกนะครับวันนี้ก็แน่นอนว่าหลายๆพื้นที่รายงานตัวมาแล้วเดี๋ยวจะทยอยดูทั้งหลังไมค์ด้วยทั้งในส่วนของข้อมูลต่างๆด้วยนะครับก็แจ้งมาได้เลยว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรมาติดตามเรื่องแรกกันก่อนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เมื่อวานนี้ครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีหัวเลือกสว.นะครับซึ่งมีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในการไต่สวนนะครับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยปรากฏชื่อครับของนายสมเกียรติเรียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นบิดาของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ด้วยนะครับโดยทางด้านของนายวรสิทธิ์ก็เผยครับว่าเคารพมติกกต.คดีเรื่องของหัวสว.ยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงก็ย้ำว่าทำตามกติกาทุกอย่างครับโดยล่าสุดยืนยันครับว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ปฏิบัติงานตามระเบียบและก็กติกาอย่างเคร่งครัดนะฮะท่านมั่นใจในพยาน ลักฐานที่มีอยู่ครับว่าสามารถชี้แจงนะครับเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าวได้นะครับพร้อมทั้งศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวครับก็นายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวครับไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่ากระทำใดๆตามที่ถูกกล่าวหากรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงนะครับเรื่องสำคัญเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคในเรื่องของการจัดทำบัญชีเงินนะครับยืนยันเรื่องนี้ว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับโดยผู้เกี่ยวข้องทุกคนก็ยังคงมีกำลังใจดีแล้วก็พร้อมชี้แจงนะครับในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายขาท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ก็ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามกันแบบต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินครับว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ให้ความสนใจอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก็ส่งข้อความนะฮะส่งกำลังใจมาติดตามกันได้รังสิตครับตกกระหน่ำเลยนะครับคุณประกิตส่งมาคุณสุเทพกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแชร์กันคนละกี่แชร์บอกกันด้วยนะครับคุณท็อปมี่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับคุณประภัทรพวงอุบลด้วยเวลานี้คุณบอลนะฮะทักมาในเพจเลยที่วัดไผ่เงินบ้านผมเนี่ยคุณบอลฝนเริ่มตกแล้วนะครับยังไม่ถึง6โมงถึงทุ่มนึงเลยนะครับก็เริ่มมืดคลึ้มวันนี้คลึ้มทั้งวันจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็ส่งมาทักทายกันนะฮะใครที่กำลังฟังอยู่จะได้รับรู้รับทราบในพื้นที่ของคุณผู้ฟังด้วยนะครับเอามาดูกันที่อีก1เรื่องกันหน่อยนึงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นที่ติดตามของพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดครับอย่างที่ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเดินหน้าครับเรื่องของระบบสำคัญนะนั่นก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอย่างที่ทราบกันพอมีเรื่องราวของเรียกว่าน้ำท่วมพอมีเรื่องราวของดินโคลนถล่มหลายๆคนเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนล่าสุดครับเรื่องนี้น่าสนใจโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องนี้ครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอครับเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุเนี่ยนำไปสู่การบริหารแล้วก็การถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายเอกภพเพียรพิเศษครับย้ำเลยว่าการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยมาสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติครับนับวันก็จะยิ่งมีความรุนแรงคุณผู้ฟังสังเกตเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่เห็นไหมเนปาลด้วยนะครับที่มีปัญหาอยู่เรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของจังหวัดน่านที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่เพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นครับพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถคาดการได้อย่างล่วงหน้านะครับระบบประกันภัยเนี่ยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้กับภาครัฐคุณผู้ฟังในการประเมินในการวางแผนแล้วก็กำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดเนี่ยรัฐจะรับไว้ส่วนใดจะสามารถกระจายหรือว่าถ่ายโอนครับไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณทำให้ประชาชนครับเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือว่าการชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะนี่ก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างที่บอลเล่าให้ฟังเลยว่าเวลาฝนตกลงมาอย่างเงี้ยหนักมากจริงๆแล้วตกต่อเนื่องแล้วตกที่เดิมด้วยนะครับทำให้เกิดเรื่องของภัยพิบัติได้ง่ายขึ้นโลกครับต้องเผชิญความเสี่ยงนะฮะต่อภัยพิบัติที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยก็จะครอบคลุมนะครับประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองครับเมื่อวันที่10กันยายน2569เนี่ยครอบคลุมความเสียหายทั้งอุทกภัยวาตภัยนะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวก็จะมีวงเงินคุ้มครองครับสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทคุณผู้ฟังต่อหลังคาเรือนนะครับต่อภัยที่เกิดขึ้นด้วยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็แบ่งเป็นอุทกภัยนะครับเรื่องของค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มเติมเนี่ยสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีวาตภัยครับแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทเพิ่มเติมให้สูงสุดเนี่ย 95,000 บาทต่อครั้ง นะครับนอกจากนี้ก็มีการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยด้วย2ล้านบาทต่อคนนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่รัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีครับมอบหมายนะครับให้สำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรงบประมาณครับให้เป็นไปตามกรอบวงเงินแล้วก็วัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็ดำเนินการครับจัดหาผู้รับประกันภัยนะครับที่มีมาตรฐานนะครับที่มีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความเป็นธรรมนะครับพร้อมกันนี้ครับก็มุ่งครับให้มีศักยภาพในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วนะครับพร้อมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเรื่องของการรับงบประมาณและก็การเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับดูแลพี่น้องประชาชนเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยครับราวๆ30ล้านหลังคาเรือนนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวก็จะเริ่มคุ้มครองกัน1ตุลาคมนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องจริงๆแล้วก็ส่งผลกระทบจริงๆนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบนำมาบอกกันแล้วก็เป็นประโยชน์ครับกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับก็มีข้อความส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันพี่โก้นะครับโกรี่นะวันนี้ทักทายมาแล้วก็มีน้องชาตรีนะครับที่วันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาพันนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณขวัญชัยอยู่ที่ตลาดบ้านกลางครับบอกฝนตกหนักตั้งแต่บ่าย3ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับก็ส่งมาคุณตาคำจากศรีสะเกษด้วยนะครับฟังทุกวันฝนกำลังจะตกครับคุณบอลที่จังหวัดศรีสะเกษตอนนี้นะครับอ่ะใครที่ฟังอยู่นะครับแน่นอนกำลังใจจากทุกพื้นที่แบบนี้แหละนะฮะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาติดตามกันที่อีก1เรื่องกันหน่อยนึงนะครับก็เมื่อวานก็นำเรียนไปแล้วเรื่องราวของสืบเนื่องจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแน่นอนว่าก็สร้างความเรียกว่าความรู้สึกให้กับพุทธศาสนิกชนจากกรณีดังกล่าวในขณะเดียวกันครับตามกันต่อเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนท่านรองนายกรัฐมนตรีครับนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านบอกว่าอีกหนึ่งวัดนะฮะที่ตอนนี้ก็มีกระแสอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือวัดจุฬามณีตามที่มีกระแสข่าวเบื้องต้นท่านบอกแบบนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะครับวัดจุฬามณีตอนนี้ยังไม่พบอะไรนะครับก็ขอให้รอข้อมูลของทางตำรวจก่อนที่หลายๆคนก็จะมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับกรณีของสำนักงานพระพุทธศาสนาได้รับการรายงานความคืบหน้านะฮะกรณีของเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสครับวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าอดีตหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโชติที่หลายๆคนบอกรู้จักกันนี่แหละนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปในสภาแล้วนะครับก็เร่งรัดให้มีการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดกับอีกเรื่องนึงครับที่มีการแชร์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับในกระแสของสื่อสังคมออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีครับนายประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่าได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างนะครับแต่ตอนนี้จากการที่ตรวจสอบนะครับก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรนะฮะอย่างข่าวที่เป็นข่าวกันอยู่ก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบวัดดังกล่าวแล้วเบื้องต้นท่านก็ย้ำครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำว่ายังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจก่อนนะครับนายประกรณ์นินประพันธ์ก็ยังย้ำด้วยว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอมันจะเป็นการละเมิดสิทธิ์คนอื่นซึ่งไม่ดีท่านบอกยังคงมีผลกระทบกับศาสนาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจากที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียก็ขอฝากครับทั้งสื่อมวลชนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับดูแลพระพุทธศาสนานะครับเรื่องนี้ท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเรื่องนี้ต้องป้องกันครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือทำเป็นระบบนะฮะเรื่องของกิเลส ที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์แน่นอนครับก็ต้องมีการขัดเกลากิเลสแล้วก็มีการวางระบบเอาไว้ทั้งบัญชีวัดทะเบียนวัดนะครับเรื่องของก่อนหน้านี้ที่มีปัญหามาโดยตลอดท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับไปตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่มีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันเพราะว่าก็เป็นประเด็น อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับคุณผู้ฟังก็สามารถเพิ่มเติมเรื่องราวข้อมูลต่างๆมานะครับมีประเด็นต่างๆก็สามารถส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงครับไปติดตามภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดท่านก็ปลดล็อกสื่อไทยชูยุทธศาสตร์ Dual Value นะครับนั่นก็คือการดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter เพื่อสร้างรายได้กับสังคมครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับได้มีการเปิดเผยครับจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนเนี่ยสามารถนำไปเผยแพร่แล้วก็ต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยมีนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะครับหลักใหญ่ใจความท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะเวลา5ปีครับจะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยไปสู่ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดทั้งต่างประเทศทั้งคุณค่าด้านสังคมนะครับทั้งคุณค่าเรื่องของเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เหล่านี้ครับเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นโอกาสครับในการสร้างรายได้นะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยแผนดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการครอบคลุม5แนวทางสำคัญเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังก็คือการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานนะครับการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดแล้วก็การจัดจำหน่ายรวมถึงการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกับการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบอนุญาตใช้สิทธิ์แล้วก็อัตราค่าตอบแทนเพื่อให้เรื่องของการนำผลงานไปใช้เนี่ยมีประโยชน์ที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผลงานที่กองทุนสนับสนุนต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องครับท่านสุภมาศบอกเพื่อให้เกิดความสำคัญในการวางระบบดูแลสิทธิ์การพัฒนาคุณภาพนะฮะแล้วก็การหาช่องทางเผยแพร่ผลงานให้สื่อสร้างสรรค์เนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ชมทั้งในประเทศด้วยครับแล้วก็ต่างประเทศวัดผลนะครับให้ครอบคลุมมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนั่นเองนะฮะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลดล็อกสื่อไทยชูยุทธศาสตร์ดันคอนเทนต์น้ำดีนะส่งไปสู่ระดับสากลเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่นำมานะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามในทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดินหน้ากันนะคะใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้พื้นที่ไหนก็ส่งเข้ามาครับมีคุณประพัฒน์ด้วยคุณสุพิษสวัสดีนะครับมีคุณอเนกครับเขางูจากอำเภอเมืองราชบุรีฝนตกหนักเลยตอนนี้ที่ราชบุรีครับแต่ว่าตอนนี้ก็เบาๆแล้วนะครับสวัสดีทีมงานทุกๆท่านด้วยขอให้รักษาสุขภาพกันทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยแล้วก็หลายๆคนก็ป่วยง่ายในห้วงเวลานี้นะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงครับหลายคนที่กำลังติดตามเรื่องสำคัญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆเรื่องครับที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมีข้อความส่งมาภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสำคัญนะฮะที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับการเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนครับเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลครับล่าสุดครับเปิดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญ ามวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีกำหนดการในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20กันยายนครับถึง27กันยายนที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรนะครับเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งในมิติครับเรื่องของการต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและก็ดิจิทัลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์ไปด้วยในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะนำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยนะครับสร้างโอกาสสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเชื่อมั่นครับว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้นะฮะก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวพร้อมเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับนักลงทุนนะฮะต่างชาติที่ก็บอกว่าปักหมุดหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกโดยในวันที่21กันยายนครับนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดนะฮะในการพบปะนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อให้กำลังใจครับแล้วก็มอบโอวาทพร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็คือกำหนดนะฮะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่จะเดินทางนะครับบินไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปสหราชอาณาจักรรถโชว์ศักยภาพของสินค้าไทยของเราครับที่ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลกครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ทำงานหนักจริงๆครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นครับก็จะติดตามกันได้ครับในทุกๆวันแบบเนี้ยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสำคัญมากมายครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว
9: อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ17:33 น.คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกๆวันแบบนี้ใครที่ฟังรายการอยู่ครับพื้นที่ไหนบ้างนะฮะวันนี้ก็หลายๆคนก็แจ้งเรื่องราวของฟ้าฝนมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญทั้งในกทม.เองปริมณฑลครับรวมถึงหลากหลายพื้นที่นี่ก็เจอทั้งฟ้าฝนนะครับแล้วก็การเดินทางที่อาจจะเจิ่งนองไปด้วยน้ำนะครับวันนี้เดินทางไปด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับขับรถก็ระมัดระวังอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับแจ้งมานะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่วันนี้ได้ไปติดตามนะฮะเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ครับวันนี้ท่านมีการประชุมนะครับเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์นัดแรกพร้อมกับการเปิดศูนย์ยกระดับการทำงานเชิงรุกใช้ทราฟฟี่ฟองดูครับป้องกันเรื่องของการปกปิดความผิดพร้อมกับการคาดโทษผอ.แล้วก็รวมถึงเขตพื้นที่หากมีการละเลยเรื่องนี้ครับวันนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพนะครับและก็เรื่องของความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการครับโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของการประชุมเป็นครั้งแรกตนเองได้รับมอบหมายครับจากนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มากำกับดูแลครับในส่วนของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าความตั้งใจของท่านครับในการทำงานเนี่ยปัจจุบันครับแน่นอนว่าการทำงานก็ต้องเป็นทิศทางเชิงรุกแล้วก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยคุณครูนะครับนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาต้องปลอดภัยถ้าเกิดว่าอยู่ภายในโรงเรียนแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงอย่างไรก็ตามครับต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดผลมากที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มทำโดยประกอบร่างกันมาหลายเดือนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันคิกออฟสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับเป็น1ใน5นโยบายหลักของท่านรัฐมนตรีด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่แจ้งมาก็ยังไม่เยอะครับเพราะว่าประชาชนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับนอกจากนี้ประชาชนก็จะต้องรับรู้ว่าเมื่อเดือดร้อนเนี่ยนักเรียนเดือดร้อนคุณครูอาจจะโดนกลั่นแกล้งนะคุณครูอาจจะโดนบูลลี่แล้วเราจะต้องไปแจ้งใครนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคุณครูก็ยังไม่ทำล่าสุดก็ได้มีการเพิ่มครับเป็นช่องทางทำให้การขับเคลื่อนการทำงานนะฮะทั้งของเด็กแล้วก็คนที่เจอปัญหาเนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางในการแจ้งได้ดังนั้นครับกระทรวงก็ได้มีการเพิ่มนะฮะช่องทางเพื่อให้ได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่ทุกข์ใจนะครับบางคนนักเรียนโดนบูลลี่ใช่ไหมครับตามข่าวที่เราเห็นอยู่โดนเพื่อนล้อบ้างโดนกลั่นแกล้งบ้างนะครับจากเรื่องเล็กๆเนี่ยบางทีก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสะสมไปเรื่อยๆวันนี้ครับท่านก็บอกว่าอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยอย่างจริงจังนะครับในส่วนของการตั้งศูนย์ครับก็จะเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้ได้จริงจังหรือไม่ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าก็มีการเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็การมีทราฟฟี่ฟองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีนโยบายนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาทางด้านของผอ.ก็ต้องมีการบริหารจัดการด้วยนะครับรวมถึงระยะเวลาต่างๆนะครับบางทีแล้วเนี่ยเด็กอาจจะ ามีการแจ้งเข้ามากรณีนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดนะครับหรือว่าในอดีตก็มีปัญหาต่างๆมากมายครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเดินหน้าในการทำงานปรับรูปแบบของการทำงานด้วยนะครับทั้งทางสำนักงานเขตในแต่ละพื้นที่ก็ปรับตัวนะครับ5เดือนที่ผ่านมาครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์บอกว่าเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการปรับแนวทางการทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะฮะมีการใช้เทคโนโลยีในการทำงานลดภาระครูแล้วก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานครับนักเรียนเนี่ยประมาณ6ล้านคนนะปัจจุบันนี้แล้วก็มีการขับเคลื่อนบุคลากรเนี่ย 400,000 คนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าต่อครับเพื่อที่จะดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับของเด็กไทยแล้วก็เรื่องของบุคลากรทางการศึกษาด้วยนายอัครนันท์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการวางแผนการทำงานที่เรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะฮะต้องมีความชัดเจนขึ้นโดยต้องไม่ให้ศูนย์เป็นเพียงแค่โครงสร้างหรือกลไกเชิงนโยบายแต่ต้องสามารถทำงานแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้จริงนะครับการประสานงานการแก้ไขปัญหาตลอดจนการติดตามผลไม่อยากให้มองว่าศูนย์เนี่ยเป็นการเพิ่มภาระนะต่างๆแต่เป็นกลไกครับที่จะช่วยทำให้การทำงานของทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นสุดท้ายคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าที่มีความตั้งใจในส่วนของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ก็ทั้งรับเรื่องนะทั้งแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามผลด้วยทำงานกันอย่างเป็นระบบคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะดูแลทั้งคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงน้องๆ นักเรียนนั่นเองนะครับลดเหตุการณ์ที่กระทบสิทธิ์เสรีภาพครับแล้วก็ความปลอดภัยของทั้งคุณครูทั้งนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกเลยว่าหมดยุคตั้งรับเดินหน้านะครับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เชิงรุกป้องกันก่อนเหตุการณ์เกิดนะครับไม่ปล่อยให้คุณครูนักเรียนอยู่ในจุดเสี่ยงตั้งเป้านะครับที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องมากๆเลยสำหรับทั้งคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองใช่ไหมไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ต้องมีความปลอดภัยนะฮะเราก็จะได้กลับมามีความสุขกันนะครับหลังจากเลิกเรียนกลับมาสอนการบ้องกันบ้านโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนั่นเองนี่คือความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหลายพื้นที่เลยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันกรณีที่มีการพูดถึงนะครับเรื่องของไทย PBS ใช่ไหมครับที่จะมีการควบรวมกับอสมทล่าสุดครับหลายๆคนตามข่าวนี้กันอยู่ตลอดทั้งวันท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครับท่านบอกว่ายืนยันยังไม่มีแผนควบรวมอสมทและก็ไทย PBS พร้อมเดินหน้าครับปรับโครงสร้างแล้วก็ผังรายการใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสื่อนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านก็กำกับดูแลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชี้แจงครับกระแสข่าวที่มีหลายคนก็พูดถึงมาตลอดนะครับเรื่องของการควบรวมอสมทกับไทย PBS โดยส่วนตัวครับท่านสุภมาศบอกว่ายังไม่เคยได้ยินแผนดังกล่าวมาก่อนเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมทก็ได้รับการยืนยันครับว่ายังไม่มีการแจ้งเรื่องของการควบรวมแต่อย่างใดเช่นกันก็ขอให้บุคลากรครับทั้งของอสมทแล้วก็ของไทย PBSรวมทั้งพี่น้องประชาชนสบายใจได้ครับบอกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าเป็นข่าวเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยอสมทก็ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังมาโดยตลอดนะครับเพื่อดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่ให้เกิดการขาดทุนนะครับโดยมีกำหนดส่งมอบแผนงานร่วมกันในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ยืนยันด้วยครับว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้องค์กรบุคลากรอสมทนะครับก็มีความมั่นใจทั้งนี้ครับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านผู้บริหารอสมทที่มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เกษียณอายุหลายท่านก็จะมีการขยับมีการปรับตำแหน่งปรับผังองค์กรต่างๆแล้วก็ปรับผังรายการใหม่ทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆด้วยนะฮะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดข้อมูล ข่าวสารต่างๆได้นะครับในรายการของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมมานะครับในการที่จะคุยข่าวกันพูดถึงการประชาสัมพันธ์มาที่อีกหนึ่งเรื่องครับเดินหน้ากันต่อต้องบอกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลในส่วนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ล่าสุดครับก็มีเรื่องราวของบอร์ดประชาสัมพันธ์แห่งชาติไฟเขียวครับเรื่องของการทบทวนระเบียบหลังที่มีการใช้มากว่า16ปีโอ้ใช้มานานเลยทีเดียวนะครับเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐครับไปสู่การสื่อสารแบบ two way นะฮะ two way communication พัฒนากลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันข่าวปลอมแล้วก็ทำให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะที่นำเสนอกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกว่าเข้าถึงทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุม301ชั้น3ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการนะครับเดินหน้าปรับกลไกการประชาสัมพันธ์ของประเทศให้เท่าทันโลกนะฮะทันสื่อแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ล่าสุดครับมีการวางกรอบการสื่อสารภาครัฐเนี่ย4ด้านด้วยกันสำหรับปี2570นะครับเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางนะครับกับ76จังหวัดพร้อมกับการเปิดมุมมองจากภาครัฐคุณผู้ฟังไฟเขียวทบทวนระเบียบกปช.ครั้งใหญ่หลังใช้งานมายาวนานกว่า16ปีโอ้โหนานเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมีการปรับกันใหม่เพราะว่ามันก็ใช้งานมายาวนานกว่า16ปีแล้วนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับก็บอกว่าเป็นการวางเป้าหมายเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐจากการส่งข้อมูลนะครับไปสู่การสื่อสารแบบ2ทาง two way communication นะครับที่ต้องบอกว่าไม่เพียงแค่การสื่อสารนโยบายให้ประชาชนรับรู้แล้วก็ให้ประชาชนเข้าใจเท่านั้นครับแต่ต้องมีกลไกในการรับฟังเสียงของประชาชนด้วยอย่างจัดรายการนี่แหละก็จะมีคุณผู้ฟังเห็นไหมก็จะมีการสื่อสารกันว่าเอาแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องอะไรโทรมาแจ้งนะครับตรงไหนที่จะประสานให้เป็นสื่อกลางได้สวทของเราครับอย่างที่บอกเลยว่าพร้อมนะฮะที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้การทำงานของภาครัฐเนี่ยตอบโจทย์นะฮะความต้องการของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเราต้องฟังเสียงของประชาชนที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับและแน่นอนครับอีกเรื่องนึงคือการพัฒนากลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันข่าวปลอมอันนี้สำคัญนะฮะทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่าทิศทางดังกล่าวสะท้อนบทบาทใหม่ครับของกปช.ในฐานะกลไกในการดำเนินทิศทางการสื่อสารระดับประเทศนะครับไม่ใช่แค่หยุดอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐนะฮะแต่ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายข้อมูลแล้วก็พื้นที่

อ้วนแล้วก็มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2553ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าใช้เวลามานานกว่า16ปีให้สอดคล้องกับโครงสร้างราชการแล้วก็เทคโนโลยีรูปแบบการสื่อสารครับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงเรื่องของการจัดทำแผนภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพร้อมกับมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการกปช.ก็มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนแล้วก็ปรับปรุงระเบียบดังกล่าวแล้วก็จะมีการรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมต่อไปนะครับนี่ก็การเดินหน้าครับครั้งสำคัญนะฮะโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการเดินหน้าครับในการปรับกลไกการประชาสัมพันธ์ของประเทศให้ทันต่อโลกแล้วก็เรื่องของสื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะมีหลายๆท่านเลยนะฮะที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้มาคุยกันแล้วก็เรียกว่านำเสนอข้อมูลน้องข้าวฟ่างวันนี้ทักทายมาผ่านทางสวทของเรานะครับแล้วก็ติดตามกันอยู่ทุกๆพื้นที่เลยคุณผู้ฟังวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายๆคนบอกว่ากำลังจะเดินทางถึงบ้านแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ารถติดเหลือเกินคุณบอลนะฮะคุณมะลิแก้วนะครับขานชื่อมาแล้วใครแชร์แล้วด้วยนะครับมากกว่า3แชร์เนี่ยพิมพ์มาบอกกันเพราะว่ามีตัวเลขเยอะแยะเลยนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาว่าแชร์เรียบร้อยแล้วก็ฟังทุกวันอยู่เป็นเพื่อนกันมีความสบายใจนะครับที่ได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะครับทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะฮะอย่างเช่นพระรุ่งแล้วก็มีคุณเสวียนเล็กสถานส่งมาแล้วด้วยคุณวันธนาอุ่นศรีนะครับโอ้กลอนมาเพียบเลยขอบคุณมากๆครับที่เดินหน้าในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของการปรับกฎหมายอาวุธปืนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่เรื่องนี้ล่าสุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยถึงเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับมีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังในการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตนะครับให้ครอบครองหรือว่าพกพาอาวุธปืนโดยเน้นครับในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์จริงในปัจจุบันสำหรับแนวทางครับด้านระบบข้อมูลทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนเนี่ยนะครับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็รองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบก็ตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าข้อมูลที่จะระบุให้ประชาชนต่อใบอนุญาตแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในกระบวนการในการพิจารณาขณะเดียวกันครับผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาครับก็ยังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับขอให้ประชาชนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากขณะนี้ครับเป็นขั้นตอนการร่างกฎหมายและที่สำคัญก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้อย่างที่บอกครับก็มีความสำคัญเพื่อยกระดับนะฮะความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนขณะเดียวกันครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นักกีฬาที่มีความจำเป็นต้องครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนยังคงสามารถดำเนินการได้นะครับตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องของการปรับกฎหมายอาวุธปืนก็อย่างที่บอกว่ามุ่งยกระดับ
เรื่องของความปลอดภัยนะครับในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ

0: เลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่ติดตามอยู่ครับเพิ่มเติมมาเรื่องราวต่างๆได้ต่อเนื่องกันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกๆเรื่องนะฮะในการที่จะติดตามข้อมูลหรือว่าข่าวสารต่างๆด้วยนะครับมีส่งมาจากคุณผู้ฟังด้วยว่าวันนี้นะครับติดตามอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เรียกว่าเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นมาดูที่กระทรวงแรงงานกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดกระทรวงแรงงานครับก็ได้มีการยกระดับวิชาชีพนักแสดงดันครับเรื่องราวของสัญญากลางแล้วก็เรื่องความปลอดภัยหนุนเรื่องราวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รับทุนต่างชาติด้วยนะครับเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านบอกนะฮะท่านมีการมอบหมายให้นางสาวบุญยกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญของคนบันเทิงนะฮะในหัวข้อสำคัญครับนั่นก็คือนักแสดงแล้วก็การเติบโตในฐานะวิชาชีพนะครับเรื่องมาตรฐานเรื่องสิทธิ์แล้วก็เรื่องอนาคตของนักแสดงไทยโดยภายในงานครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของทิศทางนโยบายที่กระทรวงแรงงานกำลังขับเคลื่อนนะฮะร่วมกับสมาคมนักแสดงแล้วก็สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์โดยได้มีการระบุเรื่องสำคัญครับบอกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็เป็นขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดังนั้นครับเมื่อเราทราบแบบนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนมนุษย์แล้วก็บุคลากรในแวดวงการดังกล่าวนี้นะครับกระทรวงแรงงานก็ร่วมไม้ร่วมมือกับสมาคมนักแสดงสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็อีกหลายสมาคมที่เกี่ยวข้องก็เดินหน้าครับในการผลักดันหลักสูตรนะฮะเรื่องของการพัฒนาใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพนะครับรวมถึงเรื่องราวของการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรซึ่งเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นการส่งผลดีครับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและก็สามารถรองรับเม็ดเงินนะฮะจากการลงทุนจากการมาถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างชาติในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องครับอย่างที่บอกไปก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยแล้วก็มีเรื่องราวของการเดินหน้าอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของเกมคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้เลยหลายๆคนเมื่อก่อนเนาะพอเราเล่นเกมหลายๆคนบอกเล่นทำไมก็จะมีแบบผู้ปกครองอาจจะมีการห้ามบ้างแต่ในยุคปัจจุบันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเกมไทยสามารถที่จะเติบโตในตลาดโลกคุณผู้ฟังทราบตัวเลขไหมครับเรื่องของเกมไทยสร้างมูลค่าการเจรจากว่า270ล้านบาทนี่นะครับและก็ล่าสุดก็ผลักดันนะฮะเตรียมเดินหน้าเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนเรื่องนี้ครับรัฐบาลเดินหน้าด้วยในการส่งเสริมเมื่อสักครู่นี้เป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์นี่ก็เป็นอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมเกมไทยครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะฮะที่มีศักยภาพในการที่จะขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะครับนักลงทุนแล้วก็พันธมิตรจากทั่วโลกต่อยอดความสำเร็จสู่เวทีนานาชาติครับโดยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็มีการนำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026นะฮะที่เมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมนะฮะจัดต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศตรงนี้เป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยแล้วก็สร้างโอกาสการค้าในตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดโลกด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังเลยว่าผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าเนี่ยตัวเลขกลมๆนะประมาณ270ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผลสำเร็จของการเจรจาธุรกิจนะฮะสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยในการพัฒนาผลงานที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ตลาดโลกนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าสนับสนุนต่อเนื่องในโอกาสสำคัญนะฮะในเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X กับ Thailand Game Show 2026นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมทั้งไทยและก็ต่างประเทศตรงนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเรื่องของการลงทุนและก็การขยายตลาดในภู มิภาคด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าสนับสนุนต่อนะครับในการเจรจาซึ่งประสบความสำเร็จไปแล้วกว่า270ล้านแล้วก็มีคู่ค้ารายใหม่กว่า670รายนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากเวทีนานาชาติแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมเกมนะครับให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวชั่วโมงนี้นะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาอัปเดตกันต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังติดตามกันต่อในชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากจนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงอุดมศึกษาผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานแก่เยาวชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องดังเช่นเด็กชาวไทยภูเขาที่บ้านแม่งอนจังหวัดเชียงใหม่เยาวชนจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนการศึกษาที่พระองค์พระราชทานมิได้เพียงช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือแต่คือโอกาสชีวิตที่ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้และคุณธรรมกลับไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นพระองค์เป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิตที่จะส่องอยู่ในหัวใจลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
4: กลับมาติดตามกันครับ 18:03 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่เข้ามาในชั่วโมงที่2เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับทักทายกันแล้วก็พูดคุยกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721หลายๆพื้นที่ก็ยังคงติดตามกันอยู่เมื่อกี้นี้เข้าไปดูแถวๆราชเทวีน้ำค่อนข้างรอการระบายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกกันไว้ว่าฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยแจ้งมาหน่อยนึงก็ได้ครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางนะครับการคมนาคมในกทม.ช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนก็จะเจอปัญหาเรื่องฝนตกก็จะทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับดังนั้นใครที่ติดขัดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับบางคนก็บอกว่า 2-3 ชั่วโมงแล้วรถไม่ขยับเลยนะครับในกทม.ของเราก็ส่งมาจะได้รายงานกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่หนึ่งเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเล่าไปเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหรอข่าวนี้อยู่มาติดตามไทยช่วยไทย plus ที่กำลังจะมาดีกว่านี่นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับลงเอาไว้ระบุชัดเจนนะครับว่าไทยช่วยไทยPlus เฟส2หลายๆคนที่กำลังรออยู่มาติดตามข้อมูลกันนิดนึงครับทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องความคืบหน้าที่หลายๆคนถามกันจังเลยว่าเอ๊คุณบอลแล้วโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยหมดเดือนนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่เรามาตั้ง4เดือนแล้วนะแป๊บเดียวเองแล้วก็มีคำถามเลยว่าเอ๊จะมีข่าวว่า

0: ต่อเฟส2ต่อเฟส2จริงหรือไม่อย่างไรนะครับใครคิดเห็นยังไงบ้างไหนลองแชร์มาได้โทรศัพท์มาบอกหรือว่าพิมพ์มานะครับบอกว่าเอ๊ะบางคนบอกผู้ประกอบการทั้งร้านค้านะครับทั้งในตลาดนี่4เดือนที่ผ่านมาบอกยอดขายขึ้นพุ่งมากๆเลยผลมาจากไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจง่ายขึ้นลดภาระค่าครองชีพนะครับเป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่บอกว่าถูกใจพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับลดภาระค่าครองชีพดังนั้นเนี่ยมีหลายๆเสียงเลยบอกว่าอุ้ยควรจะมีเฟส2นะครับคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงบ้างไหนลองแชร์มาได้นะครับก็อยากฟังเหมือนกันทางด้านของนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเรื่องของสำนักงบประมาณท่านบอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับบอกโครงการนี้เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดเฟสแรกก็เดือนนี้ใช่ไหมสิ้นเดือนกันยายนก็จะหมดเฟสแรกตอนนี้ครับคืบหน้าล่าสุดกระทรวงการคลังก็อยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์นะฮะเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อว่าอย่างนั้นนะครับส่วนงบที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้เฟสที่2สามารถใช้จากใช้เงินนะครับจากพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณสัก 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอครับที่จะดำเนินการฟังแบบนี้หลายๆคนก็บอกก็แบบดีใจใช่ไหมฮะที่จะมีเฟส2สำหรับไทยช่วยไทยพลัสก็มีการย้ำกันนะครับก่อนหน้านี้เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็บอกเมื่อนักข่าวถามท่านนายกนะก็เหมือนก็เป็นไฟเขียวด้วยนะครับนายพรดอนก็บอกว่านายกไฟเขียวในหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการนะครับสามารถดำเนินการต่อได้เลยนี่นะครับก็เป็นการส่งมาเป็นแบบไฟเขียวแล้วล่ะนะครับว่าน่าจะมีเฟส2นะครับจากการที่ฟังสัมภาษณ์นะฮะส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการก็ต้องมาจากพรก.กู้เงินเท่านั้นหรือไม่สามารถใช้งบส่วนอื่นได้หรือไม่นายพรดอนก็ตอบนะครับว่ารัฐบาลมีหลายกระเป๋าแล้วก็มีเพิ่มมาอีก1กระเป๋านอกจากนี้ก็มีงบประมาณปกติคืองบเงินกู้400,000 ล้านบาทฉะนั้นครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็รออยู่สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพนี่คือหัวใจสำคัญเลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับบางคนบอกโอ้ข้าวจานนึงนะจ่ายเพียงแค่10กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะว่าข้าวราดแกงสมมติข้าวราดแกง40บาทใช่ไหมเราก็จ่าย40รัฐก็จ่าย60เราก็เหลือแค่แบบ10กว่าบาทหรือบางคนแบบประมาณสัก20บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะเลือกซื้อสินค้านะนี่ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสที่มีนโยบายนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณมานะครับเรื่องของเฟส2นี่ก็เป็นข่าวดีหลายๆท่านที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เพิ่มเติมมานะครับมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังหน่อยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าช่วยตามให้ด้วยนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับคุณอัชราปิ่นทองนะครับแล้วก็มีคุณกมลวรรณนะฮะรวมถึงคุณนารินีด้วยนะครับที่ขอนแก่นฟังอยู่ตอนนี้นะครับแจ้งมาในหลายๆพื้นที่เลยที่ภาคใต้ก็ฟังรายการอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของกระทรวงแรงงานครับตอนนี้ก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันชวนอัพสกิลคนทำงานนะครับเปิดวันแพลตฟอร์มครับรวมเอาไว้ถึง967หลักสูตรพัฒนาทักษะเอาไว้ที่เดียวเลยคุณผู้ฟังสามารถเรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเวลารับกับโลกงานยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกล่าสุดครับมีข่าวดีของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลมีการเปิดตัวครับเป็นเขาเรียกว่า1ช่องทางในการเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะนั่นก็คือ One Platform for Skill Development นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือช่องทางครับเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะ ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานที่ให้แรงงานให้ประชาชนทั่วไปสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้เลยสะดวกเวลาไหนเอาเรียนได้เลยนะครับคือการเรียนก็พัฒนาได้ทุกที่ทุกเวลาปัจจุบันแพลตฟอร์มครับมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรซึ่งมีการฝึกอบรมแล้วเนี่ยกว่า30แห่งด้วยกันครับรวบรวมเอาไว้กว่า967หลักสูตรนะฮะก็ครอบคลุมทั้งเรื่องการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับเรื่องของภาษาเรื่องของทักษะวิชาชีพนะครับใครที่สนใจเรื่องไหนลองเข้าไปดูได้ครับต้องบอกว่าสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกเวลาด้วยบางคนบอกเลิกงานสัก 3-4 ทุ่มก็เรียนได้เรียนออนไลน์ได้นะครับนี่คือ One Platform for Skill Development นะครับที่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยได้มีการเปิดตัวเป็นแพลตฟอร์มสำคัญมาดูหลักสูตรที่น่าสนใจของแพลตฟอร์มนี้กันหน่อยนะครับมีอะไรบ้างมีเทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพใครอยากจะขายเก่งนะฮะอันนี้เป็นการฝึกทักษะการขายแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยงานบริการนะครับบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้ที่รักงานบริการก็เข้าไปดูได้ครับการสร้างประสบการณ์การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด customer centric นะครับซึ่งเป็นการเน้นเรื่องความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคนะแล้วก็การสร้างกลยุทธ์การขายด้วย generative AI ครับโดยการนำเอาเทคโนโลยี AIมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายใครที่อยากจะทำคอนเทนต์ AI แบบที่เรียกว่าสร้าง AI ให้สร้างยอดขายให้กับคุณก็ลองเข้าไปดูในโหมดนี้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับเขาบอกว่าการพัฒนาทักษะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เข้าอบรมในห้องเรียนละนะครับแต่ตอนนี้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เลือกหลักสูตรที่คุณต้องการได้ด้วยตนเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลก็เดินหน้าที่จะอัพสกิลคนทำงานนะครับกับ One Platform for Skill Development ครับเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการครับนำหลักสูตรเหล่านี้ไปพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามที่ต้องการเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับในการฝึกทักษะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับมาดูที่กระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เดินหน้าอย่างที่เรียกว่าต่อเนื่องจริงๆล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ Kick off Thai Food Good Health นะนำล่องนะครับเรื่องของเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธงครับ77จังหวัด770เมนูโดยจะเปลี่ยนเมนูซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นเฮลท์พาวเวอร์เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพโอ้โหนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัว Thai Food Good Health ฮะเป็นการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลนำร่องเขตสุขภาพที่5จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับการันตีครับอัตลักษณ์จะอร่อยด้วยมีคุณค่าด้วยพร้อมกับการใส่ใจสุขภาพตั้งเป้าครับ77จังหวัดเนี่ยมี770เมนูมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับพร้อมกับการอัปเกรดคุณภาพจากระดับทั้ง3ดาวไปสู่5ดาวแล้วก็ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพให้กับประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากกระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์นั่นเองนะฮะท่านก็ผลักดันเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยกับนโยบาย Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาอาหารไทยภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากล นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่

0: คุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาครับ 18:18 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าทุกๆวันแบบนี้ครับก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าเราก็ได้ยินข่าวหลายๆเรื่องราวนะครับหนึ่งในเรื่องราวที่ติดตามกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของนกกรงหัวจุกล่าสุดครับมีราชประกาศจากราชกิจจานุเบกษานะครับในการปลดล็อกเรื่องของนกกรงหัวจุกพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอ่ะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะที่ไปที่มาเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไรความเป็นไปเป็นมาของนกกรงหัวจุกในประเทศไทยมีทั้งความผูกพันการเพาะเลี้ยงนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างต่างในอดีตด้วยที่ภาคใต้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันดักท่านดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลครับเลขาธิการและท่านเป็นผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณบอลสกันแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
8: ครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็ได้มีการตามข่าวกันอยู่นะครับเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ครับกฎกระทรวงกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ท่านดร.สาธิตได้เล่าประวัติก่อนนะฮะความเป็นไปเป็นมาของนกกรงหัวจุกในประเทศไทยรวมถึงความผูกพันของการเลี้ยงแล้วก็การเพาะพันธุ์นกมาอย่างยาวนานครับ
9: ครับผมนกกรงหัวจุกหรือว่าเขาเรียกกันว่านกปลอดหัวโขนนะครับก็จริงๆก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างลึกซึ้งนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินจนพัฒนามาเป็นวัฒนธรรมแล้วก็การแข่งขันแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในประวัติศาสตร์ที่มีการสืบค้นมานะครับว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกในประเทศไทยมีก็เริ่มประมาณ159ปีที่ผ่านมา

0: านะครับหรือว่าในราวปีพ.ศ. 2410นะครับโดยการนำเข้ามาเลี้ยงจากชาวจีนนะครับนำมาเลี้ยงในประเทศไทยนะครับก็เหตุผลก็คือความนิยมว่าเป็นนกที่มีสีสันสวยงามรูปร่างปาดเปรียวเลี้ยงง่ายแล้วก็ที่สำคัญมีแก้มสีแดงแล้วก็มีสวมจุกสีดำบนหัวดูคล้ายกับเด็กไว้จุกนะครับก็เลยแล้วก็ที่สำคัญมีเสียงไพเราะนะครับแล้วก็การเลี้ยงก็มีการแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในภาคใต้แล้วก็วิถีชุมชนนะครับในว่าทางแดนใต้นี่นะต่อมาก็ภาคใต้เนี่ยก็นำมาเลี้ยงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขามีการเลี้ยงกันมากเนี่ยก็ในพื้นที่ก็เป็นลักษณะของการผูกมิตรการสมาคมนะครับชาวใต้เนี่ยก็จะเลี้ยงนกเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็จะนำนกเนี่ยมาแขวนไว้นะครับตามราวต่างๆในเช่นในหมู่บ้านในร้านกาแฟแล้วก็เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ชมนกกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคแห่งการพัฒนานะครับก็จากการเลี้ยงดูเพลิดเพลินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการประกวดแข่งขันนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับในการที่ว่ามีการแข่งขันครับเช่นประเภทการนับดอกการประเภทสากลประเภทเสียงหรือว่าอื่นๆนะครับนี่ก็คือที่มาของนกกรงหัวจุกในประเทศไทยครับผม
1: พอเราได้ทราบประวัติความเป็นไปเป็นมาแล้วเนี่ยมีความผูกพันกันมาโดยตลอดเลยอยากเรียนถามนิดนึงครับว่าปัจจุบันครับการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยเขามีการเลี้ยงมีการเพาะพันธุ์อยู่ในพื้นที่ใดบ้างแล้ววัตถุประสงค์หลักๆสำคัญเนี่ยมีเพราะอะไรที่ต้องมีการเลี้ยงนกกรงหัวจุกครับ
0: ก็ในการเพาะพันธุ์มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ก็มีทั้งเพื่อการรักเพื่อเศรษฐกิจการแข่งขันเนี่ยนะครับสำหรับพื้นที่การเพาะพันธุ์เนี่ยโดยมากก็จะมีภาคใต้นะครับซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเพาะพันธุ์มากที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์กลางของประเทศนะครับจังหวัดที่มีการเพาะพันธุ์มากก็คือเช่นยะลานราธิวาสปัตตานีสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมการเลี้ยงนกนี้อย่างยาวนานนะฮะในภาคกลางก็พบเช่นเดียวกันนะครับเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีนะฮะแต่ว่าในภาคกลางมีส่วนใหญ่ก็เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์นะเพื่อการค้าและการประกวดระดับประเทศนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกนี่นะครับก็อันดับแรกเลยครับแน่นอนครับเพื่อการค้าและการสร้างรายได้เชิงธุรกิจนะครับเพราะว่านกกรงหัวจุกเนี่ยเป็นนกที่มีลักษณะดีเสียงฤทธิ์ไพเราะนะครับหรือเป็นนกที่มีราคาสูงนะครับตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงหลักแสนบางตัวมีราคาถึงหลักล้านเลยนะครับแล้วก็สองเนี่ยการเลี้ยงก็เพื่อเป็นการแข่งขันหรือการประกวดนะครับเพราะว่าการเพาะพันธุ์เนี่ยสามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็สามเนี่ยการเลี้ยงก็เพื่อการรักและก็ลดการจับธรรมชาตินะครับเพราะว่าการเพาะพันธุ์ในกรงเลี้ยงเนี่ยจะลดการปัญหาการลักลอบดักนกจากป่าเนี่ยเข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่ว่านะครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้นะฮะแต่ว่าต้องขอย้ำไปนิดนึงนะครับว่านกกรงหัวจุกเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับการเพาะพันธุ์การครอบครองในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมอุทยานและแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเกษตรกรนะครับผม
1: ครับสถานะทางกฎหมายสักนิดนึงครับจะได้ให้ข้อความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยทราบมาว่าสถานะทางกฎหมายเดิมนะเดิมก่อนนะของนกกรงหัวจุกเนี่ยคือสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยตรงนี้ครับเดิมเลยเนี่ยอยากให้ท่านได้อธิบายความหมายของคำว่าสัตว์ป่าคุ้มครองให้ความรู้กับประชาชนสักนิดนึงครับ
0: ครับจริงๆแล้วนกกรงหัวจุกเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มสัตว์ป่าเนี่ยนะเรากำหนดว่าการครอบครองอะไรสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตอุทยานแห่งชาติหรือในเขตพันรักษาสัตว์ป่าเนี่ยมีความผิดรุนแรงนะครับตามพรบอุทยานแห่งชาติปี2562หรือพรบสงวนของสัตว์ป่า2565นะครับแล้วก็การลักลอบเข้าไปจับนกในพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าในพื้นที่ของรัฐนะครับซึ่งมีมาตรการควบคุมและปราบปรามการล่าสัตว์จากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยการดำเนินการเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยต้องมีโทษระวังจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือต้องจำปรับด้วยนะครับ
1: กฎหมายก็ค่อนข้างรุนแรงสำหรับคนที่ไปล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ปัจจุบันนี้ครับทราบว่ามีการปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกด้วย

0: วยอยากให้ท่านเล่าด้วยว่าสาเหตุในการปรับสถานะเพราะอะไรและจะส่งผลดีอย่างไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องภาคใต้ที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกครับ
1: ครับการปรับสถานะนี่นะครับคือการปลดล็อกเนี่ยฮะแต่นกกรงหัวจุกเนี่ยนะฮะพ้นจากบัญชีตราคุ้มครองนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับโดยรายละเอียดสำคัญของการปลดล็อกนะครับก็เช่นนกกรงหัวจุกเนี่ยก็ต่อไปก็สามารถซื้อขายแล้วก็พ่อเลี้ยงได้นะครับประชาชนก็สามารถพ่อเลี้ยงซื้อขายแล้วก็บวชแข่งขันนกที่มาจากการเพาะพันธุ์ได้อย่างเสรีถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ต้องหลบซ่อนหรือกังวลเรื่องใบอนุญาตในการครอบครองในอดีตนะครับแล้วก็การคุ้มครองนกในธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็คืออนุญาตเฉพาะนกที่เพาะพันธุ์นะครับแต่ไม่อนุญาตให้ไปจับนกในธรรมชาติมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังทุกคนจะต้องทราบก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้ผลักดันให้นกเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารวิถีชีวิตและว่าทำท้องถิ่นนะครับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็สนับสนุนการเพาะพันธุ์เพื่อลดการล่านะครับโดยมุ่งให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงในฟาร์มอย่างเป็นระบบนะครับการครอบครองที่เสรีนะครับตรงนี้นะครับ ก็แต่ว่าการปลดล็อกก็นี้นะครับเฉพาะนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเท่านั้นนะครับการล่านกบัดนกหรือจับนกจากป่าจากธรรมชาติรวมถึงนิติป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับขออนุญาตเน้นย้ำตรงนี้นะครับ
0: โอ้อันนี้สำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยกล่าวด้วยนะครับว่าการปรับสถานะทางกฎหมายของนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้เพาะพันธุ์ในภาคใต้เนี่ยรอคอยมาเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวย้ำนะครับว่าการปลดล็อกนี่ไม่ได้หมายความว่าเปิดให้จับนกจากธรรมชาติได้อยากให้ท่านขยายความตรงนี้สักนิดนึงเพื่อเป็นการย้ำกับคุณผู้ฟังหน่อยครับ
1: ครับจริงๆแล้วก็การปลดล็อกนี้ก็เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตว่าทำท้องถิ่นแล้วก็ผลักดันให้นกเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็ยังมีหลายฝ่ายนะครับที่มีความเห็นนะครับว่าถ้าเกิดยังมีความห่วงใยนะครับต่อการปลดล็อกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเพาะเลี้ยงนกที่ปลดล็อกนี่ก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ว่าการจับนกกรงหัวจุกในธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างที่กล่าวมาแล้วครับและที่สำคัญนะครับการควบคุมติดตามโดยกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพืชเนี่ยนะครับหลังจากนี้นะฮะจะได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและเครื่องหมายสำหรับนกที่เพาะเลี้ยงเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็หากพบว่าประชากรนกในธรรมชาติลดลงอย่างน่ากลัวนะครับทางกระทรวงเนี่ยอาจจะมีการทบทวนมาตรการนี้ในอนาคตได้นะครับสำหรับผมนี่นะครับในฐานะสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับจุดยืนก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยทุกประการหรอกครับแต่ว่าโดยเฉพาะการจับนกในธรรมชาติเนี่ยนะฮะซึ่งมาขังไว้ในกรงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะอาจจะขัดในเรื่องของหลักสิทธิ์ในเรื่องสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยการเลี้ยงดูนกในฐานะสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องมีการจริยภาพให้ดีนะครับถ้าเกิดจริยภาพไม่เหมาะสมนี่ก็อาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจริยภาพสัตว์ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับ
0: ครับในช่วงสุดท้ายครับนอกเหนือจากนกกรงหัวจุกแล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องของการทารุณสัตว์ในปัจจุบันนี้เราก็ยังคงเห็นข่าวอยู่เยอะแยะมากมายเลยแล้วบนอย่างตัวบอลเองเนี่ยก็เป็นคนรักมากสำหรับน้องหมาน้องแมวต่างๆด้วยอยากให้ท่านดร.สาธิตได้ฝากแล้วกันเป็นการย้ำเตือนกับหลายๆคนที่บางทีแล้วก็ทำไปอาจจะมีเหตุผลต่างๆกันนี่แหละการทารุณสัตว์ในปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้ไว้สักหน่อยนึงครับท่านครับ
1: ครับก็ทางสมาคมก็พยายามรณรงค์นะครับอย่างที่เราได้จะป้องกันการทารุณกรรมและการจัดภาพตั้งแต่ปี2557มาจนบัดนี้ก็ประกาศครบ11ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องเลี้ยงอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงอย่างรับผิดชอบด้วยนะครับในตลอดอายุไขเขาตรงนี้นะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยคนนิยมเลี้ยงสัตว์เยอะนะครับแล้วก็หลายคนนี่ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบเนี่ยก็อาจจะสร้างภาระให้แก่สังคมได้นะครับโดยเฉพาะการนำสัตว์ไป ทิ้งเนี่ยนะครับก็เป็นต้นทางแห่งการทารุณเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยขอฝากว่าการเลี้ยงเนี่ยนะครับต้องมีความเข้าใจและที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือ

0: การต้องรักสัตว์แล้วก็ต้องรักเพื่อนบ้านด้วยนะครับรักสังคมแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับอย่าปล่อยให้สัตว์เราเนี่ยไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนอื่นนะครับสังคมนี้จึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุขนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: อย่างที่ย้ำกันนะครับว่าท่านก็ฝากย้ำกันเลี้ยงนะฮะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็เลี้ยงด้วยความเข้าอกเข้าใจด้วยและที่สำคัญก็ต้องดูแลอย่างดีด้วยบางทีแล้วเราก็จะเห็นข่าวเนาะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆอันนี้ก็ไม่ได้อย่างที่ท่านให้ข้อคิดไว้ด้วยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องสำคัญครับกับพระราชกิจจานุเบกษานะครับในการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดครับมาตามกันต่อยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับล่าสุดท่านก็เดินหน้าในการดูแลเรื่องของทั้งมลพิษต่างๆนะครับประสานความร่วมมือล่าสุดครับเดินหน้าป้องกันและก็แก้ไขปัญหามลพิษเชิงรุกเตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 ในปี2570พอคุณฟังนึกออกไหมต้นปีเนี่ยเดี๋ยวนะฮะฝุ่นมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยฤดูฝุ่นหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวปี70ฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดครับก็ต้องเดินหน้าในการป้องกันแก้ไขมลพิษเชิงรุกพร้อมกับการยกระดับครับกับการจัดการทั้งคุณภาพน้ำกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเราจะได้อากาศที่ดีอากาศที่สดชื่นนะฮะตื่นมาบางคนไปวิ่งใช่ไหมฮะหลายคนที่ตามสวนสาธารณะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากแต่ถ้าเราไปวิ่งแล้วเจอฝุ่น PM 2.5 หนาเลยทีเดียวหายใจลำบากเนี่ยก็เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจด้วยดังนั้นครับเรื่องนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าครับโดยได้มอบหมายนะครับให้กับทางด้านของดร.สุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับหารือนะฮะกับทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบครับในการเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าฤดูฝุ่นเห็นไหมฮะมาแล้วนะคำนี้ฤดูฝุ่นปกติแล้วเรามีอะไรอะฤดูร้อนใช่ไหมฤดูหนาวฤดูฝนตอนนี้มีฤดูฝุ่นแล้วเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าในการที่จะดูแลเรื่องนี้โดยกรมควบคุมมลพิษครับประสานจังหวัดโดยรอบนะฮะแล้วก็กทม.ด้วยร่วมกันลดการเผาในพื้นที่เกษตรช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือแล้วก็ส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้นะครับเรื่องของการประโยชน์ต่างๆทดแทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็พัฒนาระบบพยากรณ์แล้วก็การเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้านะครับทางด้านของมลพิษจากยานพาหนะนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพเขามีสารวัตรสิ่งแวดล้อมกทม.น่าสนใจนะครับเป็นการเข้าไปตรวจห้ามใช้รถควันดำนะครับพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้ผลักดันมาตรการในการตรวจจับรถควันดำนะครับแล้วก็มีการเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษและกทม.ครับก็จะร่วมกันตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกพร้อมทั้งเรื่องของโรงคอนกรีตผสมเสร็จอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษได้สถานประกอบการทั้งหมดเลยตามแผนการปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ำที่คลองโอ่งอ่างคลองบางลำพูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดระบายน้ำเสียนะครับที่มีการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดคือ26จุดนะฮะน้ำก็จะเป็นต่อไปถ้าเกิดว่ามีน้ำเสียเนี่ยก็จะต้องมีการบำบัดแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะเร่งตรวจสอบเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการเชื่อมต่อท่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็การจัดการตะกอนสิ่งปฏิกูลริมคลองนะครับรวมถึงกำหนดแนวทางคุณผู้ฟังครับในการที่จะดูแลเรื่องนี้และก็ที่สำคัญกรณีน้ำมันรั่วที่มีข่าวอยู่ในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้จัดทำ

นะครับเป็นแผนตรวจวัดเสียงแล้วก็ความร้อนจาก Data Center ด้วยเห็นไหมฮะเราจะมีข่าวเรื่องน้ำมันรั่วในพื้นที่พระราม3ก็จะลงไปดูนี่คือกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพวัดเสียงแล้วก็ความร้อนจาก Data Center ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยกรมควบคุมมลพิษและก็กทมครับจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อจัดการปัญหามลพิษตั้งแต่ต้นทางลดผลกระทบก่อนจะถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดผลอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือการเดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นครับตามแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันสวัสดีพี่นางด้วยนะครับที่กำลังติดตามฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันทุกๆวันนะคุณมิตรนครลำดวนนะฮะที่วันนี้ส่งเข้ามาผ่านทางรายการด้วยนะครับมีข้อความส่งมาอีกครึ่งเดือนพี่ๆที่จะเกษียณก็จะได้ใช้ชีวิตแบบไร้ KPI แล้วนะครับแต่ว่าชีวิตไม่ได้หยุดแค่การเกษียณ60ปีขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สตาร์ทำในสิ่งที่คิดสิ่งที่ชอบต่อไปจากคุณประกิตนะครับคุณพิสมัยครับแจ้งมาตอนนี้บอกว่าราชบุรีฝนตกหนักมากทั้งจังหวัดเลยตอนนี้ที่ราชบุรีนะครับก็ส่งกำลังใจด้วยเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับมีการแจ้งมาเรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงมีฝนแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแจ้งมาเพื่อที่จะได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความเพิ่มเติมมาต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับใครอยู่ที่พื้นที่ไหนเดี๋ยวพาไปที่พื้นที่ของดอยอินทนนท์กันหน่อยนึงล่าสุดใครเตรียมครับจะไปเที่ยวดอยอินทนนท์บ้างในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำด้วยนะครับแล้วก็เป็นความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคครับเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนครับล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบครับเมื่อ6พฤษภาคม2569ให้มีการเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยจะมีขั้นตอนต่อไปดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับก็จะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนะครับโดยนางสาวลลิดาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยมีพื้นที่เนี่ยคร่าวๆประมาณ 296,922 ไร่นะครับครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ครับได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางแล้วก็อำเภอดอยหล่อนะครับโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าเนี่ยร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าใครที่ไปเนี่ยก็จะประทับใจกับแม่น้ำปิงนี่นะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยซึ่งต้องบอกว่านี่คือแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับแน่นอนพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากพบพันธุ์พืชไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดมีสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดครับรวมถึงชนิดพันธุ์หายากด้วยนะฮะเช่นกวางผามีเลียงผามีชะนีมือขาวด้วยนะครับตลอดจนมีไลเคนชนิดต่างๆมากมายนะครับกว่า21ชนิดและก็ที่สำคัญครับใครที่ได้ไปดอยอินทนนท์เนี่ยต้องบอกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็มีความประทับใจมากๆเพราะว่าดอยอินทนนท์ครับคุณผู้ฟังมีจุดเด่นคือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศนะครับระดับประมาณ 2,565 เมตรจากระดับทะเลปานกลางนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งสำคัญนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำที่

ลิตน้ำได้มากกว่า540ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหล่อเลี้ยงนะครับมากกว่า35หมู่บ้าน74ชุมชนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นครับขั้นตอนการพิจารณาหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับล่าสุดก็เตรียมผลักดันครับดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% นะครับใครที่ไปพักผ่อนกันนะฮะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็คิดว่าน่าจะประทับใจกันทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงปลายปีนะครับเชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยปักหมุดหมายจะมารับความหนาวที่ดอยอินทนนท์นะครับก็บางคนไปกันทั้งครอบครัวนะครับมีความสุขมากๆในช่วงหน้าหนาวก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ต้องนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังแฟนรายการนะครับทางด้านของดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติครับ 89.5% นะครับอ่ะมาดูกันครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการทุจริตเรื่องของการคอร์รัปชันรัฐบาลเดินหน้าปราบทุจริตปราบคอร์รัปชันเดินหน้า1กลม1โปร่งใสไร้เทาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องนะครับเร่งให้เห็นผลกันภายใน6เดือนเลยครับเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลครับได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะฮะการคอร์รัปชันโดยรัฐบาลไทยครับมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2568นะครับอยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากนะครับรัฐบาลครับก็มีการเร่งวางกลไกป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดตั้งครับเป็นคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการรับสินบนล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เทาน่าสนใจนะฮะโครงการนี้1กลม1โปร่งใสไร้เทาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอซึ่งเป็นการมุ่งครับแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขครับให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็การติดตามผลงานนะครับโดยในระยะแรกครับกำหนดไว้24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานครับที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการยกตัวอย่างเช่นการอนุมัติการอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตนะครับรวมถึงวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนผู้มีส่วนได้เสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติครับหัวใจสำคัญของโครงการนี้คุณผู้ฟังเพื่อปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตนะฮะโดยให้หน่วยงานเนี่ยปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำดิจิทัลมาใช้ครับเพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเปิดให้ติดตามสถานะแบบออนไลน์ด้วยนะครับปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนที่มันซับซ้อนที่มันยุ่งยากเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้เลยตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนครับ1ก็ต้องเข้าถึงง่ายแบบมีประสิทธิภาพด้วยก็เปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครับมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นนะครับโดยไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันนั่นเองนะฮะล่าสุดก็เดินหน้าเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็ได้รับรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องข่าวสารต่างๆ

สมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับต้องบอกว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนะครับที่จังหวัดสุโขทัยครับก็วัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีองค์ความรู้นะครับมีทักษะสมรรถนะด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรนะครับรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันครับโดยนโยบายของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับภาคเกษตรนะฮะให้เกษตรกรเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับมีรายได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้โดยในปัจจุบันครับเกษตรกรในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องมีการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและก็สภาพภูมิอากาศและความต้องการของตลาดก็ได้มีการมอบหมายเรื่องงานนี้แหละครับให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีความรู้มีทักษะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้มาใช้เรื่องของเทคโนโลยีได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อสามารถพัฒนาอาชีพครับแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างจริงจังนะครับโดยการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแหล่งทุนแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรนะครับAgri Innovation Forum นะจึงเป็นเวทีสำคัญครับในการที่จะเชื่อมต่อองค์ความรู้กับโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของ Smart Farmer แล้วก็ยัง Smart Farmer ระดับประเทศกับภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อให้เกษตรกรไทยของเราเนี่ยเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็โอกาสทางการตลาดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มมูลค่าแล้วก็การลดต้นทุนนั่นเองนะฮะมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามกันตอนนี้นะครับส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นความรู้นะครับเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของธุรกิจต่างๆด้วยล่าสุดครับก็ครม.เห็นชอบการขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574นะนี่ก็เป็นข่าวดีของบัณฑิตนะครับล่าสุดครับทางด้านของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาและการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมครับจะสิ้นสุดในปี2569ก็ขยายต่อไปนะฮะถึงปี2574ตามที่กระทรวงนะฮะอุตสาหกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่ากระทรวงอว.เสนอโดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวครับก็มีวงเงินงบประมาณคงเหลือเดิมของโครงการนะครับคือจากปี2561ถึง2569นะครับก็มุ่งเป้าครับในการผลิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตและก็การพัฒนากำลังคนนะฮะรวมกว่า81,600 คนในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2570ถึง2574ตอบสนอง10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์แล้วก็สุขภาพมูลค่าสูงและรวมถึงผู้ประกอบการ SME โดยแผนงานทั้งหมดคุณผู้ฟังครับก็จะเน้นเรื่องของการพลิกโฉมการศึกษาภายใต้แนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับทั้ง reskill ทั้ง upskill แล้วก็ new skill ด้วยนะครับทั้งเรื่องของการให้กำลังแรงงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้มีการสะสมหน่วยกิตนี่นะครับเพื่อนำไปเทียบโอนรับปริญญาบัตรได้ภายหลังด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลการดำเนินงานนะครับที่เกิดขึ้นนะก็สามารถที่จะผลิตกำลังคนมาได้แล้วกว่า 90,035 คนซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการนี้นะครับมีอัตราการทำงานได้ภายใน1ปีสูงกว่าร้อยละ80นะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นนะฮะสูงกว่าหลักสูตรปกติด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในโครงการสำคัญนะฮะปั้นคนป้อนอุตสาหกรรมในอนาคตครม.ขยายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574นั่นเองนะฮะส่วนหนึ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับ
มีการประกาศมานะครับเรื่องราวของการเตือนภัยกันหน่อยนึงมีเรื่องของ SMS จากมิจฉาชีพนะครับมีการแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระเนี่ยใคร

เคยเจอบ้างมีการส่งมาทั้ง SMS ด้วยนะครับบอกใบสั่งจราจรค้างชำระให้กดลิงก์ให้กรอกข้อมูลนะครับย้ำเลยหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายอันนี้ก็เป็นข่าวเตือนมานะครับโดยล่าสุดครับจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีการส่ง SMS ปลอมนะฮะแจ้งเกี่ยวกับใบสั่งจราจรนะฮะบางคนบอกว่าอ้าวมีใบสั่งมาบอกค้างชำระอยู่แล้วก็มีการแนบลิงก์มาให้กดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จ่ายค่าปรับนะฮะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เป็นมิจฉาชีพคุณผู้ฟังนะฮะส่ง SMS มาจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นนะฮะเราเข้าไปดูใน SMS ปรากฏว่าโอ้บอกว่าท่านเนี่ยมียอดค้างชำระอยู่แล้วก็มีการแนบลิงก์มาใครเคยเจอบ้างนี่พี่บังเคยเจอแต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปก็ส่งมานะฮะบางคนก็บอกว่าอุ้ยเป็นใบสั่งจราจรเหรอบางคนตกใจนะครับมีเลขที่ใบสั่งชัดเจนทะเบียนรถก็เป็นทะเบียนของเรามีการแจ้งข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับมาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาหลอกเราได้อย่างเนียนมากๆเลยคุณผู้ฟังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะหลอกเรานะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลบัตรเครดิตบ้างบัตรเดบิตบ้างแล้วก็หลอกให้เรากดชำระเงินนะครับเป็นเว็บไซต์ปลอมนี่เห็นไหมครับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำนะครับไม่มีนโยบายดังกล่าวในการมาทวงถามนะครับหรือว่าการเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS แล้วก็มีการแนบลิงก์ต่างๆเหล่านี้มี QR code มาไม่มีนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมาเลยว่าไม่มีหากคุณผู้ฟังได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวขออย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดอันนี้ย้ำนะอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะข้อมูลบัตรเครดิตเลขบัตรเดบิตอะไรต่างๆอย่ากรอกโดยเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญครับย้ำเลยว่าประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวิธีการเนี่ยเข้าไปในแอปทางรัฐนะเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดแล้วก็เข้าไปที่ยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็สามารถชำระค่าปรับได้นะครับนอกจากนี้ก็ลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือ Police Care นะครับซึ่งก็บอกว่าสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับหรือสายด่วนก็แล้วกันฝากเบอร์สายด่วนไว้ที่191-1599นะครับนี่คือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับบางคนแล้วเนี่ยไม่รู้พอเห็นมาโอ้ก็ตกใจนะคุณลุงคุณป้าต่างๆเห็นมาเป็นลิงก์นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ไปจ่ายงงจ่ายเงินอันตรายมากครับย้ำเลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามไม่มีนโยบายให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS หรือว่าแนบลิงก์หรือว่าส่ง QR code มาไม่มีนะฮะลักษณะดังกล่าวเนี่ยเตือนเลยว่าอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับที่จะทำให้เกิดความเสียหายต้องมีสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทำธุรกรรมต่างๆนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบางทีเราเห็นข้อมูลมาเอาตกใจมีการแจ้งเตือนเรื่องใบสั่งจราจรค้างชำระมารีบจ่ายใหญ่เลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เจอกลุ่มมิจฉาชีพหยุดก่อนคลิกย้ำนะครับหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งก็ตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่า Police Care หรือสายด่วนนะครับ191ได้นะครับแล้วก็1599นะครับนี่คือสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวครับที่นำข้อมูลทั้งหมดเลยที่เป็นประโยชน์นะครับทุกเรื่องปากท้องเศรษฐกิจนะฮะความรู้ของสาธารณสุขเรื่องของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงพม.ที่เดินหน้าคุ้มครองดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับติดตามกันได้ตลอดทั้งเวลานี้ฮะ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายๆนะครับมีข้อความจากทั้งทำเล็บใจดีส่งเข้ามาด้วยคุณต้องรักต้องตานะครับวันนี้ทักทายมาในช่วงเย็นๆด้วยนะครับติดตามกันมัม322ขอบคุณมากค่ะข้อมูลที่คุณบอลแจ้งเตือนมาเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวพี่สันชัดเจนด้วยนะฮะส่งข้อจอข้อใจใจส้มมาด้วยก็ติดตามกันได้นะครับใน TikTok ด้วย
ยแล้วก็ในเพจของสวทของเรานะครับก็อัปเดตทีมข่าวของเราเนี่ยไม่หยุดเลยนะฮะในการที่อัปเดตทุกเรื่องเลยมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่เรียกว่าเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพคุณรภัทรพงษ์แสงคำคุณปราณีพิสุทธิสุวรรณ

0: นะครับติดตามฟังเป็นประจำครับขอบคุณมากเลยนะฮะนี่ก็เป็นกำลังใจแต่เวลาหมดแล้ววันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บอลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง

0: ่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
3: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียน Framework Agreement on Competition หรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
4: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
3: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ดยนายยชนานวงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า

0: แบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
1: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซับซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
2: นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ พื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
3: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหว ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกีของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกีได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ

0: และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับแล้วก็คุณสายชนิสังอยู่พบกันที่ห้องส่งในวันนี้นะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยสุดาและคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะร่วมแรงแข่งขันนะครับวันนี้ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนะในช่วงนี้ก็ยังมีฝนต่อเนื่องนะครับก็ยังตกกันอยู่ในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็มีปริมณฑลด้วยติดตามข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศเรื่องของฟ้าฝนอะไรต่างๆนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับเปิดฤดูกาลเปิดฉากกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับคู่ที่3นะครับแล้วก็ยิงกันเยอะจริงๆนะครับยิงกันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบนะครับรวมถึงทัพนักกีฬานะครับหลายๆต้องบอกว่าหลายๆประเภทนะฮะเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลายๆประเภทก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วซ้อมอย่างเต็มที่นะฟุตบอลเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงนัดที่2นะฮะวันนี้ก็ซ้อมกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็จบลงไป2คู่นะนะครับที่รายงานนะครับเห็นว่าจบลงไป2คู่นะครับก็จะรายงานให้ทราบนะก็เป็นทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับชนะฟิลิปปินส์นะ5-1นะครับ5-1นะอุซเบกิสถานชนะ5-1นะครับเวียดนามนะฮะตีเสมอคูเวตนะครับ1-1คว้าแต้มแรกไปนะคูเวตกับเวียดนามนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยยังไม่จบนะครับเป็นกาตาร์นะครับเจอกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับครึ่งแรกเกาหลีใต้นำอยู่นะครับ4-0นะครับนำอยู่3-0แล้วก็ครึ่งหลังเปิดมาก็นำอีก4-0นะครับแล้วก็ทางด้านของกาตาร์ตีแตกได้นาทีที่85ท้ายเกมนะตามหลังมา1-4นะครับจีซงนะครับยิงแฮตทริกนะให้กับเกาหลีใต้นะ3ประตูนะครับก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะสำหรับเกาหลีใต้นะครับก็ชนะไปนะส่วนฟุตบอลไทยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA จัดแถลงข่าวของการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียนเกมส์นะครั้งที่20ในระหว่างที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งรายการดังกล่าวเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคือกิสสานและก็ฮ่องกงนะฮะแข่งขันแบบพบกันหมดเอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโค้ชวังทศชัยดำรงองค์ตระกูลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยบอกว่าขอบคุณเจ้าภาพนะที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีการมาเอเชียนเกมส์คราวนี้เนี่ยเป็นมากรรมที่ใหญ่ของเอเชียนะครับเราได้นำทีมชาติไทยเข้ามาแข่งขันเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะเป้าหมายของเราก็คือทำผลงานให้อย่างดีที่สุดนะเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุดได้อยู่ร่วมสายกับเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียนะครับดอกคีย์เพลเยอร์สำคัญกุญแจสำคัญของเราก็คือทีมเวิร์กนะครับเราไม่มีซุปตาร์นะเราได้เห็นญี่ปุ่นนะเป็นทีมหนึ่งที่ไม่มีซุปตาร์แต่ญี่ปุ่นใช้ทีมเวิร์กนะเล่นการเดินผ่านก็สู่ระดับหัวแถวของระดับนานาชาติได้นะครับซึ่งบอกว่าเราใช้ทีมเวิร์กเรานี่แหละนะครับเกมแรกเจอคีร์กีสถานนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์เคยเจอมาแล้วนะมิถุนายนที่ผ่านมาได้อุ่นเครื่องกับคีร์กีสถานก็ได้รับรู้กับระบบและความแข็งแกร่งของพวกเขานะครับแล้วก็ทำการบ้านมาตรงนั้นอย่างพอสมควรเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกีฬาของเราแล้วก็การเตรียมทีมของเราเราจะสู้กับคีร์กีสถานได้อย่างสนุกนะครับส่วนนักกีฬาของเราก็มีโอกาสได้เจอญี่ปุ่นในหลายครั้งนะในระดับฟุตบอลเยาวชนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถยกระดับมาช่วยทีมชุดนี้ได้นะแล้วก็ผสมผสานกันนะฮะนักกีฬาของเราผสมผสานกันในการเจอกับญี่ปุ่นนะหลายคนก็ไปเล่นทุกใหญ่มานะครับมีประสบการณ์มากมายเราจะเล่นกับญี่ปุ่นให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราที่เจอคีร์กีสถานมั่นใจนะครับว่าเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นของเราพอแถลงข่าวปั๊บเนี่ยช่วงบ่ายก็ไปที่สนามฝึกซ้อมนะครับที่สนามโอคาซากิซิตี้เรโฮโยนะครับเรโคกุนะสเตเดียมขออภัยนะโอซาซากิซิตี้ อายูโคกุสเตเดียมนะไอจีนะเราซ้อมนะก็อย่างเข้มข้นนะครับวันนี้นะก็ซ้อมนะครับแล้วก็ได้ทางด้านของยศกรบุรพาจากชลบุรี FC แล้วก็ธนาวุฒิโพชัยจาก SC สากามิฮาระนะมาร่วมทีมฝึกซ้อมร่วมทีมนะครับแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนโอคิวะเอลิเมนทารีนะมาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยด้วยนะครับเราจะลงแข่งขันในวันที่16พรุ่งนี้นะฮะ14นาฬิกานะครับเจอคีร์กีสถานก่อนนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะพรุ่งนี้เราเจอกับคีร์กีสถานนะครับได้เชียร์กันแน่นอนนะฮะก็ส่วนนัดต่อไปค่อยว่ากันไม่ว่าจะเจอกับฮ่องกงหรือเจอกับญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้เชียร์ก่อนในการเจอกับคีร์กีสถานขอ3แต้มเน้นก่อนเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ได้3แต้มถือว่ามีชัยแล้วก็ได้เปรียบด้วยนะครับส่วนฟุตบอลหญิงของเรานะก็วันนี้ก็ไปซ้อมกันนะครับที่อิวาตะสปอร์ตสเตเดียมนะครับลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันนัดที่2กับชานิชไทเปนะครับเราแพ้ญี่ปุ่นนัดแรกส่วนชานิชไทเปเอาชนะเวียดนามมานะครับก็หมายความว่าเราก็เจอศึกหนักแหละต้องแชร์แต้มจากชานิชไทเปให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นกับเวียดนามในนัดสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาเอาแชมป์รองแชมป์และอันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มนะไปเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำนักกีฬาติวเข้มเลยทีเดียวนะครับเน้นไปการแก้ไขฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อวานนี้ที่แพ้ญี่ปุ่นเยอะนะครับเราก็เกมรับที่ผ่านมามีปัญหานะครับแล้วก็การเล่นลูกตั้งเตะใช้เวลาในการซ้อม1ชั่วโมง30นาทีนะครับเราพรุ่งนี้จะซ้อมอีกวันนึงสำหรับทีมหญิงนะครับเจอกับชนิดไทเปวันที่17กันยายน14นาฬิกาที่ซิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าซิซุกะประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงเนี่ยถ่ายทอดสดทาง Mcord HD 30แล้วก็ AIS Play นะนัดที่2ของเราคือต้องมีแต้มครับเจอกับชนิดไทเปใต้แพ้เนี่ยโอ้โหลำบากนะในนัดสุดท้ายเจอกับเวียดนามลำบากจริงๆนะครับ2วันกับ2ฟุตบอลนะในเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้เชียร์ฟุตบอลชายเจอกับคีร์กีสถานก่อน14นาฬิกาและหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็เชียร์ทางด้านของทีมหญิงนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนฟุตบอลอีกรายการนะเมื่อจบไปสักครู่นี้นะราชบุรีครับโอ้โหเจอในฟุตบอลทั่วเอเชีย AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตครับราชบุรีเปิดบ้านเจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตเจอไป6ประตูต่อ4โดยเฉพาะในครึ่งแรกนะเจอทางด้านของปรินซ์นะครับผู้เล่นของเซี่ยงไฮ้พอร์ตยิงแฮตทริก3ประตูเลยนะก่อนที่เปิดครึ่งหลังมาวูเหลยนะครับยิงประตูให้เซี่ยงไฮ้พอร์ตนำ 4-0 นะครับราชบุรีไล่มา2ประตูนะครับนะไล่มาที่71และ84ไล่มา2ต่อ4ทางด้านของเซี่ยงไฮ้พอร์ตหนีไปนะนาทีที่86นะครับเป็น5ต่อ2นะครับแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บครับไล่มานะครับ90บวก5นะนาทีเดียวก็ได้อีก1ประตูเป็น3ต่อ5 4ประตูนะครับเอกนิปัญญานะครับไล่มาจุดประกายความหวังนะครับให้กับราชบุรีเอกนิปัญญาเนี่ยไล่มา4ต่อ5ครับนาทีที่90บวก6ครับแต่ว่าบุกเพลินๆนาทีที่90บวก7เลโอนาร์โดครับยิงประตูให้กับเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะชนะไปนะครับ6ประตูต่อ4โอ้โหคือในเกมเนี่ยทางด้านของราชบุรีมีจุดอ่อนเยอะเหมือนกันนะกองหลังเล่นกันผิดพลาดนะในการเสียประตูนะครับแต่ก็มาเสียไปถึง6ประตูนะครับแต่ได้คืนมาคือใครที่ได้ดูนะครับในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บนะท้ายเกมยิงกันเยอะมากนะครับยิงกันเยอะมากนัดแรกครับราชบุรีแพ้ไปเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะครับ4ประตูต่อ6นะครับส่วนบุรีรัมย์กำลังลงแข่งขันนะครับเจอกับบุกไปเยือนยะโฮดารุนทักซิมนะครับในฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับแล้วก็ยังมีปักกิ่งกวนนะครับเจอกับโปฮังสตีลเลอร์ซึ่งปักกิ่งนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับนะแล้วก็คู่ที่จบไปแล้วก็เป็นคาชิมะอัลเลอร์นะครับชนะนิวคาสเซิล7 FC 7ประตูต่อ1ครับแล้วก็ทางด้านของทีมตะนาควาน่าซิติเซนชนะเกียวโตสงะ1ประตูต่อ0นะครับนี่ตะนา AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับบุนเดสลีก้านะครับก็เป็นทางด้านของเอาแบกแพ้นัดแรกนะครับไปแพ้กับยักษ์ใหญ่อย่างบาเยิร์นมิวนิก1ประตูต่อ2นะครับเลนัดคาร์นะฮะบาเยิร์นนำไปก่อนนะเมื่อวานนะครับแล้วก็มอริสคริสเทนมาร์เคอร์นะยิงตีเสมอให้กับเอลโบแบกนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนยิงประตูชัยนาทีที่72ครับบาเยนชนะนะครับชนะน้องใหม่เอลโบแบกนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นฟอร์มร้อนแรงนะครับบาเยนก็ชนะไปนะ ส่วนนิโคลัสเมคเคนสันนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองนะแต่ไม่ได้ลงนะครับคู่อื่นๆก็จะมีอาร์เบอร์ไลซิกนะชนะฮัมบุก 5-0 ไฟบวกชนะมิวเชนกัดบัต 5-0 นะครับไอแฟรงเฟิร์ตชนะไมล์ 3-1 ฮอฟเฟนไฮม์ชนะสตุตการ์ด 2-1 นะครับเอาบวกเสมอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 2-2 บอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับชนะพาเดบอน 3-0 นะครับกาโชซีอาร์เลเช่ชนะมอนซ่า 3-2 นะฮะนาโปลีชนะโบลิญญา 1-0 ซาซูโลชนะยูเวนตุส 3-2 ลาซิโอเสมอเอซิมิลาน 2-2 นะครับลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาบุกไปชนะเลบันเต้นะครับ 4-2 นะครับแล้วก็ทางของเรอัลโซซิดัดแพ้อัลเลติโกมาดริด 0-3 แล้วก็เรอัลมาดริดนะครับชนะรายโยบาเยกาโน่4-1นะครับแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับลีดนะครับเอาชนะนิวคาสเซิล4-1นะครับโดมินิกคัตเวิร์ดลูเวนนะครับก็ยิง2 ประตูนะให้กับทางด้านของลีดด้วยนะครับ4-1นะก็นำอยู่ถึง4-0แล้วนะลีดยูไนเต็ดก่อนที่นิวคาสเซิลจะไล่มานะครับ 1-4 จากบาซูมาตูเร่นะแล้วก็แพ้ไปนะครับลีดชนะ 4-1 นะครับแล้วก็มีกาโชซีเรียนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอินเตอร์มิลานชนะอูดิเนเซ่ 5-3 นะครับโตริโน่แพ้โรม่า 0-2 โคโมนะชนะปาม่า2-1นะครับแล้วก็มีฟุตบอลไทยลีกนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีผลการขันดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นประจวบนะชนะสุโขทัย 1-0 ชลบุรีแพ้ระยองนะครับ 2-3 นะครับแพ้ขาบ้านเลยทีเดียวนะครับศรีสะเกษแพ้อยุธยายูไนเต็ด 0-1 นะครับอุทัยธานีเล่นในบ้านแพ้ปัตตานี FC ครับ 1-2 แล้วก็ BG ปทุมชนะราชสีห์สไลด์ยูไนเต็ดนะครับ 2-1เรามาดูคะแนนนะครับของลีกต่างๆนะฮะลีกของไทยตอนนี้การท่าเรือนะครับแข่ง2นัดชนะรวดนะมี6คะแนนเท่ากับระยอง FC เท่ากับอยุธยายูไนเต็ดนะครับ6คะแนนนะครับ4คะแนนได้มีบุรีรัมย์ BG เชียงรายปัตตานีเนี่ยนะครับนี่ไทยลีกนะครับส่วนในลีกของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอาร์เซนอลยอดเยี่ยมนะชนะรวดนะครับเสียแค่1ประตูนะครับมี12คะแนนจาก4นัดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะรวดเช่นเดียวกันนะครับ12คะแนนแต่ลูกได้เสียไปรองอาร์เซนอลอยู่1ประตูนะครับลีดยูไนเต็ดก็ผลงานไม่ธรรมดานะครับชนะล่าสุดเนี่ย 4-1 ชนะนิวคาสเซิลมี8คะแนนฮาวซิตี้น้องใหม่ยังไม่แพ้ใครนะครับก็เหมือนกับลีดเลยชนะ2เสมอ2มี8คะแนนเท่ากันนะครับไบรตันครับล่าสุดก็ชนะโคเวนทรีมา 5-0 เก็บ3แต้มมี7คะแนนเชลซีครับยิง10เสีย9กองหน้าคมกองหลังยุ่ยนะคือบุกยิงอย่างเดียวไม่สนใจนะคู่ต่อสู้จะยิงเท่าไหร่ฉันจะยิงมากกว่าฉันชนะประมาณนี้ฮะก็อยู่ที่6ครับมี7คะแนนนะครับส่วน6คะแนนเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันอิปสวิชทาวน์มี6คะแนนนะครับลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครแต่เสมอซะเยอะนะก็มีเสมอแค่3ชนะ1นะครับแมนยูหล่นจากฝูงลีก2นะลีก2คืออันดับที่11ลงมานะนะครับก็หล่นอยู่ที่13นะแมนยูนะแพ้นัดที่แล้วนะครับส่วนลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาร์เซโลน่านะครับนำโด่งเลย5นัด15คะแนนนะครับตามด้วยเรอัลมาดริดคู่แข่งขันคู่ชิงชัย12คะแนนเท่ากับเรอัลเบติสนะครับ10คะแนนก็มีอาราเบสอาร์ติโกมาดริดแล้วก็เซบีย่านะครับกาโชซีเรียนะครับทีมที่นำอยู่จาก4นัดก็คือโรม่าและอินเตอร์มิลานโคโมแล้วก็ลาซิโอนะครับนี่นะฮะส่วนบุนเดสลีกาทีมที่นำอยู่ผ่านไป3นัดก็มีฟรายบวกกับดอร์ทมุนด์มี9คะแนนนะครับที่3ก็เป็นอัลบวกกับบาเยิร์นมิวนิกมี7คะแนนนะครับเรื่องของน้องรวงข้าวลันนานะครับสมาคมเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA นะประกาศจัดอันดับโลกล่าสุดออกมาปรากฏว่าสัปดาห์นี้นะน้องรวงข้าวลนาธรฤดีแล้วก็น้องไหมมนัญชยาสองแก้วอันดับโลกขยับขึ้นมานะครับโดยน้องรวงข้าว

ไทยนะลนขยับมาอยู่ที่61นะครับส่วนไหมมัญชยาครับขยับจาก95ไปอยู่ที่88ของโลกนะครับแล้วก็วันนี้รวงข้าวลนาธารดีนะครับนักเทนนิสหญิงไทยก็เข้าพบนายภูริพิรมภักดีนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดเพื่อขอบคุณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังจากสร้างผลงานได้ดีในส่วนทางอาชีพขยับอันดับสูงสุดอยู่ที่61ของโลกนะครับก็เป็นนักเทนนิสหญิงที่สร้างอันดับนะทําอันดับโลกสูงสุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจากพี่แทมมี่ธรรมดินทนสุการนะครับก็ทางด้านของคุณภูริพิรมภักดีได้แสดงความยินดีนะกับความสำเร็จของน้องรวงข้าวลนาธารฤดีนะครับเป็นนักเทนนิสซึ่งอยู่ในทีมสิงห์ตั้งแต่เยาวชนนะครับคว้าแชมป์ระดับเยาวชนมาหลายรายการนะครับน้องรวงข้าวเล่นเทนนิสตั้งแต่6ขวบนะครับเข้าสู่โครงการสิงห์แกรนด์สยามเอ็กซ์เพรสนะครับเข้าสู่การเล่นเทนนิสอย่างนักเทนนิสอาชีพนะครับสัมผัสบรรยากาศออสเตรเลียนโอเพ่นที่ออสเตรเลียนะครับปี2019นะครับก็สร้างแรงบันดาลใจจนพัฒนาฝีมือมานะครับเข้าสู่แกรนด์สแลม3รายการในปี2026ครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนโอเพ่นรอบแรกนะครับวิมเบิลดันและยูเอสโอเพ่นเข้าสู่รอบ2นะขยับอันดับโลกขึ้นมานะครับก็วันนี้นะก็เป็นมือหนึ่งของไทยแล้วนะน้องรวงข้าวนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแข่งกัน2วันสำหรับฟินิกฮาฟมาราธอนกระบี่2026นะครับนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คนนะครับไปวิ่งในงานวิ่งที่มีมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับในการแข่งขันที่สนิกที่กระบี่นะครับก็สนิกฮาฟมาราธอนกระบี่2026ครับสนามวิ่งแห่งแรกของภาคใต้ได้รับการรับรองจาก World Athletic Road Race Label นะครับก็ตอกย้ำเรื่องของมาตรฐานสากลนะบนเส้นทางที่ท้าทายความงดงามของธรรมชาติและมนต์เสน่ห์ของกระบี่นะครับเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของโลกนะครับแล้วก็การขันรายการนี้นะดีได้พูดิวเชียนประกันภัยน้ำดื่มกระแรกเกอร์โตเรตนะครับน้ำดื่มอควาตินานะครับแล้วก็อะมิโนไวทัลนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์แพนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับยกระดับการแข่งขันระดับอาชีพนะครับแข่งขันกันถ้าบอกว่ากระบี่ก็ต้องเส้นอ่าวนางครับโอ้โหอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารามุกพีพีนะครับสวยงามมากนะฮะเส้นทางวันที่12วันเสาร์เนี่ยแข่งกันฟันรัน5กมแล้วก็3กมนะครับแล้วก็มีการบิ๊กคลีนนิ่งชายหาดด้วยนะวิ่งไปเก็บขยะไปนะสร้างบรรยากาศนะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะให้สะอาดนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นการฮาฟมาราธอนนะครับแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับคุณอลงกรเจียมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดนะในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะครับหรือว่า Red Director นะครับก็นำผู้สนับสนุนร่วมกิจกรรมอย่างที่บอกครับ Clean the Beach นะครับทำความสะอาดหาดนพรัตน์ธารานะครับร่วมกับอาสาสมัครนักวิ่งนะจากโรงเรียนบ้านอ่าวนางนะครับในช่วงเย็นนะครับแล้วก็จัดการแข่งขันวิ่งฟันรันนะครับในบีทรันด้วยนะครับนะมีการพัฒนานะวิ่งชมวิวนะวิ่งชวนคุยการดูแลวิวธรรมชาติรักษาธรรมชาติของอ่าวนางนะครับอย่างยั่งยืนนะครับส่วนการแข่งขันซินิกฮาฟมาราธอนกระบี่นะครับวันอาทิตย์นะครับก็นักวิ่งขาแรงจากโปแลนด์นะครับคริสตอฟฮาดาสนะครับคนนี้เป็นเขยภูเก็ตนะก็ถิ่นเขาละนะก็คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชายนะครับส่วนหญิงข้างหน้าเป็นของฟรีด้าคิฟจูไกนะครับจากเคนยานะโอเวอร์หญิงนะครับคริสตอฟฮาดาส1ชั่วโมง8นาทีนะครับส่วนหญิงทางด้านของฟาดานะครับ1ชั่วโมง20ส่วนนักกีฬาของไทยที่วิ่งอันดับ1นะครับก็คือน้องอินทัศนะจงใจกิจนะครับก็1ชั่วโมง11นะครับส่วนหญิงแชมป์ก็คือหมูน้อยครับเปียนุสุขชาตินะครับ1ชั่วโมง24นะก็คว้าแชมป์ไปหมุดหมายของซีนิกนะครับนะวิ่งแบบวิวว้าวนะยังไม่สิ้นสุดนะสนามต่อไปก็ติดตามกันนะครับสนามน้องใหม่เขาจะเป็นซีนิกฮาฟมาราธอนเชียงใหม่นะก็เป็นหมุดหมายหนึ่งของซีนิกนะฮะจัดกิจกรรมนะครับก็ไปสมัครวิ่งกันได้นะสนใจนะครับปีนี้เป็นปีครบรอบของซีนิกมาราธอนซีรีส์นะครับก็เป็นปีที่10นะครับก็จัดกัน6สนามในปีนี้นะฮะวิวว้าวกันทั่วประเทศละครับสนใจก็ไปในเว็บไซต์ของซีนิกมาราธอนซีรีส์นะเขามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ลองไปสมัครกันแล้วเมืองท่องเที่ยวล้วนๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นักกีฬาของเราที่ไปไปเอเชียนเกมนะครับพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมบอกว่าได้เลือกนักกีฬาที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยสู่สนามเรียบร้อยแล้วครับนักกีฬาชายก็คือต่อเฉลิมชานยศวิริยพานิชนะครับนักขี่ม้ามือเก๋าเลยนะครับผู้พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในซีเกมครั้งแรกเมื่อซีเกม2995นะครับเมื่อครั้งที่19นะครับแล้วก็เหรียญเงินในเอเชียนเกมประเภททีมศิลปะบังคับม้าเอเชียนเกมครั้งที่18ที่อินโดนีเซียแล้วก็เหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33นะครับก็ส่วนหญิงนะครับวางทางด้านของแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับหนึ่งในกำลังหลักของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเจ้าของรางวัลบอลเร็ว

0: อดเยี่ยมนะครับในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เป็นคนนะที่ถือธงชาติไทยเข้าสู่สนามนะครับวันที่19กันยายน16นาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็มีพิธีเปิดเอเชียนเกมนะครับที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดอาจิประเทศญี่ปุ่นนะครับรอติดตามการถ่ายทอดสดนะครับดร.กองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกเตรียมจัดตั้งไทยเฮานะฮะศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยครับเพื่อสนับสนุนนักกีฬาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาฮะจัดเตรียมอุปกรณ์ดูแลอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการนวดการกายภาพบำบัดผ่อนคลายดูแลฟื้นฟูร่างกายใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วก็สำคัญในปีนี้นะฮะในครั้งนี้ไทยเฮาเนี่ยมีความพิเศษก็คือในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศแม่ของอายิโนโมโตะนี่อายิโนโมโตะเขามาจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อายิโนโมโตะจะมาช่วยไทยเรื่องของโภชนาการให้กับนักกีฬาไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเต็มที่เลยเป็นชาติต่างชาติชาติแรกนะที่อายิโนโมโตะเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับมาดูเรื่องของโภชนาการนะครับให้ถูกต้องให้กับนักกีฬานะครับไทยเฮาก็จะเปิดบริการให้กับนักกีฬาไทยนะโดยกกท.จะเปิดให้บริการ18-3 ตุลาคม18 กันยายนถึง 3 ตุลาคมนะครับก็มีแค่2จุดนะนะ2ช่วงนะครับก็นักกีฬาเจ้าหน้าที่ก็คงจะทราบกันนะที่ไหนบ้างนะครับส่วนทีม MMA นะครับก็ทีม MMA วันนี้ก็เตรียมเดินทางนะแล้วก็ทีมวินเซิร์ฟนะวินเซิร์ฟก็เดินทางนะครับไปเอเชียนเกมนะครับสมัครวินเซิร์ฟเนี่ยเก็บตัวล่วงหน้าแล้วนะครับนะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวไม่ว่าจะเป็นสิริพรแก้วดวงงามนะครับชนิดการเจริญสุขนะครับไปเก็บตัวแล้วก็มีวิลเลียมแมคคินสันนะนักกีฬาลูกครึ่งแล้วก็วัชราวิทย์ทนอบนะครับไปเก็บตัวนะที่ญี่ปุ่นครบ4คนแล้วนะไปเจอญี่ปุ่นเนี่ยฝนตกทุกวันไม่ต่างจากไทยเลยนะนักกีฬาก็ซ้อมฝนตกก็ซ้อมนี่นะถ้าฝนตกหนักไม่ได้ก็ออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับวินเซิร์ฟชิงแชมป์4เหรียญทองเริ่มวันแรก26กันยายนนะครับส่วนสมาคมมิกมาเช่นอาร์ตแห่งประเทศไทยหรือ MMA นะครับนำนักกีฬาทั้งหมดนะฮะไปเข้าสู่ทำพิธีกราบไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนะก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชเคียวนัททรธรรมปรียานนท์นะฮะนำน้องแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับนักกีฬาแล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับไปร่วมสักการะพิธีกราบไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแอมกันจุธาบอกว่าเห็นนักกีฬาแล้วมั่นใจว่าจะได้เหรียญกลับมาแน่โดยเฉพาะเหรียญทองกลับมาสู่แฟนนักกีฬาชาวไทยแต่ว่าจะไม่ประมาทแน่นอนนะครับนะแล้วก็โค้ชเดี่ยวบอกว่าโค้ชเคียวนะบอกว่านักกีฬาของเรามีความพร้อมมากนะครับไม่มีใครบาดเจ็บมองว่ามีเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับส่วนทีมโปโลน้ำไทยนะครับนะก็เดินทางถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมความพร้อมนะทีมโปโลน้ำไทยซึ่งจะแข่งขันวันแรกก็คือ 20-24 กันยายนนะครับที่ยิมเนเซียมเรนโบว์พูลนะก็มี6ชาติเข้าแข่งขันนะครับมีไทยนะฮะญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนคาซัคสถานอุซเบกิสถานสิงคโปร์นะร่วมแข่งขันแบบพบกันหมดนะทีมที่ผลมีผลงานดีที่สุดคว้าเหรียญทองนะครับคุณธนาวิทย์โถสกุลนะครับก็บอกว่านะท่านเลขาสมาคมกีฬาทางน้ำนะบอกว่าโปรแกรมของไทยนะก็เจองานหนักนะครับแต่ว่าเราจะสู้อย่างเต็มที่เจอญี่ปุ่นก่อนนะก็จะสู้อย่างเต็มที่แล้วก็เราจะไปตัดกับจีนอีกนัดนึงนะเราก็ต้องลุ้นกันนะครับก็มีถึงลุ้นเหรียญรางวัล นะถ้าเราชนะสัก1หรือ2นัดเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลเลยนะครับนะนี่คือเรื่องของทีมเอเชียนเกมนะครับซึ่งหลายๆหน่วยหลายๆทีมก็เดินทางมาถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะหลายๆทีมก็นะกำลังเก็บตัวนะครับส่วนเรื่องของทีมวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลเนี่ยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและหน่วยงานพันธมิตรจัดพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล3จังหวัดชายแดนใต้นะครับปี2569รุ่นที่2ภายใต้ชื่อโครงการไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ณห้องประชุมจันกระพอชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิทยาลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองนะครับซึ่งตัวแทนของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับคุณสุชินทุจินะบอกว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสามารถนำไปถ่ายทอดพัฒนานักกีฬาในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและขยายโอกาสนะครับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนนะครับได้เพิ่มพูนโป ประสบการณ์และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องนะเป็นพลังของชุมชนในและประเทศชาตินะโครงการได้รับการอนุมัติจากนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งการจัดอบรมนะก็ได้หลายหน่วยงานนะร่วมมือกันนะครับในการให้จัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็อบรมกัน 15-19 กันยายนนะที่ราชภัฏยะลานะครับเป็นโครงการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะโรงเรียนเอกชนใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับนะร่วมมือกันนะครับมีนักกีฬาเจ้าที่ต่างๆรวมกันกว่า60คนนะมาร่วมอบรมกันนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะนะครับก็วันนี้นะที่คลับเฮ้าส์สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นนะฮะก็มีการแถลงข่าวจากการแข่งขันสิงห์ SAT ไทยLPGA นะมาสเตอร์2026นะครับได้รับเกียรติจากคุณอานันต์เผือกพิบูลย์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเป็นประธานนะครับร่วมกับคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและคุณพานุอนามบุตรนะครับผู้จัดการทั่วไปสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับนะฮะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกอล์ฟแข่งขันกว่า95คนจาก9ชาตินะครับมาแข่งขันกันที่ขอนแก่นนะครับมีออสเตรเลียไต้หวันเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยครับแข่งขันกัน2วัน36หลุมแล้วก็จะตัดผู้เล่นเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับ50อันดับนะมีเงินรางวัลรวมกว่า 520,000 บาทนะครับแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยจะได้ถ้วยเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับก็ถือว่ารายการนี้นะรายการสำคัญนะครับคุณอานันต์เผือกวิบูลย์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะสิ่งเกิดขึ้นในรอบปีของมุมมองของนายกสมาคมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขันไทย LPGA Master นะเป็นรายการระดับนานาชาตินะสะสมกันมา9รายการตลอดปีครับนักกอล์ฟ60คนเข้ามาแข่งขันนะครับก็อยากจะเห็นนะฮะว่าใครนะจะได้แชมป์รายการนี้แล้วก็ไปร่วมกันเป็นหนึ่งของวงการกอล์ฟนะฮะก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะฮะในการแข่งขันนะครับก็สนามสิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับ 17-19 กันยายนนะครับผมจะแจ้งผลการแข่งขันให้ทราบนะครับวันนี้วันเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรบรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง หากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

0: รมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.วันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 น.กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
1: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสดาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันดัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
2: พลเอกสุรยุทธ์มหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองชนันชิดาสังทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้

0: ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
1: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพรมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาเซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิตาโลรายงาน
0: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
3: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่29และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโภชครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: เสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอาซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศปริยพานิชนักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม ที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียม

0: เมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play หน้านายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B Live Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
3: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
4: ห ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิก

0: สารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่ระแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้แกถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วแกหยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูก

เลยไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงนหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่มเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้น

ายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบมานึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าคิดจะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมัน

เถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูก็ดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดงที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่โรงเรือนในห้วงปะทะการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาค รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
9: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในค่ำคืนวันอังคารนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะก็ได้นำเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็สาระความรู้ในเรื่องของ AI มาฝากกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะฝนนะคะคุณผู้ฟังตกทุกวันฉะนั้นนะคะการเดินทางในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะอย่าลืมพกร่มแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่ในเส้นทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะเพราะว่าฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้น้ำระบายไม่ทันได้นะคะและพอฝนตกทีไรนะคะหลายคนก็จะเป็นหวัดกันทุกทีถึงแม้ว่าหวัดจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ได้เกิดจากการโดนฝนหรือว่าอากาศเย็นโดยตรงเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะเราอาจจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะและไวรัสทางเดินหายใจก็สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยการสัมผัสสารคัดหลั่งได้ก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังจากไปข้างนอกมาหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าตาจมูกปากในช่วงนี้ก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เหมาะสมตามปริมาณสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ1.5 ลิตรถึง2 ลิตรนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าได้นำเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาฝากกันค่ะ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะนึกถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กลายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเราค้นหาข้อมูลช่วยเราทำงานแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราได้นำสาระดีๆจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มาฝากกันค่ะในเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ AI เบื้องหลังของ AI ค่ะคุณผู้ฟังคือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่ที่

็มไปด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลจำนวนมากสำหรับคำว่าศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าที่จริงแล้วก็เก่าพอๆกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ค่ะศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของโลกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกค่ะมีชื่อว่า ENIAC โดยจอห์นเมาลีและเจเพสเปอร์เอเคิร์ตเริ่มสร้าง ENIAC ในปี1943ค่ะเพื่อเอามาใช้คำนวณวิถีขีปนาวุธในสงครามโลกครั้งที่2ENIAC คือเครื่องจักรคำนวณอ่านภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดแรกที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆค่ะคำนวณตัวเลขผ่านระบบตรรกศาสตร์ใช้หลอดสุญญากาศการสร้างค่ะใช้ทุนเทียบเป็นเงินปัจจุบันประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้หลอดสุญญากาศไปทั้งหมด 18,000 หลอดมันจึงร้อนมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เดินเครื่องจะเกิดความร้อนมหาศาลปล่อยไว้เฉยๆวงจรจะเสียหายไฟจะไหม้ได้ ENIAC เลยต้องมีพัดลมยักษ์คอยปัดเป่าระบายความร้อนพัดลมของ ENIAC กินพลังงานไฟฟ้าไป15กิโลวัตต์เกือบ1ใน10ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดค่ะก่อนที่เขาจะเปิดเครื่อง ENIAC นะคะเขาจะต้องเปิดพัดลมก่อนขณะนั้นแล้วศูนย์ข้อมูล ENIAC ก็ยังมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เขาสร้างขึ้นมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่จบสงครามค่ะจึงมีการนำ ENIAC ไปใช้เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆทั้งทำนายสภาพอากาศศึกษารังสีจากดวงอาทิตย์และพลังงานปรมาณูแล้วก็ใช้งานด้านอื่นๆค่ะก่อนที่ ENIAC จะถูกปลดระวางในปี1955เมาลีและเอเคิร์ตค่ะก็ก่อตั้งบริษัทของตนเองสร้างเครื่องจักรคำนวณขนาดยักษ์แบบ ENIAC ให้ทั้งกองทัพและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การคำนวณมากๆค่ะเช่นธนาคารตลาดหุ้นเครื่องจักรศูนย์ข้อมูลพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเมนฟอร์มในปัจจุบันค่ะต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่60แนวคิดใหม่ค่ะเผยแพร่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PCเริ่มเป็นที่นิยมมีศักยภาพมากขึ้นก็ได้มีการทบทวนกันค่ะว่ายังมีความจำเป็นไหมที่ทุกบริษัทจะต้องสร้างเมนฟอร์มขนาดใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูลและก็ได้มีระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่เรียกว่าอะพาร์ตเน็ตซึ่งในระบบอะพาร์ตเน็ตก็คือมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องสำหรับให้คนใช้งานเรียกว่ายูเซอร์และคอมพิวเตอร์บางเครื่องเป็นศูนย์ข้อมูลคอยรับใช้เครื่องอื่นอีกทีเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์อะพาร์ตเน็ตค่ะพัฒนาขึ้นในช่วงปี1966เชื่อมต่อระหว่างสถาบันวิจัยต่างๆโดยใช้เฉพาะงานด้านกองทัพของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นกระทั่งถึงในช่วงทศวรรษที่90ค่ะนักวิทยาศาสตร์แห่งห้องทดลองเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพัฒนาระบบอะพาร์ตเน็ตของตัวเองเรียกว่าอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องแรกของโลกค่ะคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของทิมเบอร์เนอร์ลีนักวิจัยในสถาบันนั่นเองเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เข้ามาแทนที่เมนฟอร์มเสียทีเดียวปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆก็ยังต้องการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอยู่อย่างเช่น Netflix ค่ะบริษัท Netflix ต้องการความคล่องตัวมากกว่าจึงไม่มีเมนฟอร์มหลักแต่เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์ข้อมูลในทางกลับกันธนาคารสายการบินต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่เจาะเข้าไม่ได้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่มีความผิดพลาดจึงเลือกใช้เมนฟอร์มเป็นศูนย์ข้อมูลนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังต้องการศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองซึ่งที่เมืองแอชเบิร์นในรัฐเวอร์จิเนียข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกินครึ่งค่ะเดินทางผ่านเข้าออกเมืองนี้แอชเบิร์นใช้มาตรการลดภาษีดึงดูดนักลงทุนจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงศูนย์ข้อมูลแห่งโลกในเมื่อศูนย์ข้อมูลมีประวัติเก่าแก่ยาวนานขนาดนี้ค่ะหากเราได้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารของทางฝั่งสหรัฐกันก็คงจะได้เห็นข่าวที่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายห้ามสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerสำหรับ AI ใน3รัฐด้วยกันคือแมสซาชูเซตส์แคลิฟอร์เนียและวอชิงตันและในรัฐอื่นๆก็ยังมีการประท้วงศูนย์ข้อมูลควบคู่ไปกับการประท้วงสงครามในตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์เกิดอะไรขึ้นนะคะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีศูนย์ข้อมูลมากที่สุดในโลกมากถึง 4,000 กว่าแห่งขณะที่อังกฤษค่ะก็เป็นประเทศอันดับ2ที่มีศูนย์ข้อมูลกว่า500แห่งเหตุใดคนอเมริกาถึงต่อต้านนะคะต้องบอกว่า
ถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วค้นข้อมูล Search Engine 1คำถามกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.3 วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ AI นะคะจะกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ3วัตต์ต่อชั่วโมงดังนั้นจึงกินพลังงานไฟฟ้ามากถึง10เท่าศูนย์ข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ตทั่วไปใช้พลังงาน100เมกะวัตต์แต่ศูนย์ข้อมูลของ AI ค่ะใช้พลังงานประมาณ500เมกะวัตต์และศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกใช้พลังงานรวมกันมากกว่า40เท่าของพลังงานที่ได้จากโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะแน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่และนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือความร้อนเครื่องจักรในศูนย์ข้อมูลปลดปล่อยความร้อนมหาศาลออกมาการระบายความร้อนมหาศาลค่ะโดยใช้แค่พัดลมยักษ์ไม่ทันการต้องมีการใช้น้ำหล่อเลี้ยงในปี2024ค่ะศูนย์ข้อมูลของ Google ในเมืองดานรัฐโอเอกอนใช้น้ำมากถึง1ล้านแกลลอนมากพอๆกับการใช้น้ำของคน 3,000 คนขณะที่เมืองดานมีประชากรอยู่ที่ราวๆ 6,000 คนค่ะอยู่ดีๆพวกเขาจึงเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างไม่ทราบสาเหตุและเพราะศูนย์ข้อมูลไม่ใช่โรงงานไม่ได้ปล่อยทั้งควันดำและน้ำเสียชาวเมืองดานก็เลยไม่ทันรู้ตัวค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ประสบกับภาวะแห้งแล้งแถมค่าไฟก็ขึ้นจากหน่วยละ10เซนเป็น15เซนและขณะที่บริษัทเทคโนโลยีใช้แอสเบิร์นเป็นต้นแบบขอมาตรการลดภาษีจากรัฐบาลท้องถิ่นทั้งที่ศูนย์ข้อมูลแทบจะไม่ได้สร้างงานให้แก่ชุมชนเลย1ศูนย์ขนาดใหญ่อาจจะมีพนักงานประจำแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเรื่องของชาวเมืองดานค่ะจึงกลายเป็นข่าวดังทำให้ชุมชนต่างๆทั่วอเมริกาค่ะเริ่มต่อต้านศูนย์ข้อมูลแต่แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครปฏิเสธคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้และถึงแม้ AI จะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่โลกก็ยังต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปข้างหน้าหนทางที่มนุษย์กับ AI จะอยู่ร่วมกันในโลกที่ปลอดภัยไม่สร้างภาระทางสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปเพราะ AI หรือว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบค่ะประโยชน์เองก็มีมากมายตั้งแต่เรื่องของการแพทย์การศึกษาการวิจัยไปจนถึงการจัดการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนAI ก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวช่วยและสำหรับประเทศไทยเองค่ะในเรื่องของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลก็กำลังเป็นที่จับตามองค่ะเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคือหนึ่งในภูมิภาคที่หลายคนหมายตาสำหรับการมาสร้างศูนย์ข้อมูลค่ะและในวันที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็ควรจะต้องเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยนอกจากเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเมื่อ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์ในทุกวันส่งผลต่อความคิดและการรับรู้ของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: กลับมาที่ในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI แล้วก็สุขภาพจิตของมนุษย์มีประเด็นจากนักวิจัยที่น่าสนใจค่ะสำหรับในเรื่องของภาวะหลงผิดถูกชักนำจาก AI ที่น่าสนใจก็คือรูปแบบการตอบโต้ระหว่าง AI กับมนุษย์ค่ะ AI ไม่ได้มีจิตสำนึกหรือว่ามีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่มนุษย์เราต่างหากค่ะที่มีความคิดความเชื่อบางอย่างและเมื่อเราไปพูดคุยกับ AI เพียงลำพัง AI ก็อาจจะตอบกลับด้วยถ้อยคำที่เห็นด้วยสนับสนุนหรือชื่นชมเราได้เมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนอาจรับข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นของตัวเองกลับมาอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือจะบอกว่าพื้นที่ที่เราได้ยินความคิดเห็นแบบเดิมซ้ำๆจนรู้สึกว่าความคิดนั้นถูกต้องเพราะไม่มีเสียงอื่นมาช่วยตั้งคำถามหรือมาท้าทายค่ะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราเล่าเรื่องบางอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อาจจะให้มุมมองความคิดในอีกแบบนึงแต่ถ้าเราคุยกับ AI เพียงอย่างเดียว AI ก็จะมีการตอบกลับโดยที่ไม่ได้ท้าทายสมมุติฐานของเราเพียงพอทำให้บางคนค่ะยิ่งมั่นใจในความคิดแบบนั้นมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งาน AI ค่ะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อความกลัวสุขภาพหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตค่ะ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดได้แต่ไม่ควรกลายมาเป็นผู้ตัดสินความจริงนะคะถ้าเราใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลอะไรก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาประกอบด้วยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็อาจจะตรวจสอบกับหน่วยงานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวสับสนการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะคุยกับ AI เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะถูกสร้างขึ้นมาช่วยมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์หยุดใช้วิจารณญาณของตัวเองเราจึงต้องมอง AI ในหลายๆมุมค่ะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและไม่ว่าเทคโนโลยีจะฉลาดขึ้นแค่ไหนแต่คนที่ต้องตัดสินใจสุดท้ายก็ยังคงเป็นมนุษย์อย่างเราๆนะคะในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวของ AI มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังและต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้หลายคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ค่ะแก้ว

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้
6: นางสาวมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี
7: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพ.ชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ VEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กรพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ VEFรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาทรถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาท นพศรแก้วคำรายงาน
1: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Blue Day และคำร้องภาษาไทยก็คืออาทิตย์อับแสงเพลงนี้ส่งพระราชนิพนธ์ในบันไดเสียงประเภทไมเนอร์ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงการพลัดพรากเกิดความรู้สึกเศร้าและอาลัยอาวรณ์เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงลำดับที่8และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492บันทึกเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2

496กับวงกลมโฆษณาการค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีนั้นมาสังกัดกลมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็ลาออกไปเมื่อประมาณปี2494ในระหว่างนั้นบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้หลายเพลงนะคะอย่างเช่น3เพลงต่อไปนี้คือเดือนครึ่งดวงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งรำพึงชายหาดนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและพิศวาสครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการค่ะ

ไปแล้วนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงพิษรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองต่อด้วยรักแรมครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะและสุดรำพันคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะกับวงกลมโฆษณาการ

สองชุดผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกลมโฆษณาการต่อไปคือเพลงชื่นสุขนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีชีวิตกับความรักและรำพึงถึงคู่สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการ

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะลาออกไปได้บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะฟังกันมาหลายชุดแล้วนะคะอีกชุดหนึ่งคือเพลงอกหญิงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวทนะคะ

พอสมควรนะคะคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะในยุคแรกที่เข้ามาร่วมกับวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะไปเป็นทหารร่วมรบที่เกาหลีนะคะก็มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการไว้เช่นกันอย่างเช่นเพลงหนาวรักข้างขึ้นเดือนหงายสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเจ้าสาวเอ๋ยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ฉันขอเป็นผู้เชยฉันยังไม่เคยรักใครเป็นเนื้อคู่ไม่งามตามไว้ปักใจลงรักใครชื่นชม
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการ

0: ฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
2: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี2570ถึง2574โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบพท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่15กันยายน2569ทุนชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มกันได้เพลงทหารของชาติเป็นเพลงที่ร้อยเอกศรีโพธสนุชแต่งคำร้องทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ค่ะเมื่อปี2477นะคะ

นั่นคือเพลงทหารของชาติผลงานของร้อยเอกศรีโพธสนุชและพระเจนดุริยางค์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2477ค่ะต่อด้วยเพลงอนุสาวรีย์ไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คืนนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์

เพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณชาวลีช่วงวิขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ค่ะฟังเพลงสาวเอ่ยจากวงคีตวัฒและอย่าลืมผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงหลังนี้คุณศรีสไลขับร้องกับคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

เสียงของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิซึ่งได้รับสมญานามว่าแหบเสน่ห์ก็ขับร้องเพลงสาวเอ๋ยและอย่าลืมให้เราฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายค่ะเราก็จะฟังเพลงที่คุณศรีสลายขับร้องกันอีกสัก 2-3 ชุดนะคะส่วนหนึ่งที่คุณศรีสลายนำผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินมาขับร้องใหม่นะคะเพลงยามตะวันรอนเพลงไฟสุมขอนสองเพลงนี้ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินอีกเพลงหนึ่งคุณนนท์ปิยาเป็นผู้แต่งนะคะคือเพลงอยากจะลืมโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิเริ่มด้วยยามตะวันรอน

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณศรีสลัยสุชาติวุฒิค่ะอีกสักสองเพลงนะคะที่คุณศรีสลัยขับร้องเพลงรักริษยาเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาค่ะผู้ประพันธ์ก็คือทวีณบางช้างและครูสง่าทองทัศน์ต่อด้วยรักข้ามขอบฟ้าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้าครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเสียงของคุณศรีสลัยสุชาติวุฒิทั้งสองเพลงค่ะ

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายนะคะก็ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร้องเพลงให้เราฟังกันไปอีกนานๆชุดต่อไปจะเป็นเพลงชื่อเดียวกันค่ะแต่คนละเพลงเลยเรือนหอรอรักเพลงแรกคุณสมยศขับร้องบรรเลงด้วยวงชาญชัยบัวบางสอนนะคะเรือนหอรอรักเพลงที่สองคุณชรินทร์ธนากรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันไว้เมื่อปี2505ค่ะเป็นผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเรือนหอรอรักเพลงที่สามโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาผลงานของปวรานนท์นะคะสามเพลงค่ะชื่อเดียวกันเรือนหอรอรัก

เที่ยงคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของครูสลัยไกรเลิศและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะ3เพลงเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่น่าตกใจเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของโกลาหลเรามาทำจิตให้สงบตอนนี้ให้เป็นสมาธิด้วยการดูลมหายใจให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตลมหายใจของตนหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องแต่งให้ลมสั้นหรือลมยาวไม่ต้องบังคับให้มันถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นสั้นหรือยาวไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับให้จิตต้องคิดหรือไม่ต้องคิดคือเพราะว่าเราบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวนะปวดระหว่างคิ้วแต่ว่าถ้ามีความคิดให้เราไม่ลืมลมเพราะว่าเราคิดตามเรื่องอะไรไปนี่เรามักจะลืมลมเอาแค่ว่าไม่ลืมลมก็พอไม่ลืมลมแล้วเห็นความคิดของตัวเองไหมคิดเรื่องอะไรไม่ต้องจำไม่ต้องโจทย์แต่ให้รู้ก็พอรู้หมายถึงสังเกตดูเหมือนยามเนี่ยเขาสังเกตดูเนี่ยมีคนเข้ามีคนออกมีคนเดินผ่านมีคนถืออันนี้เข้ามามีคนถืออันนั้นออกไปแต่ก็ไม่ได้ตามไปนะเหมือนกันเราสังเกตดูความคิดนี่เราก็เนี่ยมันมีคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้เพลินตามไปนะแล้วก็ไม่ลืมลมนะการที่จิตของเราไม่ลืมลมหายใจการไม่ลืมนั้นคือไม่เผลอไม่เผลอนั่นคือไม่เพลินไม่ลืมนั่นคือระลึกถึงระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติการที่เราเอาลมหายใจมาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสตินี้เรียกว่าอานาปานสติเป็นอานาปานสติอานาปานสติที่เมื่อเราเจริญกระทำให้มากจะทำให้เรามีจิตสงบกำจัดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆไปได้จริงๆนะท่านผู้ฟังใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนึกถึงการนึกถึงระลึกถึงนี้คือสติพอเรานึกถึงระลึกถึงลมอยู่การนึกถึงระลึกถึงนั้นคือเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือไม่เพลินไปตามอารมณ์ต่างๆไงรับรู้สิ่งต่างๆได้แล้วไม่เพลินตามไปพอไม่เพลินตามไปก็รับรู้แล้วก็

ม่ได้เพลินตามคือมันแยกกันไงผู้รู้ก็อันหนึ่งผู้รู้หมายถึงจิตของเราที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไอ้ความคิดนั่นก็อันหนึ่งแต่ความคิดกับตัวผู้รู้ความคิดไม่เหมือนกันมันจะเริ่มแยกกันได้เฮ้ยมันแยกกันได้ไงนะเอาก็เมื่อก่อนมันรวมกันอยู่รวมกันอยู่ยังไงเพลินไงมันเพลินตามไปในอารมณ์นั้นจึงรวมกันไปเป็นก้อนๆเลยไม่ได้จะแยกว่าอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรไม่มีแต่พอเราตั้งสติไว้มันเริ่มแยกกันได้คราวนี้คือเพราะว่าในช่องทางใจของเรามันเป็นนามนะทุกฟังเป็นนามทั้งหลายนามทั้งหลายที่มันมีอยู่ในช่องทางใจมันปนกันหมดทุกอย่างเหมือนคุณกินส้มตำจานหนึ่งเนี้ยรสชาติทั้งหมดมันมารวมกันอยู่ในส้มตำนี้จะเป็นเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานปนกันหมดอยู่ในนี้แต่ว่าพอเรากินดูโอ้หวานไปเค็มไปเผ็ดกำลังดีต้องคุณรู้ด้วยครับมันเผ็ดกำลังดีมันปนเปรี้ยวด้วยเนี่ยมันปนว่าเค็มด้วยเนี่ยโอ้แยกได้ก็ใช่ไงเพราะว่าอะไรเพราะเรามีลิ้นนะทุกฝั่งลิ้นนี่มันแยกได้แยกได้เฉพาะรสนะลิ้นนี่รับเสียงแยกเสียงไม่ได้นะหูทั้งหางแยกเสียงได้ถ้าคุณฝึกคุณอะไรเนี่ยคุณรู้เลยนะนี่โน้ตโดเรมีฟาซอลลานี่เครื่องดนตรีเสียงร้องเสียงเล่นดนตรีอะไรคุณแยกได้เลยเพราะนั้นที่ว่าเสียงนั้นมันปนกันมาหมดเลยนะใจนี่ก็เหมือนกันเป็นช่องต่างทุกฝั่งใจเป็นช่องทางที่จะเป็นตัวรวมของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเราแยกได้แยกได้ด้วยอะไรการสังเกตนี่ไงสตินี่คือการสังเกตเหมือนอย่างเราสังเกตว่าเอ้ยมันมีรสเค็มอะไรนี่ในนี้การสังเกตนั่นคือสติคุณตั้งสติไว้อยู่กับการลิ้มรสคุณก็แยกได้ว่ามันเค็มหรือเปรี้ยวคุณตั้งสติไว้กับเรื่องในใจคุณก็แยกได้ว่านี้เป็นการรับรู้หรือนี่เป็นความคิดหรือนี่เป็นสิ่งที่เข้าไปรู้แยกแยะได้ตั้งแต่วันให้เราตั้งสติรักษาสตินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะตั้งแต่ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้ได้เปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปที่เป็นปัญญาได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้เป็นหัวข้อที่มาในอรรถกถาเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายพูดถึงความโกลาหล5ประการเขาเรียกว่าโกลาหล5โกลาหลนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังคือความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่หลวงความแบบโอ้โหเป็นดราม่าเป็นเรื่องที่แบบก็จะตื่นเต้นมีความวุ่นวายจะเรียกว่าวุ่นวายคือแบบว่าอยู่ไม่สงบแบบตื่นเต้นเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นแบบน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ทั้งที่ไปในทางดีหรือไม่ดีคือเหมือนเซอร์ไพรส์เนี่ยท่านฟังนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่เซอร์ไพรส์ธรรมดาแต่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเป็นบอมเชลเป็นช็อกกิ้งนิวส์ไปเลยอย่างนั้นท่านผู้ฟังนั่นคือโกลาหล5มีอะไรบ้างเอาหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังแล้วก็จะเจาะไปในรายละเอียดแล้วก็จะนำพระสูตรที่น่าเกี่ยวข้องสนใจใ

ในแต่ละช่วงความโกลาหลมาให้ท่านผู้ฟังได้เปรียบเทียบเข้าใจกันฟังต่อไปในอันดับแรกโกลาหล5มีอะไรบ้างไล่ไปจากความยาวก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นคือความโกลาหลมันต้องเกิดก่อนไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เกิดตอนนั้นคือเพราะว่าเกิดตอนนั้นบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทีหลังแล้วแต่โกลาหล5เนี่ยเกิดก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นในอันดับแรกคือกัปปะโกลาหลความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่ความอัศจรรย์เนี่ยที่คนก็จะตกใจเนี่ยจะเกิดก่อนที่กัปจะพินาศล่วงหน้าเท่าไหร่100,000ปีฮะใช่ท่านผู้ฟัง100,000ปีเดี๋ยวเราฟังกันไปก่อนนะจะเปรียบเทียบให้ฟังเกิดขึ้นกับพวกเทวดาหรอกไม่ใช่เกิดขึ้นกับพวกมนุษย์กัปปะโกลาหลคือการที่กัปจะพินาศจะเกิดก่อนเวลาที่กัปจะพินาศเป็นเวลา100,000ปีอันที่2จักรวัตติโกลาหลคือความโกลาหลความเป็นข่าวใหญ่ที่เขาจะเอามาพูดกันว่าจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแล้วก่อนที่พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลกก็100ปีก่อนที่จะมีผู้มีบุญญาธิการมาบังเกิดขึ้นแล้วเกิดที่ไหนนี่เกิดขึ้นกับพวกเทวดาท่านผู้ฟังอันดับที่3พุทธโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความแบบหน้าสั่นสะเทือนใจความอึ้งขึ้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็เรียกว่าพุทธโกลาหลอันนี้จะเกิดขึ้น 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น 1,000 ปีเนี่ยนะแล้วมนุษย์เราจะไปรู้เรื่องได้ไงอันนี้เขาจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมสุทาวาสอันดับที่4คือมงคลโกลาหลคือความอัศจรรย์ความตื่นข่าวความเป็นข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรอันนี้จะเกิดขึ้น12ปีตามหวังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้และในข้อที่5โมเนยะโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความน่าอัศจรรย์ความตื่นเต้นตกใจในข้อนี้จะเกิดก่อนที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมเนยะปฏิปทาอันนี้จะเกิดขึ้นก่อน7ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามลำดับนะท่านผู้ฟังนะอันนี้ที่เรียงตามให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือมาในอรรถกถาของมงคลสูตรซึ่งในนั้นเขาจะระบุไว้ด้วยท่านผู้ฟังว่าใครจะเป็นผู้ที่เป่าประกาศข่าวใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคราวนั้นนั้นมีเรียงตามผู้ประกาศสำหรับอีกครั้งหนึ่งก่อนนะกัปปะโกลาหลคือข่าวที่ว่ากับจะพินาศเทวดาชั้นกามาวจรคือหมายถึงตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปอ่ะมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตตานิมานรดีแล้วก็ปรินิมิตาสวัสดีทั้งหมด6ชั้นรวมมนุษย์ด้วยเป็น7อันนี้จะเป็นผู้ที่เป่าประกาศแล้วก็ได้ยินกันหมดในโซนนี้กัปปะโกลาหลอันที่สองจักรวัตติโกลาหลคือข่าวใหญ่ความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองอันนี้จะประกาศโดยเทวดาชั้นกามาวจรส่วนพุทธโกลาหลมังคละโกลาหลโมนยโกลาหลอันนี้จะประกาศโดยพรหมที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสก็จะต้องเป็นอนาคามีท่านผู้ฟังเพราะนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะซะส่วนใหญ่มีการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วข่าวใหญ่มาแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรแล้วอันนี้พันปีค
ความที่ว่าโอ้พระพุทธเจ้าจะประกาศมงคลสูตรแล้วอีก12ปีอีก12ปีอันนี้มังคละโกลาหลและความที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนยปฏิปทาโอ้พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้แล้วอีก7ปีแต่ว่าถ้าเราเรียงตามลำดับของเวลานะท่านผู้ฟังนะไอ้ความยาวนานล่วงหน้าเนี่ยนะยาวนานกว่าเพื่อนสุดเลยไม่รู้จะประกาศไปทำไมตั้ง 100,000 ปีนั่นคือกัปปะโกลาหลเพราะกัปเนี่ยมันจะพินาศเนี่ยโอ้มันยาวนานมากเวลาที่มันพินาศไปเวลาที่มันเจริญขึ้นมันเสื่อมลงเนี่ยนะเขาจึงประกาศล่วงหน้า 100,000 ปีอันนี้ยาวนานที่สุดอันที่2ถัดมาคือพุทธโกลาหลอันนี้พันปีล่วงหน้าแต่ว่าคนที่ประกาศคือสวรรค์ชั้นสุทาวาสเป็นพรหมนั่นแหละก็อายุยืนนะทำให้บางทีเราอาจจะได้ยินข่าวของความที่มีพุทธอุบัติขึ้นอาจจะมีปรากฏในตำราคัมภีร์ของพวกพราหมณ์ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วอันนี้มีแน่นอนเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ติดต่อกับพรหมได้มีเนื่องว่าอันนี้จะมีผู้ปลดปล่อยมานะพุทธะจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแสนปีใช่ไหมโอ้โลกจะแตกแล้วก็จะวันพิพากษาแต่วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นแล้ว 100,000 ปีนู่นน่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นทำให้มีการบันทึกข้อนี้มีการสืบบอกต่อกันมาในหมู่มนุษย์นะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจึงมีอยู่ในคัมภีร์ทุกศาสนาเลยท่านผู้ฟังพูดถึงวันสิ้นโลกเรียกว่า Judgment Day นี่แหละนี่แหละเราก็ต้องพูดถึงผู้ปลดปล่อยก็จะมีผู้ปลดปล่อยมานะผู้ปลดปล่อยก็พุทโธนี่แหละ 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเหตุการณ์มันมาเลยสอดคล้องลงรับกันนะก็มันเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันท่านผู้ฟังจาก 100,000 ปีกัปปะโกลาหลมา 1,000 ปีพุทธโกลาหลเรียงตามความยาวนานล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์จริงแล้วอันดับที่3นั่นคือ100ปีท่านผู้ฟังก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือจักรวัตติโกลาหลความที่จะมีพระเจ้าจักรวรรดิมาอุบัติขึ้นโอ้เดี๋ยวจะมีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดขึ้นนะจะมีเบิร์ดมาร์กอย่างนี้อะไรๆก็ว่ากันไปนะเขาก็มาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แต่งเขียนเป็นนิยายใดๆได้ในประการที่3ประการที่4 12ปีคือมังคละโกลาหล12ปีก่อนที่มงคลสูตรจะเกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นที่มาอยู่ในอรรถกถาของมงคลสูตรไงท่านผู้ฟังตรงนี้ผมก็จึงแบบจะคุยกันเรื่องนี้อยู่12ปีว่ามงคลคืออะไรมงคลคืออะไรเพราะพรหมชั้นสุทาวาสมาปั่นก่อนแล้วมาสร้างข่าวลือว่านี่จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นข่าวที่มันยังไม่เกิดท่านผู้ฟังแล้วบอกว่ามันจะเกิดจะเกิดเนี่ยเขาเรียกข่าวลือแต่ที่ถ้าเกิดแล้วแล้วได้เช็คที่มาแล้วมีการเกิดจริงอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ข่าวลือนะแล้วที่ว่าข่าวลือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดคนประกาศคนแรกไงแล้วคุณจะไปแบบว่าเทวดาคนนี้พูดขึ้นกล่าวขึ้นหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นอะไรมีโอ้มันไม่มีหรอกคุณผู้ฟังก็เลยเรียกเป็นข่าวลือความโกลาหลนี่แหละคือข่าวลืออย่างหนึ่งและ7ปีนั้นก็คือโมนยโกลาหลก่อนที่5เราไล่จ่อไปทีละอย่างละอย่างท่านผู้ฟังในข้อแรกที่ว่ากัปปะโกลาหลนั้นคือความที่กัปจะพินาศไปลักษณะของกัปเนี่ยจะมีอยู่4แบบด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในกัปปะสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตอยู่หมวด4ในปกิณกะวรรคคำว่ากับเนี่ยท่านผู้ฟังมันนานจนกระทั่งลืมไปแล้วว่านับถึงไหนนะนั่นน่ะสินับถึงไหนนะจนจำไม่ได้อะเนี่ย1กับคือนับไม่ได้
ในความยาวนานแบบนั้น

อยู่4ประเภทก็เรียกว่าสังวัตกัปนี่แบบหนึ่งคือจังหวะที่โลกเนี่ยบึ้มขึ้นแล้วบึ้มกันแล้วกำลังบึ้มบึ้มบึ้มต่อไปเริ่มแบบเผาขึ้นแล้วไหม้ขึ้นแล้วน้ำท่วมแล้วจะมีลักษณะความเสื่อมอยู่ของสังวัตกัปท่านผู้ฟังอยู่3แบบคือเสื่อมเพราะน้ำเสื่อมเพราะไฟหรือเสื่อมเพราะลมน้ำคือน้ำท่วมจนไม่เหลืออะไรไฟนี่คือไหม้จนเป็นทุลีเป็นจุนไปหมดเลยลมนี่คือพัดจนฉีกขาดเละเทะไปหมดเลยไอ้ก่อนที่มันจะเละเทะไปหมดเลยมันก็เริ่มก่อนใช่ไหมไอ้จังหวะที่จะเริ่มแล้วนี่แหละเริ่มตรงนี้นี่กลับจะเสื่อมแล้วนี่คือ100,000 ปีข่าวใหญ่นี้ออกมาวันสิ้นโลกมาถึงแล้วและระหว่างที่มันกำลังสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าสังวัตกัปทีนี้พอมันสิ้นไปหมดแล้วเป็นทุลีไม่เหลืออะไรแล้วเป็นฝุ่นผงไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังอยู่อย่างนั้นไปอีกกับหนึ่งกับประเภทนั้นเรียกว่าสังวัตถายีกับคือความเสื่อมมันคงอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นกับประเภทที่3คือจังหวะที่มันเริ่มเจริญขึ้นก็เรียกว่าวิวัตกับเริ่มเจริญขึ้นนี่ก็คือมีการฟอร์มตัวกันของฝุ่นผงเหล่านั้นให้เริ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มจับตัวกันเริ่มเป็นโลกขึ้นมายังไม่มีแผ่นดินเป็นง้วนดินก่อนมีง้วนดินแล้วก็เป็นแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีเมฆมีฝนมีอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มเป็นโลกขึ้นมามีการวิวัฒนาการของสัตว์สิ่งมีชีวิตนั่นนี่โน่นจากสัตว์เซลล์เดียวเริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาอันนี้เรียกวิวัฒกับยาวนานขนาดไหนนับไม่ได้แล้วมันจนลืมไปแล้วนะแล้วประเภทที่4นั่นก็คือพอมันเจริญถึงสูงสุดหมายถึงว่ามนุษย์ก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาตรงวิวัฒกับช่วงปลายๆนี่แหละท่านผู้ฟังพอมีมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์นี่จิตใจดีจนถึงสูงสุดจิตใจดีสูงสุดแล้วก็อยู่ไปงั้นระยะหนึ่งก็เรียกว่าวิวัฒถายีกับจุดที่ว่ามันเจริญจนสูงสุดแล้วมันก็จะค่อยๆคล้อยลงด้วยคล้อยๆลงเนี่ยคือมนุษย์ที่เริ่มเสื่อมลงละมนุษย์เริ่มแบบมีจิตใจไม่ดีนั่นนี่โน่นมีการพูดโกหกมีการบริโภคสั่งสมอกุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเจริญก็ลดลงมันก็จะเริ่มโค้งลงตัวนี้จนถึงแบบแย่ที่สุดเลยมนุษย์มีกิเลสมากๆเลยอายุมนุษย์ก็จาก 80,000 ปีลดมาเรื่อยๆเหลือ 40,000 20,000 10,000 5,000 2,500 500 250จน100จน50จนกระทั่งมนุษย์มีอายุ10ปีตอนนั้นก็จะมนุษย์นี่สูญพันธุ์ไปหมดละฆ่ากันตายจนหมดตัวก็นิ่งไปสักพักนึงจนกระทั่งก็จะมีสังวัตกัปก็เวียนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อมูลนี้มาในอัคคัญญสูตรด้วยตัวอย่างของการระเบิดเผาไหม้ของไฟบรรลัยกันที่ไหม้จนหมดเลยก็มีในสัตสุริยสูตรแล้วก็มีคำอธิบายเรื่องการพินาศด้วยไฟน้ำและลมอันนี้อยู่ในหนังสือวิสุทธิมรรคนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังให้เห็นถึงความที่เราต้องไม่ประมาทเขาเตือนกันเป็นแสนปีนะท่านผู้ฟังเขาเตือนวันสิ้นโลกแสนปีล่วงหน้านะเขาเตือนกันมานานแล้วนะอยู่ในคัมภีร์ต่างๆของคริสต์ศาสนาของมุสลิมของกุรอานไบเบิลแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็พูดไว้แนวเดียวกันมีศาสนาหลักๆนั่นนะอย่างฮินดูก็ว่าไว้อีกศาสนาเล็กศาสนาน้อยก็เตือนไม่หมดเลยอันนี้คือต้องเห็นด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นด้วยความกลัวทีนี้ว่าเทวดาที่เขามาเตือนเนี่ยท่านผู้ฟัง
คือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรเนอะคือตั้งแต่จาตุมาราชิกาขึ้นไปสภาพที่เขามาเตือนเนี่ยทุกฝังคือเขาแบบว่าสยายผมแบบท่าทางตื่นตกใจร้องไห้นุ่งห่มผ้าแดงคือลักษณะที่ว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วมาเตือนความโกลาหลในข้อแรกคือที่ว่าโลกจะแตกอย่างข้อที่สองก็ลักษณะเดียวกันข้อที่สองนั้นคือจักรวัตติโกลาหลเทวดาก็มาเตือนสภาพแบบนั้นด้วยสภาพแบบด้วยกิเลสด้วยความตื่นตระหนกตกใจความแบบโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแบบนั้นเลยจักรวัตติโกลาหลคืออะไรในประการที่สองคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติขึ้นทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนว่าทำไมเทวดาเขาถึงต้องมาตกใจในข้อนี้ประการที่สองมันก็ธรรมดานี่น่าจะดีนะเขาตกใจนะผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในมนุษย์และมีผลกระทบถึงเขาพระเจ้าจักรพรรดิเวลาอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยต้องไปเคารพเนี่ยด้วยความมีบุญญาธิการมากเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยจะแบบว่าแต่ที่จะมีท้าวสักกะเป็นหัวหน้าเนาะในช่วงนั้นก็จะต้องมาแบ่งดินแดนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระเจ้าจักรพรรดิมารักษาบ้างเพราะว่าบุญญาธิการของท่านนี่ขยายขึ้นมาจนถึงสวรรค์ได้ก็คงจะส่วนหนึ่งที่จะตกใจจึงได้มาประกาศอย่างนั้นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นยังไงในประการที่สองเรื่องของจักรวัตติโกลาหลนั้นคือการปกครองนั่นเองท่านผู้ฟังพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะปกครองด้วยจักแก้วจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วทรัพย์สมบัติ7ประการที่ว่าเขาจะต้องมีเนี่ยนะตกใจไปก่อนแล้วโอ้จักแก้วนี่มันจะเป็นอาวุธยังไงนะหน้าตามยังไงฉันจะอยู่ได้ไหมนั่นนี่โน่นตกใจไปก่อนแล้วแต่จักแก้วนั้นหมายถึงบุญญาธิการท่านผู้ฟังบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิที่พอจักรนั้นหมุนไปเนี่ยกองทัพของพระเจ้าจักรพรรดินี่เสด็จไปเลยแต่ว่าไม่ได้รบนะไปแต่ไม่ต้องรบคนอื่นเนี่ยเขามีความนับถือมีความเลื่อมใสยกดินแดนให้เลยนอกจากมีแก้วประการแรกคือจักแก้วยังมีอีก6ประการด้วยนั่นคือมณีแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วกฤหบดีแก้วปรินายกแก้ว7อย่างเป็นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิในปัจจุบันเราอาจจะเห็นกษัตริย์ของบางประเทศท่านผู้ฟังสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆต้องมีแก้ว7ประการนะคือถ้าจะเรียกเอาสบายใจอ่ะก็เรียกได้ทุกฟังก็มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วพระเจ้าเปรตนิโกศลอย่างเงี้ยครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปแต่ว่าไม่ได้มีแก้ว7ประการมีจักแก้วเป็นต้นนะใช้วิธีการทางการพูดก็ยังจะไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิจริงนะแล้วความตื่นเต้นนี้ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดินั้นนัยยะที่สำคัญคือเรื่องของการปกครองท่านผู้ฟังคือการปกครองโดยธรรมคืออำนาจที่แผ่ไปหมุนไปเป็นจักรไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นธรรมะด้วยเนี่ยนะขยายขอบเขตไปจนเทวดาเขาแบบว่าก็กลัวตกใจว่ามันจะเป็นอะไรไหมอะไรไหมแต่ถ้าหมุนไปโดยธรรมคำว่าหมุนไปโดยธรรมคือปกครองโดยธรรมการปกครองโดยธรรมนี่ก็จะมีเรื่องของทศพิธราชธรรมเรื่องของจักรวัตติวัตร12อย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิจะต้องคุ้มครองรักษาในข้าราชบริพารกองทหารในพวกกษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นในเชื้อพระวงศ์ในพราหมณ์กษัตริย์บดีในชาวบ้านชาวนิคมในสมณพราหมณ์ในแม้สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีอาธรรมเกิดขึ้นมอบทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ไต่ถามธรรมะกับสมณะละเว้นจากบาปและอาธรรมประพฤติตามทำนองคลองธรรม
12

อย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังรวมถึงเรื่องทศพิธราชธรรมการที่จะบริหารจัดการอาณาจักรได้ก็ต้องมีธรรมะธรรมจักรกับอาณาจักรก็ต้องหมุนไปคู่กันยังเรื่องที่เราจะนำมาใช้ได้จากหัวข้อของจักรวรรดิวัฒน์นั้นคือการสงครามนั่นเองคืออย่าไปเข้าใจเพียงแค่ว่ามันต้องเป็นการปกครองบ้านเมืองเท่านั้นนะแต่แม้แต่เราปกครองชีวิตเราเองปกครองอยู่ในครอบครัวของเราเองดูแลครอบครัวพ่อแม่ดูแลลูกหรือลูกเรามีชีวิตของเราเองเราบริหารจัดการยังไงกับเพื่อนเราเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงลักษณะของการปกครองก็คือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่ทั้ง6ที่ว่าเรารักษาให้อยู่ตามทํานองครองธรรมได้ไหมแต่ไม่ได้รักษาทิศให้ดีความวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นแน่แต่ถ้ารักษาอย่างดีก็เป็นธรรมเป็นความสุขขึ้นมายังมีเรื่องของสังฆวัตถุด้วยผู้ฟังคือการสงเคราะห์กันด้วยธรรมะ4อย่างมีทานมีปิยวาจามีการประพฤติประโยชน์การวางตนเสมอกันนี่สำหรับกรณีทั่วๆไปแล้วถ้าเป็นสำหรับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลลูกน้องบ้างข้าราชบริพารต่างๆบ้างก็จะมีเรื่องของราชาสังฆวัตถุด้วยคือการปกครองสงเคราะห์ที่ทำโดยผู้ปกครองจากสูงสุดกับพระราชามาจนถึงคนที่เป็นราชการทั้งหลายนะก็จะต้องมีความฉลาดในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารความฉลาดในการบำรุงคนบำรุงข้าราชบริพารความฉลาดในการยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่แล้วก็การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะเป็นประโยชน์สร้างความสามัคคีแล้วก็ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายกำจัดอุปสรรคกำจัดเสี้ยนหนามต่างๆในบ้านเมืองไปได้คือคนไม่ดีมันก็มีไงท่านผู้ฟังก็ต้องกำจัดให้เป็นไปตามธรรมนั่นเองนี่คือราชสังฆวัตถุ5ประการบางทีก็จะพูดถึงราชสังฆวัตถุ4นะอันนี้จะมี5ประการนอกจากนั้นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิท่านผู้ฟังยังมีมหาปุริสลักษณะ32ประการด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการตัวอย่างก็เช่นการมีตาสีเขียวนิลมีรูขุมขนข้างละเส้นมีกายกับวายาวเท่ากันมีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีมีเสียงเหมือนเสียงพรหมพูดแล้วมีเสียงเหมือนนกกระวิกเหล่านี้เป็นต้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ32ประการซึ่งจะตรงกันกับของพระพุทธเจ้าเลยคือคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยจะมีทางเลือกของชีวิตเป็นไปได้2อย่างไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาถึงในข้อที่3ตัวพุทธโกลาหลคือความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นตกใจกันนี่นะจะเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ข้อ3จนถึงข้อ5เป็นต้นไปเป็นการประกาศของเทวดาในชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสพรหมซึ่งเป็นอนาคามีแน่ละแต่เวลาเขาประกาศเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาเหล่านั้นมีสมาธิมีปีติมีสุขการประกาศเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าสไตล์มาแบบร่ำให้คร่ำครวญสยายผมเหมือนไว้ทุกข์อะไรอย่างนั้นแต่ว่ามาประกาศด้วยปีติด้วยสุขมาประกาศด้วยความยินดีแต่งตัวมานี่แบบอลังการแบบ
uniform official

สุดๆโพกผ้าแบบพรมแต่งตัวนี่ประดับเต็มยศเต็มที่แล้วก็มาด้วยอาการนิ่งมีปีติมีโสมนัสมาในการประกาศข่าวนี้จะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแล้วนานเท่าไหร่นะพันปีโน่นนะฟัง 1,000 ปีนู่นน่ะอ๋อใช่แล้วบางทีมนุษย์เขาก็ได้ยินด้วยใช่ไหมก็เลยจะพูดถึงว่าโอ้ผู้ปลดปล่อยผู้ที่จะมาพามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นคือพุทธะพุทโธจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอคนแปลสารนะทุกฟังก็จะตีความไปว่าไงงั้นต้องมีฤทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีความสามารถพิเศษใดบางประการเช่นรู้วาระจิตคนทําอะไรอย่างนั้นพิเศษกว่ามนุษย์ได้นี่ต้องเป็นพุทโธแน่นอนเราจะเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งก็มีแยกเป็นอันนี้คือข้าพเจ้าแบบสันนิษฐานเอานะท่านผู้ฟังนะก็จึงจะมีแยกเป็นศาสนานั้นศาสนานี้มีนั่นเป็นความที่ว่าจะพ้นทุกข์ได้จะให้ศาสนาเป็นทางออกของการที่โลกมันจะแตกอย่างนี้ไปแต่ว่ารายละเอียดของความเป็นพุทโธเนี่ยต้องมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะแล้วก็ในแต่ละยุคมีได้คนเดียวนะไม่ได้จะมีเดี๋ยวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอยู่ร่วมสมัยก็มาร่วมสมัยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุเท่ากันก็ได้นะแต่หมายถึงว่าขยายมาถึงความที่จะมีอัตถาธอยู่ด้วยพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้นี่คือเขาเรียกว่าพุทธการของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและต่อไปจนถึงคำสอนต่อไปจนถึงความที่ยังมีพระธาตุของท่านยังอยู่นี่เรียกว่าหนึ่งการของพระพุทธเจ้าแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องปัญจมหาวิโลกนะ5ประการคือเรื่องการเวลาที่เหมาะสมทวีปที่เหมาะสมประเทศที่เหมาะสมตระกูลที่เหมาะสมกำหนดอายุของมนุษย์ช่วงนั้นที่เหมาะสม5ประการแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบตัวฟังระหว่างการที่จะมีกับที่มันพินาศไปเงี้ยนะกับปากโกลาหลเนี่ยกับจักรวรรดิโกลาหลเนี่ยคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ย3อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทุกฟังจริงๆสิ่งที่มันยากกว่าเนี่ยคือการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะทุกฟังเพราะในบางกับเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแบบเป็นร้อยพันกับต่อเนื่องกันเนี่ยกับที่พินาศกันไปกับที่พินาศแล้วยังคงอยู่กับที่เจริญขึ้นบางทีเจริญขึ้นอยู่เป็นต่อเนื่องยาวนานเป็นนับเป็นกี่ครั้งไปยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะเขาก็แบบมีข่าวเรื่องกับปากโกลาหลในกันมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เหมือนกันยังมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นแล้วตรงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์แต่ละครั้งละครั้งแต่ไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังมันจึงยากมากแล้วยากเด้งที่สองมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบางทีท่านไม่ได้เทศนาอะไรเอาไว้มากมายไม่มีเกิดไปนิดหน่อยพอท่านปรินิพพานไปคำสอนก็คงอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมไปบางพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะเนี่ยมันจึงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยโอกาสยิ่งน้อยลงไปอีกแต่การที่พระพุทธเจ้าพออุบัติขึ้นแล้วจะเทศบอกสอนไว้มากมายซ้ำๆย้ำๆกับคนนั้นคนนี้พูดเรื่องเดิมๆ เดินทางไปหาคนนั้นนั่นนี่เที่ยวไปสอนคนนั้นบอกคนนี้โอ้โถๆมันเป็นงานที่ใช้ความพยายามสูงนะแล้วก็กว่าจะมีคนมีศรัทธาทรงจำไว้สมัยนั้นก็ใช่หรอกแล้วเรื่องวินัยทำยังไงมันต้องมีเคสคนที่แบบทำไม่ดีแล้วถึงบัญญัติวินัยได้โอ้โหมันใช้ความสามารถมากขึ้นอีกเด้งที่สอง
การที่จะมีธรรมะคงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยยากเด้งที่สองทูฟังเด้งที่สามยังต่อไปอีกคือความที่จะมาเป็นมนุษย์ความที่ตกอยู่ในนรกแล้วนะแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทูฟังมันยาวนานเป็นหลายแสนกับนะกับหนึ่งนี่คือความที่พินาศไปรอบหนึ่งนะกับหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันเป็นแสนแสนกับอ่ะเอาลืมไปแล้วเหรอนับใหม่นับใหม่นับไปนับไปนับจนลืมไปแล้วรอบที่100นับใหม่101นับจนลืมไปแล้วอีกรอบที่100,000อ่ะโอ้โหเป็นแสนแสนกับอ่ะอยู่ในนรกอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันนึกถึงความดีอะไรไม่ได้จนกระทั่งความชั่วมันจางลงแล้วเนี่ยจึงจะค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ก็ยากมากแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ความที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วความที่ตอนนี้เราก็ได้ฟังธรรมอยู่แล้วเพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหลักฐานตามประวัติศาสตร์ต่างๆก็มีโอ้โถๆมันจึงยากมากระหว่างที่เราได้ตอนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นพุทธุปบาทการมีทั้งพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วข่าวเนี่ยเขามาแจ้งเนี่ยท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคือล่วงหน้า 1,000 ปีนะแต่ล่วงหน้า 1,000 ปีเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับเวลาที่ท่านได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือ4อสงไขยแสนมหากัปนะได้รับพยากรณ์แล้วก่อนหน้านั้นไปอีก16อสงไขยเริ่มทำความปรารถนาว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาเริ่มมาก่อนแล้ว16อสงไขยถามทุกอย่างจนได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นเลยนะต้องรอไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปแล้วจง 1,000 ปีก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพุทธโกลาหลก่อนนี้แล้วก็จึงค่อยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นค่อยมีการแสดงธรรมพอท่านปรินิพพานไปคำสอนยังอยู่เราเกิดมาในสมัยนี้ด้วยความเป็นมนุษย์โถมันไม่รู้จะพูดยังไงระหว่างมันยากจริงๆอ่ะเอาพอเปรียบเทียบได้ไหมเอาเหมือนเต่าตาบอดแล้วกันถ้าโลกของเราใบนี้น้ำท่วมหมดไม่มีส่วนที่เป็นแผ่นดินเหลือเลยแล้วมีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง100ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวบนผืนน้ำนั้นมีเศษสิ่งซากปรักหักพังอยู่เอาชิ้นเดียวพอแล้วชิ้นนั้นมีรูอยู่รูหนึ่งความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูที่พอดีกับหัวของมันเนี่ยมันยากหรือง่ายนะหวังว่านึงมีลมด้วยนะลมเหนือพัดให้เศษสิ่งนั้นไปทางใต้ลมใต้ก็พัดให้มันไปทางเหนือวุ่นวายไปอยู่งี้เต่านี่พอหายใจครั้งหนึ่งก็ดำลงไปอีกร้อยปีอย่างเงี้ยโอ้มันยากมากความน่าจะเป็นนี่คือมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยคือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ต้องยาวนานมากๆจริงๆนานแหละท่านบวงแต่ละอย่างที่ว่าสามเด้งก็เป็นอย่างนั้นนะที่เล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีศรัทธาเราต้องตั้งไว้ซึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความอัศจรรย์เกิดขึ้นได้อาจจะยังไม่ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเต็มที่แต่ว่าศรัทธาในการปฏิบัติมีได้ไหมลองทำดูทำปฏิบัติตามธรรมะได้ผลออกมาเป็นพุทธะไหมพุทธะนั้นไม่ใช่หมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการรู้เฉพาะอย่างบางประการของเรามีได้ไหมทีนี้พอพูดถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เขาจะมาแจ้งข่าวเป็นข่าวใหญ่เป็นพุทธโกลาหลของชั้นพรหมสุทาวาสเนี่ยความเสื่อมไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าอันตรธา

ความเสื่อมไปของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่จะเริ่มเสื่อมจากปริยัติก่อนปริยัติอันตรธานก็เรียกก็คำสอนเหล่านี้แหละเสื่อมไปด้านปริยัติแล้วก็ตามมาด้วยการเสื่อมด้านการปฏิบัติการปฏิบัติคนจะมานั่งสมาธิจะเดินจงกรมไม่ทำหรอกทำก็นิดๆหน่อยๆเริ่มเสื่อมไปละก็เรียกว่าปฏิบัติอันตรธานแล้วผลนี่ก็เสื่อมตามต่อมาพอไม่มีการปฏิบัติไอ้ปฏิเวทผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอรหัตผลเป็นอนาคามิผลเป็นสกทาคามิผลเป็นโสดาปฏิผลจะค่อยเสื่อมถอยหลังลงมาอาจจะมีอนาคามีผลอยู่แต่อรหัตผลก็จะไม่มีแล้วลำดับถัดมามันก็จะมีปฏิเวทอันตรธานต่อมาลิงอันตรธานหมายถึงลิงเนี่ยแปลว่าเพศนะท่านผู้ฟังมันเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วลิงอันตรธานความหายไปของเพศหมายถึงอะไรคือความที่ไม่มีนักบวชแล้วคือปริยัติไม่ต้องพูดถึงหายไปแล้วปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วปฏิเวทไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วแม้แต่การห่มผ้าเหลืองการอะไรเงี้ยก็หายไปด้วยเหลือเป็นหลอดเฉยๆผ้าจีวรหลอดแล้วก็เก็บไว้มาเนี่ยคุณเป็นนักบวชนะหรือแค่นี้ทุกคนเรียกว่าลิงอันตรธานที่ว่าจะได้ผลเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะการปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ไม่มีเนื้อหาที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆก็ได้เต็มที่ก็คือมาจากปฏิเวอันตรธานปฏิบัติอันตรธานแล้วก็เริ่มมาจากปริยัติอันตรธานจนกระทั่งอันตรธานสุดท้ายคือธาตุอันตรธานคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาศาสนาเนี่ยระวังนะเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยคือต้องรักษาทั้งหมดอ่ะคือบางคนจะไปรักษาแค่พระธาตุใช่ไหมโอ้ยมันจะเสื่อมไปสุดท้ายเลยบางคนก็จะรักษาว่าเออมีบวชพระคือรักษาให้ไม่ให้มันมีลิงอันตรธานใช่ไหมนั่นก็ลองลงมานะบางคนจะรักษาว่าเอองั้นการปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทฉันต้องบรรลุอรหัตผลโสดาปฏิผลในชาตินี้อันนั้นก็ปฏิบัติปฏิเวทรักษาตรงนั้นใช่ไหมปริยัติก็ด้วยนะปริยัติก็ต้องรักษาก็ต้องเรียนรู้ในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญากำหนดบทเพลงชนะใดๆให้ถูกต้องคือมันต้องรักษาทุกกระบวนการให้มันถูกต้องแล้วศาสนาของเราก็จะคงอยู่ได้ตลอดกาลนานท่านผู้ฟังทีนี้ในศาสนาคงอยู่คือคำสอนนั่นเองคำสอนคือส่วนของเป็นปริยัตินี่หนึ่งในปริยัติที่ได้ตรัสไว้คือเรื่องของมงคลสูตรที่มาในประการที่4ท่านผู้ฟังมังคลโกลาหลมงคลตื่นข่าวเขาใช้คำนี้มงคลตื่นข่าวเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแล้วตื่นเต้นไปก่อนข่าวลือไปก่อนมงคลอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคลยังไงอะไรที่ว่าเป็นมงคลเอาว่ากันดูเฮ้ยฉันว่านี่นั่นโน่นก็กุเรื่องกันไปตื่นเต้นกันไปแล้วก็ไม่ถูกเลยนะไอ้ที่พูดไปนั่นนะต้องสิ่งที่เห็นสิเป็นมงคลอย่างคนหนึ่งบอกสิ่งที่ได้ยินสิเป็นมงคลคนหนึ่งก็เอาของนี่สิเป็นมงคลเลยมีเรื่องวัตถุมงคลมีเรื่องที่เป็นแบบอันเนี้ยเป็นของมงคลนะเก็บไว้นี่ดีแน่นอนพวกเรื่องรางเลขเด็ดยังมีฤกษ์แต่งงานเรื่องออกรถนี่เป็นมงคลสายมูทั้งหลายนี่เขาก็ตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่โน่นนี่พวกนี้เป็นมงคลและมงคลพวกนี้คือมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมไงท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะก็ตามข่าวไงว่านี่เป็นมงคลแล้วก็ไปตามนั้นเลยอันนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเสื่อมจากศรัทธาแสดงว่าศรัทธาคุณไม่ตั้งมั่นแล้วเป็นมงคลตื่นข่าวโกตุหละมงคลก็เรียกโกตุหละนี่คือแบบเขาว่ามาไงก็ตามนั้นจะทำพิธีอย่างนี้ตามนั้นเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ตามนั้นเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม

เรื่องพิธีกรรมแต่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีให้ดีทำชั่วให้ชั่วอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่ความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าหมายถึงคือกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมันยากท่านบอกท่านสอนไว้เนี่ยท่านจึงสอนเรื่องมงคลไว้มงคลสูตร38ประการไม่มีข้อไหนที่เป็นเรื่องวัตถุมงคลเรื่องฤกษ์ยามเรื่องความเชื่อแปลกๆไม่มีเลยปลุกเสกเลขยันอะไรไม่มีเลยคือเวลาเขาจะทำพระเครื่องบางทีเขาเอามงคลสูตรไปสวดนะแต่ว่าที่สวดมงคลสูตรมันไม่ได้มีเรื่องพระเครื่องนึกออกปะแล้วเนื้อหาในมงคลสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังโอ้โหสุดยอดเริ่มจากไล่มาภายนอกคนที่เราจะอยู่ด้วยเป็นไงอ่ะไม่ให้คบคนพาในคบบัณฑิตข้อปฏิบัติทางภายนอกเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเรื่องสิ่งแวดล้อมทำยังไงจนไปถึงภายในตัวเองข้อปฏิบัติเรื่องศีลอะไรเป็นยังไงจนไปถึงในจิตใจคุณต้องมีตบะอย่างไรมีการปฏิบัติยังไงทำจิตยังไงจนสูงสุดถึงนิพพานด้วยนะไล่จากหยาบๆข้างนอกมาจนละเอียดหมดจดอยู่ข้างในความลึกซึ้งของเรื่องมงคลสูตรนี้ข้าพเจ้าเอามาเลย38ตอน39ตอน40ตอนจัดไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวาระก่อนๆนี่ตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยนะแยกเป็นข้อเป็นข้อคือตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงว่าเป็นข่าวที่ต้องตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมะไงท่านผู้ฟังเป็นเรื่องธรรมะที่จักกว้างๆลงมาถึงเฉพาะจุดเฉพาะเจาะจงไม่ต้องซื้อไม่ได้ขาย 3,000 5,000 ไม่ต้องจัดชุดแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยไม่ต้องมีท่านผู้ฟังแต่เป็นมงคลที่เราทำขึ้นมาเองไม่ใช่มงคลแบบเป็นวัตถุมงคลแต่เป็นมงคลที่เรากระทำเองเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองท่านผู้ฟังกรรมคือการกระทำไม่ใช่โกตุหละมงคลแต่เป็นมงคลสูตรเป็นการกระทำตามธรรมเรื่องนี้คิดว่าข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ละเอียดอย่างมากแล้วท่านผู้ฟังก็จะว่าเรามาทบทวนนิดหน่อยก็ได้อะและเป็นเรื่องการเตรียมตัวการพัฒนาตนเองสิ่งภายนอกนี่นะก็จะเรื่องการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาการอยู่ในถิ่นอันสมควรการที่ได้สร้างบุญทำบุญไว้ก่อนการตั้งตนไว้ชอบความเป็นบหูสูตรความมีศีลปะการมีวินัยและการกล่าวสุภาษิตหมวดที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวการงานต่างๆของเราจะมีการบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือสามีการทำงานมาเหตุข้างข้างการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการไม่ทำงานที่ไม่มีโทษการเว้นจากบาปการสำรวมในการดื่มน้ำเมาตัดมาก็จะเป็นเรื่องของหมวดธรรมะชั้นสูงขึ้นในข้อของการปฏิบัติละก็จะเป็นเรื่องความไม่ประมาทในธรรมะการมีคารวะการถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาตามๆกันแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยการพ้นทุกข์ขึ้นไปธรรมะที่สูงสุดเรื่องของการเปลี่ยนเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจการทำให้แจ้งสิ่งนิพพานการทำจิตให้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมความไม่ต้องเศร้าโศกความปราศจากทุลีและความมีจิตอันเกษมเหล่านี้คือมงคล38ประการเป็นมงคลกระทำเอาเรื่องข้อปฏิบัติตรงนี้จึงมีความสืบเนื่องมาถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่จากกว้างๆตรงนี้มาละเจาะจงลงไปให้ถึงความเป็นอรหันต์เลยจึงมาในเรื่องของโมนยากลาหลประการที่5ตมุวังเป็นข่าวการปฏิบัติที่สะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดก็มาโมนยะเนี่ยโมมนะนี่ก็คือใจนั่นแหละโมนยะโมมนะนี่คือมุนีนั่นแหละคือหลักปฏิบัติก็เรียกว่าโม

นยปฏิปทานี่นะหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีมุนีคือนักปราชญ์ผู้สงบจากกิเลสก็คือบรรลุอรหัตผลนั่นเองข้อปฏิบัติเนี้ยจะทูลถามโดยพระภิกษุ

0: พื่อความเป็นมุนีอยากง่ายๆก็คือทางกายทางวาจาทางใจนี้จะมีโมนยะ3ที่กล่าวไว้โดยท่านพระสารีบุตรอยู่ในสังคีติสูตรทีฆนิกายแล้วก็สังคุตตนิกายติกนิบาตก็มีนะในที่นี้โมนยะ12ประการเอาเฉพาะหัวข้อก็พอนะทุกท่านเนาะเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวข้าพเจ้าอาจจะมาพูดในวาระต่อไปให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนว่าโมนยะ3อย่างแยกเป็น12อย่าง12อย่างนั้นมีอะไรบ้างนั่นคือการอุปถัมภ์ตนเองความเป็นผู้มั่นคงในการทำความเพียรการวางใจเสมอกันในทั้งคำชมคำด่าการไม่ตกอยู่ในอำนาจของเพศตรงข้ามการเว้นจากการเสพเมถุนไม่ยินดียินร้ายในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการยกตนเป็นอุปมาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นการละความปรารถนาและความอยากได้เกินไปการรู้ประมาณและแสวงหาปัจจัย4ด้วยความสุจริตการระงับความหิวและไม่บริโภคอาหารจนเกินความเป็นผู้สงบจากความพรุงพรังทางโลกและการยินดีอยู่ป่าการหลีกเร้นเหล่านี้คือโมนยะ12อย่างท่านผู้ฟังอันนี้ยกเป็นหัวข้อให้ฟังก่อนนี่คือเรื่องของโมนยะกุลาหลคือเป็นเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยอะไรเป็นมงคลจะว่าไปเรื่องของวัตถุมงคลอะไรไปอย่างนั้นแล้วไม่เป็นละแต่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่งจะเกิดขึ้น7ปีก่อนที่นาลกาดาบทจะมาถามปัญหาได้มีการประกาศข่าวใหญ่นี้โดยพรหมชั้นสุทธาวาสทั้งหมดนี้คือโกลาหล5ประการท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ต้องสนใจเป็นข่าวที่ต้องแบบให้ความระมัดระวังคือถ้าเราฟังข่าวใหญ่ใดๆนะไม่ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรหรือข่าวที่เขาเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้อย่างกระแสในประเทศนั้นบางประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจหรือบางข่าวอาจจะแบบสะเทือนไปทั่วโลกเช่นข่าวสงครามบ้างข่าวภัยพิบัติบ้างอย่างนี้นะโอ้ต้องตื่นตระหนกไปทั่วโลกในความตื่นตระหนกนั้นเราจะเห็นธรรมะได้ไหมความตื่นตระหนกนั้นจะทำให้เราเกิดการปฏิบัติเป็นผลดีต่อชีวิตของเราได้ไหมเราอย่าให้ล่วงเลยขณะไปเสียทุกเวลามีความสำคัญเสมอสำคัญเสมออย่าประมาทอย่ามองข้ามความสำคัญอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของตายมีอยู่เฉพาะหน้าไม่เห็นคุณค่าอันนี้ก็เรื่องมองข้ามไปขณะหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่ามองข้ามนะอย่ามองข้ามให้เห็นประโยชน์การเห็นประโยชน์นั้นคือการถึงความสังเวชมีการเอาใจใส่ปฏิบัติตามธรรมชีวิตของเรานั้นก็จะมั่นคงมีความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึง

0: วันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แปะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได
8: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
9: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการ

0: าที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าได้มลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้คงต้องตามหลากหลายประเด็นนะคะวันที่16กันยายนด้วยนะคะถ้านับไปอีกไม่กี่วันพี่ๆที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยอีกแค่2สัปดาห์เองนะประมาณน
1: ี้อีก2สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: ก็นั่งนับเคาท์ดาวน์กันแต่ดูแล้วเดี๋ยวนี้60ไม่แก่เลย
0: ใช่ค่ะถ้าไม่ถามอายุไม่บอกอายุกันเนี่ยโอ้โหดูไม่ออกจริงๆนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของช่วงเวลาของพี่ๆที่จะเกษียณอายุราชการนะคะกับการทำงานแต่บางหน่วยงานเนี่ยใครมีวันลาเท่าไหร่เนี่ยให้ใช้เต็มที่เลยนะเพราะไม่มีโอกาสจะได้ใช้แล้วนะเพราะว่าจะเกษียณแล้วนะคะหรือบางท่านยังคงทำงานต่อไปนะคะเราก็อยู่กันไปแบบนี้เช่นกันค่ะข่าวยามเช้าก็พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกเช้าวันนี้นอกจากเราสองคนและพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงาน New Media น้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบดว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันมาได้บางท่านก็รายงานแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดเสียงตามสายแล้วหอกระจายข่าวแล้วนะคะพี่คำลาพี่สมพรพี่เจษฎาพงศ์สวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายกันมากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3นะคะตอนตี5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ17ถึง20ถึงวันอาทิตย์เลยนะกันยายนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องระวังกันหลายๆประเด็นด้วยนะคะต้องตามกันดูโดยเฉพาะฝนตกหนักเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกพี่น้องประชาชนก็ระวังอันตรายด้วยเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะคลื่นลมที่อันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่
1: ะ
0: แล้วก็เดี๋ยว5โมงเย็นนะคะกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไปค่ะ
1: ค่ะเราไปเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะคะท่านเตรียมที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวจะพร้อมไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะในช่วงของวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจตลาดทุนเทคโนโลยีของไทยด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวกันนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันก็มีมติเห็นชอบในหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็เดินหน้านะคะแต่ที่สำคัญเรื่องนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมโยงข้อมูล58รายการผ่านระบบ GDX ค่ะซึ่งก็ตั้งเป้าใน1ปีนั้นลดภาระให้แก่ประชาชนยกระดับการบริการรัฐดิจิทัลนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยการใครอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสุติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถค่ะโดยผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะคะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติซึ่งขณะนี้ค่ะมี31รายการด้วยการที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วซึ่งก็จะได้เร่งค่ะให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากพี่น้องประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลค่ะตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นรับทราบอย่างชัดเจนซึ่งหากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่มีการดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคค่ะทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่

0: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะแล้วก็ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะระหว่างวันนี้ค่ะเริ่มวันนี้นะคะ3วัน16 17 18 กันยายน 2569 นะคะซึ่งดอยอินทนนท์นั้นเรียกได้ว่ามีพื้นที่ประมาณเยอะเหมือนกันนะ 290,000 กว่าไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของเชียงใหม่มีทั้งอำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวขั้นตอนการพิจารณานะคะหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB ผู้เชี่ยวชาญของ ACB ก็คือในส่วนของบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งก็นะคะจะเกี่ยวกับนี่แหละศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่พูดถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาตรวจสอบกันแล้วก็นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ค่ะมาถึงเรื่องราวของทางกรมบัญชีกลางตอนนี้ได้มีการออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการเบิกจ่ายยาของข้าราชการฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะรับฟังความคิดเห็นล่ะยืนยันนะคะว่าผู้มีสิทธิ์นั้นยังได้รับยาตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะโดยทางด้านของนางแพริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการไปเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่จะเริ่มนะคะในวันที่1มกราคม2570นี้ท่านบอกนะคะว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังอยู่ระหว่างการฟังความคิดเห็นและยังไม่มีกำหนดที่จะบังคับใช้ที่แน่ชัดโดยประเด็นการร่วมจ่ายการร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญ นะคะหรือยาชีววัตถุที่คล้ายคลึงที่ผ่านการพิสูจน์มาตรฐานว่าเทียบเท่าและสถานพยาบาลมีราคาจำหน่ายสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดเท่านั้นไม่ใช่การร่วมจ่ายยาในทุกรายการค่ะส่วนการกำหนดระยะเวลาเรื่องของการจ่ายยาก็จะมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มจ่ายยาเพื่อติดตามอาการโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาจต้องมาโรงพยาบาลถี่ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับแนวทางเรื่องของกรณียาที่สูญหายไปที่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนให้คำนึงถึงค่ะเรื่องของการไม่สร้างภาระเกินความสมควรแก่ผู้ป่วยซึ่งกรมบัญชีกลางก็ยืนยันค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์และก็ครอบครัวนั้นยังคงได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่รวมถึงสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามความจำเป็นและก็มีเหตุผลที่รองรับภายใต้ดุลยพินิจและก็ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ที่รักษาเช่นเดิมค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมหลายที่ทักทายกันมานะคะแล้วก็ส่งข่าวกันมาว่าแต่ละที่อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อันค่ะบอกว่ามุกดาหาร24องศาเย็นสบายดี
1: ค่ะ
0: พี่อำนวยบอกมอร์นิ่งมีมอร์นิ่งมาด้วยนะคะพี่สมปองพี่ชีวินบอกว่าทักทายเราแล้วก็ให้กำลังใจรายการข่าวยามเช้าและผู้จัดรายการข่าวทุกท่านนะครับสวัสดีน้องน้อยน้องแอลพี่สมปองพี่แพนพี่พิกุลพี่รามฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหยุดตกหยุดหนักหยุดตกเบาบ้างที่วานินนิวาที่วานอนนิวาสขออภัยนะคะพี่อุศีก็ทักทายมานะคะพี่พิสมัยบอกว่าชัดเจนค่ะทุกช่องทาง AM 891ที่ราชบุรีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชาติเทคนิคของเราด้วยดูแลเครื่องส่งกันอย่างดีนะทำให้การกระจายของเราเนี่ยนะคะกระจายข่าวของเราครอบคลุมทั่วถึงคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่พี่อัญชรานะคะพี่นงลักษ์สวัสดีผู้ประกาศทั้งสองและทีมงานพี่ตาวัด ส้มตำชุมพรบอกว่าผมฟังรายการนี้ตั้งแต่คุณปรีชา
1: อ
0: ือแสดงว่าอายุ

0: ยืนมากๆเลยนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะคุณตาบอกมาหน่อยนะคะอ้าวคุณผู้ฟังคะเรื่องไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันที่16นะวันที่16ถึงจะเป็นวันหวยออกแต่ถามหน่อยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอยากจะให้ออกอีกไหมเฟส2
1: อู้ถามยังไงก็ต้องอยาก
0: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถามคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนมากก็คือเกือบ 100% เนา
1: ะ
0: อยากให้ต่ออยากให้ต่ออยากให้ต่อเรื่องนี้มีข่าวดีด้วยใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ท่านก็ย้ำนะคะว่าขึ้นอยู่กับการประเมินของทางกระทรวงการคลังโดยเช่นกันโดยทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะคะกรณีของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาค่ะแผนการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไตพลัสภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่มาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง30 กันยายนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยหมดไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วก็ประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านค่ะหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนทางด้านของงบประมาณที่เหลือนะคะ4-5 หมื่นล้านบาทเนี่ยจากพระราชกำหนดพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทก็จะคือจะเพียงพอหรือไม่นะฮะทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะคะว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและก็รูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์ค่ะจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากงบไม่เพียงพอก็จะนำเงินจากพระราชกำหนดอีกจำนวน200,000 ล้านบาทอันหลังเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่เรื่องนี้พระราชกำหนดกู้เงินท่านบอกว่าไม่ได้ห้ามไว้นะคะก็ต้องดูทั้งกระทรวงการคลังด้วยว่าท่านเอกนิติธันประภาสท่านจะว่าอย่างไรนะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูในส่วนของงบประมาณโดยรวมเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
0: ค่ะหลายท่านก็บอกว่าต่อไปเลยให้ถึงสิ้นปีเลยค่ะไทยช่วยไทยพลัสปีใหม่จะได้มีกระตังซื้อของกันไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้รับสิทธิ์ครับคุณน้อยจากผู้ใหญ่ถาวรนะพีระมิตาสวัสดีค่ะทุกท่านเลยวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกกันนะครับหลายที่หมอกลงนะเช้านี
1: ้หมอกลงแล้วก็อากาศเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นทั้งฝนทั้งหนาวมาประทะกัน
0: ค่ะดูแลสุขภาพกัน
1: น้องๆน้องเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะเมื่อวานเดินผ่านไปก็เห็นแบบอุ้ยหนาวหนาวกันเรายังหนาวเลยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมที่บ้านซื้อให้กี่ตัวจ๊ะเขาไม่หนาว
1: ไม่ฟื้น
0: เขาไม่หนาวเขาได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของใช่ไหม
1: ไม่เขาอ้วนอยู่แล้ว
0: ดังนั้นน้องแมวชื่อว่า
1: ไม่บอก
0: น้องแมวชื่อเหมือนไก่คุณผู้ฟัง DJL คุณผู้ฟังคะหลายท่านก็ติดตามอยู่รับฟังรับชมเป็นประจำขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะบางละมุงตอนนี้อากาศดีพี่เพนที่ชาบอกว่าต่อถึงสิ้นปีเลยค่ะคนจะได้ท่องเที่ยวแบบสบายๆติดตามทุกวันเลยพี่สุรัชยามีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามีอยู่ช่องเดียวก็ต้องฟัง นะขอบคุณมากน่ารักจริงๆนะคะรวยๆเฮงๆกัน6:24 นมาดูกันหน่อยเมื่อฟังค่ะหลังจากมีกระแสข่าวออกมาเรื่องของการควบรวมอสมทแล้วก็ไทย PBSซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศออกมายืนยันว่าแผนควบรวมนี้เป็นแค่กระแสข่าวท่านก็ย้ำว่าอยู่ระหว่างทำงานใกล้ชิดกันกับทางด้านในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.เพื่อไม่ให้อสมท.ขาดทุนยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าให้องค์กรและพนักงานเกิดความมั่นคงค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลอสมท.ท่านดูแลกำกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะท่านก็กำกับดูแลอสมท.ด้วยท่านก็บอกถึงกระแสข่าวนี้ว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมีการสอบถามผู้บริ ริหารอสมทได้รับคำตอบนะคะว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้อสมทอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทขาดทุนมาอย่างยาวนานเป็นปีแล้วนะคะดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจแล้วก็ยังไม่ตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้นท่านก็ย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขณะนี้อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนะคะพร้อมกับปรับผังให้มีรายการที่มีประโยชน์อีกทั้งอสมทมีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวของทางด้านของศาสนากันหน่อยนะเรื่องของวัดด้วยซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะท่านบอกนะคะว่าเรื่องนี้ได้ไปตอบแล้วในสภาแล้วก็ได้เร่งรัดเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนวัดที่มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นักข่าวถามท่านนะคะท่านก็ตอบไปนะคะว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดก็มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีท่านยกตัวอย่างนะคะที
0: ่
1: จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยท่านบอกว่าได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วยเช่นกันท่านก็ยังย้ำนะคะว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่านบอกว่ามันละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งไม่ดีแล้วก็ยังสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าหรือเพราะส่งมาตามไลน์แล้วก็แชร์กันท่านขอฝากผู้สื่อข่าวนะก็ขอให้ช่วยดูแลด้านของพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งก็มีการดำเนินการไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยคำย่อนะท่านบอกอย่างนี
0: ้อ๋อเออคำย่อยอยักษ์ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: ขายอาหารกอไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เอ็นดู
1: นะคะ
0: ค่ะอ่ะเรื่องนี้ต้องตามดูเพราะว่ามีหลากหลายมุมมองนะคะหลายคนก็คือช่วงนี้เป็นดราม่าแล้วเกิดวิกฤตศรัทธาด้านศาสนานะคะก็ฝากกันเหมือนท่านปกรณ์บอกไว้เรื่องนี้ต้องป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการบริจาค ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนก็ต้องขัดเกลากิเลสใช่ค่ะเรื่องนี้หลายท่านก็นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพราะบางท่านคือบอกว่าไม่อยากไปวัดแล้วแต่หลายคนก็มองว่าให้มองเรื่องคำสั่งสอนหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เรื่องวัดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแต่ยังไงถ้าวางระบบไว้แล้วนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เรื่องที่ทำได้ก็คือการวางระบบได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะพร้อมกับย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วท่านเองเขาพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็ย้ำว่าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆไม่ดีเลยคิดถึงสิทธิคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะ
1: มาดูในส่วนของทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางกันหน่อยและทางด้านของพลโทนัทศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีวัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยเช่นการพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจค่ะจับกุมทางด้านของนายโชติและหญิงคนสนิทโดยในวันเข้าจับกุมทางด้านของตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่แต่ได้ส่งข้อมูลให้กับทางปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นก็พบนะคะว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางของทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อในเฟสที่2แล้วก็เฟส3ด้วยส่วนการดำเนินคดีของกองปราบเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือจากคดีอาญาก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อไปส่ว วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุลามณีเช่นกันในโลกออนไลน์ท่านผู้บัญชา

0: การตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ระบุนะครับว่าเวลามีการร้องเรียนอะไรมาทางตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิจารณาเพื่อทราบอย่างกรณีวัดพุทธสวรรค์เนี่ยก็ได้มีการไปพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงก็พร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจนั้นก็จะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็นหลักค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้หลายๆท่านก็มองเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทางศาสนาก็คือปัจจัตตังเนาะรู้ได้เฉพาะตนบางอย่างมีการฝึกฝนต้องใช้เวลาอย่างการขัดเกลากิเลสเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะเอาออกได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยน
0: ะ
1: แล้วฝึกกันจนวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้ก็มีนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็นะคะอยู่ในศีลในธรรมมีหลายท่านบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีศีล5อยู่ในจิตในใจปฏิบัติประพฤติกันโอ้โหคงจะเป็นถิ่นฐานอารยธรรมมากๆเลยนะคะไม่มีขโมยไม่มีปัญหาคงจะเป็นแหล่งที่นะคะมีแต่ความสงบร่มเย็นนะคะอ้าวเสียงดังฟังชัดหลายที่ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ฟังผู้ชมวันนี้ก็ติดตามข่าวสารกันหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
4: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับ แล้วจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูล

องธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับพี่น้องทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20กันยายนคณะจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กนอกจากภารกิจทางการเวทีโลกแล้วนายกรัฐมนตรียังเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเปิดการประชุมโต๊ะกลมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตลอดจนเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อที่จะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะAI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่เพื่อขยายฐานการลงทุนระยะยาวก่อนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนนี้ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและโรดโชว์ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระดับสากลนำไปสู่การลงทุนการจ้างงานและสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามโครงการคมนาคมครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐและโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกซึ่งได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารงานรัฐให้เข้าถึงประชาชนเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ได้เป็นประธานการประชุมกปช.ครั้งแรกพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานครับและยังมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายนิติพงษ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมระบุว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายอาชีพพร้อมปรับยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำและผลักดันและพร้อมขยายผลนโยบายรัฐบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนถ้าหากสิ่งไหนที่ยังทำไม่ดีก็จะทำหน้าที่รับฟังและนำมาปรับในเรื่องของการทำงานในรูปแบบใหม่ๆกันต่อไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานการประชุมกปช.และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากำหนดทิศทางการสื่อสารภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้อมูลการสร้างการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการวางแผนพร้อมเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน76จังหวัดของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นถึงความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมกันนอกรอบต่างๆตลอดเวลาพร้อมยินดีที่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นที่มาช่วยเป็นองค์ประกอบขับเคลื่อนการทำงานซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามความคืบหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป1,500,000ครัวเรือนรัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้แหละครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนและได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่แผงอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ไปจนถึงขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้ระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการบูรณาการ4หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในการดึงระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนาย

นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDIแล้วการลงนามในครั้งนี้นั้นเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิด One Map ด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและนำเทคโนโลยี AI พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI มาช่วยประมวลผลด้านภัยพิบัติให้มันมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำทีมปลุกพลังสังคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศไทยครับโดยมีนายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรัฐสภาครับและประธานรัฐสภาได้กล่าวแล้วครับว่าการจัดงานครั้งนี้ในช่วงเวทีเสวนาวิชาการผู้แทนรัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากทั้ง4กระทรวงภาคเอกชนและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันเสวนาหาแนวทางที่จะนำพาประเทศไทยในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพและร่วมหาทางออกเรื่องคุณภาพประชากรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ครับพี่น้องช่วงนี้ไปตามกันที่ประเด็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซึ่งเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนความคุ้มครองนั้นครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
โดยมีวงเงินคุ้มครองสูง

0: สุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวนั้นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาโดยรัฐบาลเดินหน้า1กรม1โปร่งใสไร้เถาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปีพุทธศักราช2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากทางรัฐบาลจึงได้เร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริหารหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก26วันที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: 6:55 นะคะมาถึงช่วงท้ายช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อมูลมาว่าสัญญาณขาดหาย Facebook Live นะคะตอนนี้นิวมีเดียของเราน้องแดนดูแลให้แล้วนะคะจัดการให้เรียบแล้วร้อยแล้วในช่วงท้ายขอบคุณมากเลยมาตามดูกันหน่อยช่วงท้ายนี
1: ้ค่ะเอาไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดงาน OTOP ทั่วไทยแล้วก็ SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้วปี2560

0: เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช็อปกันเยอะๆก็แล้วกันนะงานไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะ
1: ค่ะแต่ละที่แต่ละท่านก็ส่งข่าวกันมามากมายเลยขอบคุณมากๆเลยอ่ะยังมีงานอีกใครชอบนะคะกินหอยกินหมึกไปเลยงานนี
0: ้
1: นะคะที่เพชรบุรีเขาจัดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ประจำปี2569ยาวๆกันไปเลยค่ะจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ19กันยายน2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำในงานมีอาหารทะเลสดใหม่ร้านดังกว่า50ร้านอิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับเมนูโอ้หลากหลายมากน
0: ะ
1: ทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาหอยทะเลหลากหลายชนิดทั้งหอยแมลงภู่หอยแครงหอยหวานหอยตลับรังสรรค์โดยร้านค้าแล้วก็โรงแรมชื่อดังในเมืองชะอำงานนี้มีกิจกรรมเรือตกหมึกกลางทะเลสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็มีการนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกันด้วยอยู่กลางทะเลชะอำทุกค่ำคืนนะคะมีบริการปิ้งย่างหมึกสดๆให้รับประทานกันบนเรือด้วยมีความบันเทิงการแสดงดนตรีนะคะสดฟรีทุกคืนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินและวงดนตรีชื่อดังมากมายค่ะ
0: ค่ะไปที่สกลนครกันหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: เพราะว่าที่สกลนครเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแห่ปราสาทพึ่งในช่วงของออกพรรษาอารมณ์เหมือนการแข่งเรือยาวโอ้จังหวัดเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อันนี้มาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งรวมถึงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปี2569เดี๋ยวเขาจะจัดกันค่ะช่วงวันที่20ถึง26ตุลาคม2569ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครอย่าลืมนะบุ๊กไว้เลย20ถึง26ตุลาคมไปออกพรรษากันที่สกลนครค่ะ
1: ค่ะลงไปใต้กันหน่อยค่ะเทศบาลนครยะลาก็เชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569 24ถึง25กันยายนนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเหนียวในงานมีบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีพร้อมบุฟเฟ่ฟรีอาหารจีนแบบดั้งเดิมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวยะลาจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกันค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะนี่คือข่าวยามเช้าสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา